0: ของไทยกับมาเลเซียนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากมีการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่จะช่วยเชื่อมโยงสินค้าและการเดินทางของประชาชนทั้งสองประเทศเพราะจะมีการเปิดขยายเวลาเพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศไปมาหาสู่และข้ามพรมแดนในระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น
1: เปิดด่านที่สะเดาแล้วก็มีการตกลงกันว่าจะขยายเวลาการเปิดด่านเพื่อให้พี่น้องชาวไทยและมาเลเซียได้ไปมาหาสู่กันนะครับข้ามผมแดกกันในระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นมีแต่เรื่องที่ดีๆเกิดขึ้น
0: ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิไกยุฮิตัมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจคลองร.1ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของระบบระบายน้ำอำเภอหาดใหญ่และเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งลงทุนปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
2: นายกรัฐมนตรียืนยันการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายขณะที่ตำรวจเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลภายใน20วัน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบคัดเลือกท้องถิ่นปี2568โดยขอให้ประชาชนวางใจเพราะขณะนี้มีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบและมีความคืบหน้าต่อเนื่องยืนยันว่าการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการโดยไม่ละเว้น
4: ปปช.ก็ประกาศออกมาชัดเจนก็มีความชัดเจนในตัวการแถลงของปปช.อยู่แล้วทางปปช.ก็ทำเพื่อความเป็นเอกเทศในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการเรียกผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีก็ให้พ้นจากการทำหน้าที่นั้นนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
3: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าการตรวจสอบจะครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ 6,000 คนทั้งข้าราชการบริษัทเอกชนและผู้เข้าสอบรวมถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในสังคมซึ่งทั้งหมดจะถูกเชิญมาให้ข้อมูลประกอบการตรวจสอบแต่ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตพร้อมย้ำว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่รัฐบาลตั้งขึ้นจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหากภายหลังพบการกระทำผิดจนเข้าข่ายดำเนินคดีจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในการดำเนินการตามกฎหมายยืนยันการตั้งคณะทำงานที่บูรณาการหลายหน่วยงานไม่ใช่การฟอกขาวหรือช่วยบุคคลใดแต่มีเป้าหมายเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
5: คณะทำงานชุดนี้ที่ท่านประธานรองประกอบก็พูดถึงว่ามาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็สำคัญนะครับก็จะเป็นทางวินัยการตรวจสอบจริงเรื่องวินัยและการดำเนินการของพวกนี้แต่ถ้ามีความผิดอาญาเกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็จะส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3: ขณะที่เมื่อวานนี้คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ชี้แจงกระบวนการจัดสอบท้องถิ่นทั้งหมดแต่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมจึงจะมีการออกหนังสือเชิญเป็นครั้งที่2หากยังไม่มาก็จำเป็นต้องบังคับใช้พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมการตามขั้นตอนกฎหมายปฏิพลสถาพรมมารายงาน
6: เหตุน้ำรั่วในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่ตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้ทำให้ต้องปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่ทั้งสองฝั่งและมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์น้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่โดยพบว่าแม้ระดับน้ำภายในอุโมงค์จะลดลงแต่ผิวถนนบริเวณดังกล่าวทรุดตัวเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรทำให้ทีมวิศวกรต้องเร่งกำหนดแนวทางแก้ไขที่ปลอดภัยที่สุดเบื้องต้นทีมวิศวกรอยู่ระหว่างพิจารณาปิดหัวและท้ายอุโมงค์เติมน้ำเข้าไปใน ระบบเพื่อรักษาระดับแรงดันทั้งภายในและภายนอกให้สมดุลป้องกันดินและทรายรั่วไหลเข้าสู่อุโมงค์พร้อมฉีดคอนกรีตผสมสารเคมีที่แข็งตัวเร็วจากภายนอกเพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอุโมงค์ซึ่งเห็นว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกเบื้องต้นได้สั่งการให้ตำรวจจราจรปิดเส้นทางคมนาคมทั้งสองฝั่งถนนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมอุโมงค์และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในรัศมีโดยรอบจุดเกิดเหตุที่คาดว่าอาจมีการซุดตัวของพื้นผิวจราจรและสิ่งปลูกสร้าง
8: ยังไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นภัยต่อโครงสร้างตัวเสาตัวคานเนี่ยไม่ได้มีความเสียหายแต่เป็นการฉีกขาดของผนังที่เห็นแต่บังเอิญว่าอาคารนั้นก็เป็นอาคารที่ไม่มีผู้พักอาศัยละดังนั้นเนี่ยท่านนายกก็ให้ข้อสั่งการว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนมาเป็นอันดับแรกเราจึงได้มีการหารือกันกับทีมวิศวกรแล้วก็ทางคอนซัลท์ทางผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เจรจากับทางตำรวจในพื้นที่ว่าขอให้มีการปิดผิวจราจร 100% นะครับ
7: ด้านนายมนตรีเดชาสกุลสมประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.คาดว่าสาเหตุเกิดจากรอยรั่วบริเวณบ่อซ้ำหรือบ่อรวมน้ำของโครงการซึ่งได้เร่งแก้ไขทันทีโดยขณะนี้เน้นป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มเติมพร้อมเดินหน้าสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่สาเหตุเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นบริเวณสามเซนแต่เป็นความบกพร่องหรือดีเฟกต์ของงานก่อสร้างซึ่งรฟม.ได้กำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งเพิ่มจุดสูบน้ำใต้ดินโดยจะเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกประมาณ50เมตรเพื่อดึงน้ำใต้ดินออกลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่บ่อซ้ำควบคู่กับการอัดฉีดปูนเกลาเพื่อปิดกั้นการรั่วซึมลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ
9: ที่เราดูเนี่ยเราก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีการสุดตัวไม่มีการเอียงตัวอะไรเพิ่มเติมไม่มีรอยแคร์นะครับโดยเฉพาะตรงสะพานลอยเนี่ยซึ่งใกล้กับตัวบ่อซ้ำที่สุดเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าตัวโครงสร้างอะไรก็ยังปกตินะครับ
7: ส่วนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าบริเวณสี่แยกบ้านแขกถึงบริเวณจุดสิ้นสุดถนนประชาธิปกวงเวียนใหญ่เพื่อดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนการจนาพิเศษตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยผู้ใช้เส้นทางขาออกที่มุ่งหน้าวงเวียนใหญ่และขาเข้าที่มุ่งหน้าสะพานพระปกเกล้าสามารถใช้ถนนลาดหญ้าทดแทนนพศรแก้วคำรายงาน
6: และเมื่อวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่หลังเข้ารับตำแหน่งวันแรกพร้อมสั่งอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบบริเวณถนนประชาธิปกออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์รวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุขณะที่เช้านี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ให้ประชาชนในพื้นที่รัศมี10กิโลเมตรรับทราบข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบด้านการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีสถานศึกษาและเส้นทางเชื่อมเข้าสู่ถนนสายหลักฝั่งพระนคร
2: และเมื่อวันนี้เกิดเหตุเคลนล้มบนถนนพระราม2เป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองไม่ใช่การก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคในการดึงเสาเข็มซึ่งกรมทางหลวงสั่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยหน้างานแล้วนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุเคลนล้มในพื้นที่ก่อสร้างบนถนนพระราม2พบจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและงานขยายผิวจราจรซึ่งเดิมทีเคยเป็นจุดกลับรถใต้สะพานและได้มีการปิดการสัญจรไปแล้วตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 จึงไม่มีรถของประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ส่วนสาเหตุสำคัญเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการดึงเสาเข็มขนาดความยาว25เมตรซึ่งเป็นการควบคุมงานที่ผิดจังหวะจนทำให้เกิดแรงเหวี่ยงสูงส่งผลให้เครนล้มลงมาทับผู้ควบคุมเครนเสียชีวิตโดยผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวจังหวัดสุรินทร์ และเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตปฏิบัติงานอย่างถูกต้องทั้งนี้รัฐบาลได้กำชับไปยังกรมทางหลวงและผู้รับเหมาให้เพิ่มความระมัดระวังและเข้มงวดกับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมเตือนว่าหากเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตอาจถูกลงโทษขั้นเด็ดขาดด้วยการขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ทิ้งงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งเห็นชอบไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมา
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านที่หมู่11บ้านห้วยคำตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่วัดอ่างทองตำบลอ่างทองอำเภอทับสแกและที่หมู่12บ้านทรายทองตำบลบึงนครอำเภอหัวหินจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
10: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report 2026ให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนสะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานประเทศเพื่อผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2028ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนดึงดูดการลงทุนคุณภาพสร้างงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในคูเวตบาเรนกาตาร์และจอร์แดนเมื่อวานนี้เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีจังหวัดแถบชายฝั่งทางตอนใต้และตะวันออกของอิหร่านระหว่างวันที่8ถึง9กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายและบาดเจ็บเกือบ80รายนอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญยังได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้การที่กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านในช่วง2วันที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่7กรกฎาคมซึ่งถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านลงนามร่วมกับสหรัฐอย่างร้ายแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะยกระดับการโจมตีตอบโต้ให้รุนแรงยิ่งกว่าเดิมหากเหตุการณ์ลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นอีก
2: นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาความแตกแยกในหมู่พันธมิตรระหว่างการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวันที่7ถึง8กรกฎาคมที่ผ่านมาแม้ยุโรปและแคนาดาจะแสดงออกว่าภักดีต่อรัฐบาลสหรัฐก็ตามนางซาคาโรวากล่าวเพิ่มเติมว่านาโต้ยังคงดำเนินนโยบายที่มุ่งยกระดับด้านการทหารของยุโรปสร้างเสริมขีดความสามารถทางทหารและให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปโดยมองว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามหลักต่อความมั่นคงของยุโรปแอตแลนติกและเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งทางอาวุธกับรัสเซียทั้งนี้ในการประชุมสุดยอดนาโต้ครั้งล่าสุดชาติพันธมิตรนาโต้ให้คำมั่นจะจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนมูลค่าราว 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อต้านทานการรุกรานของรัสเซีย
6: นายซามูเอลโรเจอร์คัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงอยู่ในระยะที่พบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงมากนอกจากนี้ยังเร็วเกินไปที่จะระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะถึงจุดสูงสุดเมื่อใดทั้งนี้ดีอาร์คองโกประกาศการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบการระบาดในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของประเทศซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดขณะที่ล่าสุดดีอาร์คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,759 รายจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย600รายท่ามกลางความกังวลจากหลายฝ่ายว่าการระบาดของไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได
2: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: ศึกฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2-0โดยได้ประตูจากคิลิยันเอ็มบัปเป้และอุสมาเน่เดมเบเล่ฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเตรียมพบกับผู้ชนะจากคู่ของสเปนกับเบลเยียมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ22ของโลกลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ให้กับญี่ปุ่น1-3เซตทีมสาวไทยทำผลงานชนะ2นัดแพ้8นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนญี่ปุ่นเก็บ3แต้มแรกในสนามนี้ทำผลงานชนะ7แพ้3มีรวมเป็น19แต้มขึ้นไปอยู่อันดับ6สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับบราซิลในวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 นาทีเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125 Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและเป็นมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะแคโรไลน์โดไฮนักเทนนิสเจ้าถิ่นไปได้ขาดลอย6-3และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีอาหมาอีกหนึ่งนักหัวเจ้าถิ่นมืออันดับ299ของโลกต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคมคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางแข่งขันด้วยตนเองส่วนนายวิษณุวิทยวราวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่าจังหวัดชัยนาทมีความพร้อมทุกด้านและเชิญชวนนักปั่นทั่วประเทศร่วมในการแข่งขันผู้สนใจสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานthaicycling.or.th ในพัศกรรังสีวัฒน์ศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยการแข่งขันรายการนี้เป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงในอาเซียนมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยโปรแกรมการแข่งขันของทีมไทยวันที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดของไทยแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีก ลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำลงเต็มที่เวลา 8:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น1นาทีกับกปท
16: กรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและสร้างพฤติกรรมการขับรถที่ถูกต้องลดพฤติกรรมเสี่ยงและกระทำผิดได้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานผู้ขับรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้บังคับใช้กฎหมายกับพนักงานขับรถที่กระทำความผิดอย่างจริงจังโดยกรมการขนส่งทางบกกำชับผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบพนักงานขับรถทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดและมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้ทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถแจ้งสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าสงครามสงครามเขียนสอเสืององงูคอควายรอเรือสระอามอม้ามาจากคำในภาษาสันสกฤตว่าสังครามะหมายถึงการรบหรือการต่อสู้ที่มีคนจำนวนมากประหัตประหารฆ่าฟันกันด้วยอาวุธและมีความหมายเปรียบเทียบว่า การต่อสู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาวะของการสู้รบด้วยอย่างสงครามปากสงครามชีวิตสงครามเศรษฐกิจเป็นต้นคำว่าสงครามยังผสมกับคำอื่นได้อีกเช่นสงครามโลกหมายถึงสงครามใหญ่ที่มีหลายประเทศเป็นคู่สงครามสงครามกลางเมืองหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: สาระนานากับสารานุกรมไทย
21: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่1ชาวมอญในประเทศไทยมีความเป็นอยู่อย่างไทยโดยยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อไว้อย่างดีเท่ากับดำรงความเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญไว้ได้ชัดเจนตลอดมานับตั้งแต่อพยพเข้ามาในประเทศไทยชาวมอญได้รับสิทธิและหน้าที่เหมือนเป็นพลเมืองไทยมีอิสระที่จะนับถือศาสนาประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อดำเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีแบบแผนที่เคยยึดถือปฏิบัติมาแต่เดิมอย่างเคร่งครัดทั้งด้านศาสนาและความเชื่อชาวมอญมีความเชื่อและจะระมัดระวังไม่เหยียบเงาพระสงฆ์หากมีพระสงฆ์เดินสวนทางมาจะเดินหลบไปยังฝั่งที่เงาพระสงฆ์ทอดไปไม่ถึงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
22: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจไทยหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.กู้เงินด้านพลังงานไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะ
23: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
24: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
25: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
23: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญทำให้รัฐบาลสามารถดำเนินการตามพระราชกำหนดดังกล่าวได้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเช้านี้ติดตามรับฟังมุมมองเรื่องนี้จากนักเศรษฐศาสตร์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสัมภาษณ์โดยณภัสสรแก้วคำครับ
26: ค่ะขอบคุณมากค่ะขณะนี้อาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
27: ครับสวัสดีครับคุณนพศรและท่านฟังครับ
26: ค่ะแน่นอนนะคะการเฝ้ารอเรื่องของพรก.เงินกู้นะคะที่หลายฝ่ายจับตามองอยู่ในเรื่องของด้านพลังงานนะคะที่ออกมา400,000 ล้านอย่างที่บอกว่า200,000 ล้านแรกก็เป็นเรื่องของเยียวยาอีก200,000 ล้านหลังก็เป็นเรื่องของพลังงานแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะคะในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์นะคะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ถือเป็นการปลดล็อกหรือเป็นการต่อลมหายใจให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างคะท่านคะ
0: ครับก็ต้องบอกว่าการที่สารรัฐธรรมนูญมีมตินะครับว่าพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทเนี่ยไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญนะครับจุดสำคัญมากๆจะมี2นัยยะทางเศรษฐกิจคือนัยยะทางตรงกับนัยยะทางอ้อมนะครับเอานัยยะทางอ้อมก่อนการที่พรก.ผ่านนะครับสะท้อนให้เห็นว่าเสถียรภาพทางการเมืองนั้นเป็นปกติเพราะว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะมีปัจจัยในการที่บอกว่าให้รัฐบาลรับผิดชอบด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งพอสารรัฐธรรมนูญเนี่ยครับบอกว่าไม่ขัดนะครับผ่านไปได้ตามกรอบเนี่ยสะท้อนว่าการเมืองเป็นปกติสถานการณ์นิ่งก็จะมีผลทางอ้อมทำให้คนกล้าที่จะลงทุนต่อเห็นแนวนโยบายของรัฐบาลที่ทำไว้ก็จะใช้แนวทางต่างๆเหล่านี้เพราะเห็นรัฐบาลนั้นมีเสถียรภาพทางการเมืองก็ทำให้การลงทุนนะครับการจับจ่ายใช้สอยการท่องเที่ยวต่างๆเป็นปกติตามเดิมนะครับนั่นคือทางอ้อมสำหรับทางตรงเนี่ยจุดสำคัญมากๆเนี่ยมี2ระยะครับระยะที่1ก็คือทันทีก็คือการใช้มาตรการโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกดำเนินการต่อเนื่องก็หมายความว่าเม็ดเงิน200,000 ล้านบาทจะถูกทยอยใช้ในแต่ละเดือนนับ

0: ครับและอาจจะเด่นชัดขึ้นในปลายไตรมาสที่3ต้นไตรมาสที่4ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยทางภาครัฐก็คิดไว้นะครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะมีเศรษฐกิจหรือว่า GDP ขยายตัวมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ 0.6 ถึง 0.8 จากโครงการเหล่านี้ก็เลยทำให้เราจะเห็นภาพข่าวแล้วครับว่าเดิมนักเศรษฐศาสตร์มองกันว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะโต 1.5% หรือต่ำกว่าตอนนี้ก็เริ่มมีมุมมองว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตในช่วง 2-2.5% นะครับโดยเฉพาะยิ่งแบงก์ชาติสภาพัฒน์ก็มองว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโต 2.2-2.3% นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของการปรับโครงสร้างพลังงาน 200 ล้านบาทแม้ว่าโครงการของรัฐบาลยังออกมาไม่ชัดเจนว่าจะใช้วงเงินในแต่ละโครงการเท่าไหร่แต่โครงการหลักๆก็คือสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนการใช้รถมาเป็น EV มากขึ้นทั้งรถของสาธารณะตลอดจนรถของประชาชนแล้วก็เป็นโครงการในการที่จะฝึกอาชีพฝึกอบรมความรู้ของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการปรับเข้าสู่พลังงานสะอาดนะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยก็น่าจะมีการใช้ภายในกันยายน70ผ่านงบและใช้วงเงินธันวา70ให้ครบนะครับน่าจะเป็นตามนั้นยังไม่เห็นภาพว่าจะเริ่มใช้ในไตรมาส4ปีนี้และปีต่อๆไปอย่างไรแต่ก็น่าจะมีเม็ดเงินกลับเข้าในช่วงของไตรมาสที่4ปีนี้เนี่ยก็น่าจะอย่างน้อยประมาณ 2-3 หมื่นล้านบาทเป็นอย่างน้อยจนถึง 50 ล้านบาทนะครับซึ่งก็อาจจะกระตุกกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยนะครับมีการติดตั้งก่อสร้างแท่นชาร์จไฟฟ้าอาจจะมีการซื้อขายรถยนต์ได้คล่องตัวขึ้นซึ่งก็จะเป็นการหนุนนำเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าภาพโดยรวมก็น่าจะส่งผลให้สินนั้นนะครับมีความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยการลงทุนและเศรษฐกิจก็น่าจะเติบโตได้ในกรอบ 2-2.5% มีความเป็นไปได้สูงครับจากการผ่านนะครับโครงการ400ล้านบาทที่เป็นเงินกู้ครั้งนี้
1: ค่ะหากมองไปอีกมุมหนึ่งในด้านวินัยการเงินการคลังและความเชื่อมั่นนะคะในเรื่องของการใช้วิธีการออกพรก.กู้เงินฉุกเฉินในครั้งนี้นะคะมีการตั้งคำถามนะคะเรื่องของวินัยการเงินการคลังคำวินิจฉัยในครั้งนี้อาจารย์มองว่าจะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรัฐบาลในอนาคตในการออกพรก.ในลักษณะเดียวกันหรือไม่คะ
0: ผมคิดว่าการออกพรก.เนี่ยจะมีกรอบของกฎหมายที่ชัดเจนนะครับว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการทำงานและส่วนใหญ่การออกพรก.ที่เราใช้ในระยะหลังๆเป็นการใช้ในช่วงของคำนำหน้าว่าวิกฤตเช่นตอนเราเกิดนะครับตัวโควิด-19 นะครับเราก็เศรษฐกิจเราก็ขยายตัวติดลบแล้วก็เศรษฐกิจก็จะมีการชะงักงานการจับจ่ายใช้สอยก็น้อยลงนะครับก็เลยทำให้การออกพรก.ในครั้งนั้นเนี่ยจึงออกมาสอดคล้องกับสถานการณ์ที่นำหน้าว่าวิกฤตซึ่งเจอวิกฤตทั่วโลกนะครับครั้งนี้การออกพรก.เป็นช่วงที่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลกเจอเหมือนกันทั้งโลกเจอสภาพเดียวกับที่ไทยเจอนะครับเพราะนั้นจุดเริ่มต้นของการออกพรก.มาจากเนื้อเดียวกันก็คือความเป็นวิกฤตซึ่งเป็นวิกฤตระดับโลกนะครับการดูแลนะครับค่าของชีพภายใต้น้ำมันแพงการที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานเพื่อไม่ให้เราเจอวิกฤตซ้ำซ้อนถ้าราคาพลังงานยังสูงเนี่ยถ้าเราโครงสร้างพลังงานการใช้พลังงานยังเป็นแบบเดิมใช้ฟอสซิลเนี่ยเศรษฐกิจก็มีความเสี่ยงเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรรกะมาตรฐานในการออกเนี่ยมันมีรากเหง้าหรือเจตนารมณ์ใกล้เคียงเดิมนะครับและที่สำคัญคือการออกพรก.เงินกู้เนี่ยมันก็จะต้องกู้และมันจะนับรวมในหนี้สาธารณะต่อ GDP นะครับซึ่งมันก็จะถูกคุมในกรอบของหนี้ห้ามเกิน 70% ของ GDP นะครับซึ่งแน่นอนว่ากรอบนี้เนี่ยก็เป็นกรอบแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีเรื่องของการที่งบประมาณขาดดุลไม่เกิน 4% GDP แต่มันก็ยังอยู่ในกรอบของการคอนโทรลควบคุมก็คือหนี้สาธารณะไม่เกิน 70% ของ GDP และรัฐบาลชุดนี้ก็ยังกำหนดเพดานเงินกู้ไว้เหมือนเดิมก็คือหนี้สาธารณะไม่เกิน 70% ของ GDP นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลก็แสดงเจตนารมณ์ว่าใช้เงินเพื่อเหตุผลจำเป็นเพื่อดูแลเศรษฐกิจและยังยึดวินัยทางการคลังไว้ครับและที่สำคัญผลก็คือทางบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือก็รู้เรื่องที่รัฐบาลใช้และก็ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือ BBB บวกนะครับซึ่งก็ทำให้นานาชาติก็จะเห็นว่าเราใช้นโยบายการใช้เงินเนี่ยอย่างรัดกุม
1: แน่นอนค่ะการออกกฎหมายผ่านแล้วหากกู้เงินได้แล้วแต่อำนาจในการกู้เงินนะคะแน่นอนมันเป็นยาที่ช่วยระงับแก้ปวดชั่วคราวในเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะคะในแง่ของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมองว่ารัฐบาลควรมีมาตรการปรับโครงสร้างพลังงานระยะยาวอย่างไรคะเพื่อไม่ให้ต้องพึ่งพาการกู้เงินมหาศาลแบบนี้อีกในอนาคต
0: คือสิ่งที่ผ่านการพิสูจน์มาระดับหนึ่งก็คือการที่มีวิกฤตการวิกฤตพลังงานในครั้งนี้เนี่ยประเทศจีนผ่านพ้นไปได้นะครับเพราะเขามีการปรับโครงสร้างการผลิตพลังงานปรับการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นผมคิดว่าไทยเองก็ดูแลสถานการณ์ปรับโครงสร้างพลังงานเนี่ยเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตผมคิดว่ามันก็เป็นจุดที่เหมาะสมในระดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าเม็ดเงินการใช้เงินเนี่ยเราต้องเห็นนะครับว่าโครงการที่รัฐบาลใช้เนี่ยหลายโครงการนั้นต้องนำเข้าวัตถุดิบมาจากต่างประเทศเพราะว่าวัตถุดิบ

0: เกี่ยวทางด้านแผงวงจรแผงพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหรือว่าในเรื่องอุปกรณ์แบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยเรายังผลิตเองไม่ได้มากดังนั้นเม็ดเงินในการใช้เนี่ยก็ควรที่จะสนับสนุนให้มีการใช้และมีเม็ดเงินให้หมุนเวียนในประเทศให้มากที่สุดให้ได้นะครับแต่ว่าการปรับโครงสร้างพลังงานในครั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องนำเข้าในเบื้องต้นแต่ระยะปานกลางระยะยาวเนี่ยเมื่อต่างประเทศเนี่ยเขามาลงทุนเกี่ยวกับพลังงานสะอาดในบ้านเราเนี่ยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมให้ธุรกิจไทยเนี่ยนะครับได้มีการเรียนรู้และผลิตนะครับวัตถุดิบเกี่ยวกับการเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานนะครับหรือพลังงานสะอาดผมคิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราวางรากฐานไว้แล้วก็เตรียมบุคลากรด้านนี้นะครับซึ่งก็อยู่ในโครงการของการใช้เงินกู้200,000,000 บาทนะครับและที่สำคัญก็คือโครงการนี้เนี่ยถ้าสามารถที่จะใช้วัตถุดิบในประเทศให้ได้มากที่สุดเนี่ยก็ทำให้เงินหมุนเวียนในประเทศนะครับผมคิดว่าก็เป็นกรอบของการปรับโครงสร้างพลังงานแต่จะต้องวางรากฐานในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการลงทุนในประเทศมากขึ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมประหยัดพลังงานและที่สำคัญก็คือควรจะขอให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเต็มที่เติมบุคลากรรองรับนะครับธุรกิจนี้เพื่อจะได้ประโยชน์ตกอยู่กับคนไทยและคนไทยสามารถผลิตอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวพลังงานสะอาดได้ครับ
1: อาจารย์กำลังจะบอกว่าเม็ดเงินที่มันกำลังจะหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยจากพ.ร.ก.ฉบับนี้เนี่ยรัฐบาลก็คือควรจะจัดสรรแล้วก็กลไกต่างๆเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดถูกต้องใช่หรือไม่คะ
0: ใช่ครับและที่สำคัญก็คือว่าหลายส่วนก็อาจจำเป็นที่ต้องใช้เงินบางส่วนเนี่ยไปผลิตนะครับเช่นเรียกว่าแผงนะครับโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับแผงพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยในหน่วยงานราชการด้วยปรับเปลี่ยนรถยนต์ EV ในหน่วยงานราชการด้วยเพราะว่าจะทำให้จำนวนของการใช้พลังงานสะอาดเนี่ยมีมากขึ้นและเพิ่มปริมาณของพลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในฝั่งที่รัฐควบคุมได้ก็ควรจะควบคุมให้มีปริมาณให้ได้ตามเป้าและก็จูงใจให้เอกชนดันได้ปรับการใช้พลังงานสะอาดตามเป้าซึ่งผมคิดว่าการใช้ไม่เงินในครั้งนี้ต้องใช้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะขอให้อาจารย์ฝากถึงรัฐบาลนะคะว่าควรจะจัดสรรเม็ดเงินอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดส่งถึงมือภาคธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่ม SME แล้วก็ภาคประชาชนฐานรากได้อย่างตรงจุดที่สุดค่ะท่านคะ
0: ที่หนึ่งผมคิดว่ารัฐบาลเองมีเป้าหมายโครงการอยู่แล้วนะครับสองเนี่ยการมีเป้าหมายโครงการเนี่ยรัฐบาลเองได้ฟังภาคธุรกิจนะครับเพราะรัฐบาลมีกรออยู่แล้ว4คณะกรรมการซึ่งกรออชุดพลังงานนะครับชุดโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเรื่องเนี้ยก็น่าจะเข้ามาคุยแล้วก็ให้มุมมองภาคเอกชนเนี่ยไปเติมว่าการให้ประเทศไทยเอกชนไทยประชากรไทยได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยควรจะต้องดำเนินการอย่างไรก่อนที่จะออกนโยบายนะครับแล้วก็การที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบเนี่ยประชาชนจะได้เตรียมตัวปรับตัวเพื่อรองรับการเข้าไปร่วมใช้จ่ายในเงิน400,000,000 บาทเข้าไปติดตั้งนะครับหรือว่าประกอบธุรกิจธุรกรรมรองรับมาตรการนี้ครับ
1: ค่ะและนั่นก็คือมุมมองนะคะของอาจารย์ธนวัฒน์พลพิชัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลที่มีต่อระบบทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อวินัยการเงินการคลังครั้งนี้ในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาชี้ถึงมุมมองในเรื่องของการมีพ.ร.ก.ฉบับนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเตรียมปฏิรูประบบตรวจสอบทรัพย์สินครั้งใหญ่มุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การยกระดับความโปร่งใสในการตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐกำลังเป็นประเด็นสำคัญที่หน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริตเร่งผลักดันหลังจากระบบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ใช้มายาวนานกว่า20ปีมีข้อจำกัดในการครอบคุมบุคลากรภาครัฐโดยสามารถตรวจสอบได้เพียงข้าราชการระดับสูงประมาณ 38,000 บัญชีหรือคิดเป็นเพียงร้อยละ1ของข้าราชการทั้งหมด 3.8 ล้านคนก่อให้เกิดช่องว่างในการกำกับดูแลและลดประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานของรัฐนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวว่า ปปช.เตรียมปฏิรูประบบตรวจสอบทรัพย์สินครั้งใหญ่โดยมีเป้าหมายขยายจำนวนตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 100,000 ตำแหน่งมุ่งเน้นกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตควบคู่กับการปรับระบบตรวจสอบเข้าสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นบัญชีและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน60วัน
6: ระบบการตรวจสอบทรัพย์สินของปปช.เนี่ยใช้มา20กว่าปีครับยังไม่มีการยกเครื่องกันนะครับแล้วก็ข้าราชการทั้งประเทศเนี่ยมีประมาณ 3.8 ล้านคนแต่ว่าผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีกับปปช.นะครับมีเพียง 1% ก็คือ 38,000 บัญชีจะเห็นได้ว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงไม่ใช่ผู้ที่ปฏิบัติที่อยู่หน้างานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องว่างช่องโหว่ของกลไกตัวนี้ก็จะมีค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเพิ่มกลไกในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีความเสี่ยงสูงขึ้นไปนะครับโดยเป้าหมายของปปช.ก็คือจะต้องประกาศตำแหน่งที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอีกประมาณ 100,000 ตำแหน่งนะครับ
5: การปฏิรูปครั้งนี้ยังนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เป็นเครื่องมือกำกับมาตรฐานการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันลดโอกาสการเลือกปฏิบัติหากระบบตรวจพบความผิดปกติของทรัพย์สินที่ไม่สอดคล้องกับรายได้เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกทันทีเปรียบเสมือนกล้องวงจรปิดที่ติดตามการได้มาซึ่งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐตลอดอายุราชการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต
6: ปัญหาของผู้ยื่นบัญชีประการหนึ่งก็คือท่านจะต้องไปหาหลักฐานมายื่นเองทั้งที่หลักฐานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหลักฐานที่รัฐเป็นคนครอบครองเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องทำการปรับปรุงเรื่องของวิธีการยื่นนะครับอาจจะต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์ 100% กระบวนการตรวจสอบก็ต้องรวดเร็วขึ้นครับเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์เราจะต้องแก้ไขระเบียบนะฮะให้ตรวจได้ภายใน60วันแล้วก็ยกระดับการใช้ดุลพินิจเนี่ยก็คือเราจะมี AI นะครับมาช่วยนอกจากดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยซึ่งอาจจะไม่เหมือนกัน AI ก็อาจจะมาช่วยกันกรองอีกทีว่าดุลพินิจนั้นใช้โดยชอบหรือไม่
5: แผนปฏิรูประบบดังกล่าวมีกรอบการดำเนินงาน3ปีซึ่งปัจจุบันผ่านพ้นปีแรกในขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วคาดหวังว่าระบบใหม่จะช่วยยกระดับความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐทำให้ประชาชนสามารถเชื่อมั่นในกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทยและเตรียมพร้อมสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECดีในอนาคตชาววิสาประทุมมารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกอรมน.ได้ชี้แจงถึงความจำเป็นที่ยังคงต้องมีหน่วยงานนี้เนื่องจากเป็นแกนกลางประสานหน่วยต่างๆในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพร้อมรับฟังปัญหาต่างๆเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
7: กระแสเกี่ยวกับการยุบหน่วยงานความมั่นคงยังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ถูกนำเสนอผ่านพื้นที่สื่ออีกครั้งหลังจากที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้นำเสนอถึงปัญหาต่างๆภายในหน่วยงานดังกล่าวทั้งความซ้ำซ้อนของงบประมาณทหารที่ปรากฏชื่อในหน่วยแต่ไม่มีตัวตนหรือทหารผีไปจนถึงความเกี่ยวข้องกับคดีลอบยิงส.ส.ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งในประเด็นปัญหาที่ถูกนำเสนอเหล่านี้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.ได้ยืนยันถึงความจำเป็นในการมีกอรมน.ว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในด้านที่กระทบกับความมั่นคงของชาติและยืนยันว่ายินดีรับฟังข้อเสนอแนะของทั้งส.ส.และประชาชนเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8: กรมน.เราแก้ไขปัญหาในงานด้านความมั่นคงของทั้งประเทศโดยเน้นเฉพาะในเรื่องของการบูรณาการหน่วยงานต่างๆที่เขามีกฎหมายของเขาเรานำผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยต่างๆที่มีอยู่เข้ามาบูรณาการร่วมกันและแก้ไขปัญหา และนอกจากนั้นเนี่ยกรมน.ก็ยังมีงานเกี่ยวกันช่วยเหลือประชาชนหรือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวกับงานที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงผมก็จึงอยากเรียนกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าเราทำงานกันเต็มที่นะครับไม่ว่าจะมิติใดก็ตามกรมน.เนี่ยก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณในคำชี้แนะหากว่ามีอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นเหมาะสมกับสถานการณ์เราก็ยินดีในการนำไปปรับปรุงหรือพัฒนา
7: อย่างไรก็ตามกอรมน.ไม่ได้ปฏิเสธความจริงถึงประเด็นต่างๆในข้างต้นทั้งการเกี่ยวข้องกับกรณีลอบยิงส.ส.หรือกรณีที่มีทหารผีในหน่วยซึ่งเลขาธิการกอรมน.เล่าว่าได้รับทราบเกี่ยวกับกรณีเหล่านี้แล้วโดยจะต้องแก้ไขและลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเหล่านี้อย่างเด็ดขาดพร้อมยอมรับว่าจะต้องใช้ผลงานและการทำงานเพื่อประชาชนเป็นบทพิสูจน์ถึงความจำเป็นที่ยังคงต้องมีกอรมน.ต่อไป
8: คือการยิงส.ส.ท่านพมลศักดิ์มันก็ใช่ตามที่ท่านว่าว่ารถที่ใช้เป็นรถที่กอรมน.ควบคุมอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องไปแก้ไขเมื่อทำผิดต้องถูกลงโทษยิ่งข้าราชการยิ่งรู้หน้าที่ของตนเองต้องถูกลงโทษหนักขึ้นกอรมน.เองก็ไม่ใช่ปัดความรับผิดชอบเราก็ต้องไปแก้ไขต้องไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นอีกคือผมถือว่าเขาพูดเรื่องทหารผีเนี่ยเขาเป็นห่วงผมก็ไม่ชอบคนที่กินแรงใครนะเราก็ส่งคนไปตรวจทั้งแบบเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการถ้าพบก็ต้องถูกลงโทษแต่ที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนฮะมันมีบ้างก็ลงโทษไปทำงานเท่านั้นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพผมเชื่อว่าการทำงานทำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นอันนั้นจะเป็นคำตอบ
7: แม้ในขณะนี้การชี้แจงของกอรมน.จะยังคงไปด้วยความเข้าใจและรับทราบถึงปัญหารวมทั้งยืนยันว่าพร้อมปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หน่วยงานกลับมาสู่การเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนและผลข้อครหาต่างๆที่มีในปัจจุบันแต่เวลาจะเป็นบทพิสูจน์ว่าการกระทำที่กอรมน.พยายามผลักดันและดำเนินการอยู่ขณะนี้ประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าการที่ถูกสะท้อนปัญหาต่างๆในครั้งนี้จะเกิดผลที่เป็นรูปธรรมตามมาอย่างไรปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบตรงอ่าวสุเทพปะการังเริ่มฟอกขาวแล้วกว่า50%ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
9: ปะการังฟอกขาวเป็นปรากฏการณ์ที่ปะการังขับสาหร่ายขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อออกไปเนื่องจากภาวะเครียดส่งผลให้เห็นโครงสร้างหินปูนสีขาวสาเหตุหลักมาจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่สูงผิดปกติโดยเฉพาะเมื่อน้ำมีอุณหภูมิสูงกว่า 30.5 ถึง 31 องศาเซลเซียสการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสะสมของก๊าซเรือนกระจกทำให้เกิดคลื่นความร้อนในทะเลแสงแดดจัดและความเครียดอื่นๆมาจากการสัมผัสรังสี UV เข้มข้นสารเคมีจากครีมกันแดดมลพิษทางน้ำน้ำจืดที่ไหลลงสู่ทะเลมากเกินไปหากอุณหภูมิไม่ลดลงปะการังอาจตายได้สถานการณ์ปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาปัจจุบันแนวปะการังเริ่มแสดงสัญญาณการฟอกขาวและมีอาการซีกว่า 1,000 ไร่โดยเฉพาะปะการังเขากวางเป็นความผิดปกติไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาสาเหตุเชื่อมโยงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นจึงกำชับให้ติดตามและเฝ้าระวังต่อเนื่องเพราะเป็นช่วงปิดฤดูการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันปะการังและธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองโดยไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนธรรมชาติหากถึงเวลาเปิดการท่องเที่ยวแต่ปะการังยังไม่ฟื้นตัวอาจต้องปิดพื้นที่นานขึ้นกว่าเดิมนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าช่วงที่เปิดฤดูท่องเที่ยววันที่15ตุลาคมนี้อาจจะมีกฎบังคับใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อการลดผลกระทบต่อปะการังหากปะการังฟอกขาวมากกว่า40%ต้องจำกัดกิจกรรมดำน้ำในพื้นที่เสี่ยงห้ามทอดสมอบนแนวปะการังควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวและลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเครียดเพิ่มเติมต่อระบบนิเวศหรือพื้นที่ใดเสี่ยงมากอาจต้องปิดพื้นที่เพื่อให้ปะการังฟื้นตัวก่อน
10: ตรวจพบอาการเริ่มแรกของการฟอกขาวของปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสุรินทร์ซึ่งอุทยานชาติหมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยจะมีปะการังในลักษณะที่เป็นปะการังน้ำตื้นค่อนข้างเยอะนะครับมีหลายอ่าวที่เริ่มมีแสดงสัญญาณเริ่มจะเป็นการฟอกขาวเนี่ยยังเป็นช่วงที่เราจะต้องเฝ้าระวังและก็ติดตามไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าอุณหภูมิของน้ำที่สูงขึ้น จากปกติ 2-3 องศาเนี่ยยังคงต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆถ้ายาวจากนี้ต่อไปอีกสักหนึ่งเดือนอันนี้ก็คงจะต้องถือว่าเป็นช่วงอันตรายละคงจะต้องฟอกขาวจริงและอาจจะทำให้ตายในที่สุดเป็นห่วงเวลาของการเกิดที่ไม่เหมือนกับทุกๆปีปีนี้มาเกิดเอาตอนที่ช่วงฤดูนี้และเดือนนี้โดยปกติเนี่ยจะเกิดประมาณสักเดือนเมษา
9: ด้านนายอาทิตย์ขยันกิจหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์กล่าวว่าจากการสำรวจปะการังเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาพบแนวปะการังบางพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เริ่มได้รับผลกระทบจากสภาวะปะการังฟอกขาวแล้วสาเหตุมาจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงกว่าปกติบริเวณพื้นที่สำรวจอยู่ที่ประมาณ 30-31 องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าปกติในช่วงเดียวกันของปีก่อนพบการฟอกขาวในระดับแตกต่างกันหลายพื้นที่ได้แก่กลุ่มปะการังเขากวางปะการังดอกกระลำปะการังผิวยู่ยี่และปะการังโขดในหลายพื้นที่และมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันซึ่งแนวปะการังบริเวณอ่าวสุเทพพบฟอกขาวร้อยละ50อ่าวผักกาดพบฟอกขาวร้อยละ30กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะสำรวจแนวปะการังในทุก15วันแบ่งเป็นช่วงกลางเดือนและสิ้นเดือนโดยครั้งถัดไปจะเป็นช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อติดตามสถานการณ์ปะการังที่มีอาการซีดจะสามารถกลับมาดีขึ้นได้หรือไม่และเป็นสภาวะต้องเฝ้าระวังตลอดเวลาเนื่องจากกระแสน้ำอุ่นที่ค่อนข้างรุนแรงซึ่งจะมีการติดตั้งเครื่องบันทึกอุณหภูมิน้ำทะเลรวมถึงติดตามข้อมูลโครงการเฝ้าระวังและติดตามสภาวะปะการังทั่วโลกขององค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติหรือโนอาและจัดทำฐานข้อมูลการฟอกขาวของแต่ละพื้นที่ซึ่งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เคยประสบภาวะปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ในปี2553พบปะการังตายเป็นวงกว้างและใช้เวลาประมาณ13ปีกว่าที่ปะการังจะฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนือเกอเนยอเยบอเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอโอเอเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอร์มิเนนึมาเหนือสาวเนอโอจ้อจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจ้อนาลูเหนือเกอเนยอเยบอชอเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ว่าสีนกอนกาสอปสอชอขอนกอลาสับผือคนเอวแม่เอขออัดูอัติยาวเลวเชหอว่าสีนกอนน่าอัศเสืออัติยังนักงาลาและดูเล่าดูยาเปียแม่หัวหน้าอาจีรพยเนลาสับพังอาและว่าสีนกอพอเหนียวหมอเนนุเจเนี่ยแม่โยฮัตเอยโจนาลูอุมาพอนเนว่าสีเชียวมังน่าอีกครั้งจะเนี่ยอัตโนมัติเชียว APD ว่าสีอัปปอเนเชียวมังน่าว่าสีดอพาร์สิ่งที่เจมอน่าสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาประโยชน์ดำโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนิมานากอนาลูเดนากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกานาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนเลียเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันในกามาลาเน่กามังขากาไก่เกี่ยวอะไรนิวโฆษณาบีเกอหมอนี่แหละนึกมาอ่านนากาในเลี้ยงเน่ในชนยังอะไรนิวนากาอุสมบูรณ์คนนี้จำยองอาซูนิสิโกจำยองโกเย่และอาเดใจที่บูรณ์คนนี้จำยองวุ่นนี่นิอุโกเย่งา

0: 오베다자
1: 오베쇼퍼
0: 말송카
2: 오빠
0: 니어송
3: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ

แล้วอย่างนี้จะชอบยุ่งยื้อก็ไปบูทานะก่อนนี้รักสองเราจะรออดีตอย่างเหยื่อนึกาจะรอก็ไปบูทานะก่อนนี้พี่เสรีหรือพี่มีชูเนี่ยช้าทางอะไรอย่างนี้อะยื้อพี่มีชูอะยื้อไม่ห้องพะโล้ตัวก่อนนี้เลติโกโลเลยงามอาเซ่บังเงือมือเลยอาจือเลยที่ปวนน้ำไม่ห้องพะโล้อย่างนี้อุดุธรรมะอย่างนี้วันนั้นรู้เลยอย่างนี้โชคก่อนนี้ไอ้ยามติโกโลไอ้ยายหลานเนี่ยหัวละก็เนี่ยไอ้ยายนี่ติโกโลยอดามาอย่างนี้งึ่งก่อนนั้นน่าอุเยเยเมียติกามาอีนี่นักก่อนนี้และปืนช้าทันเนี่ยนักกายคนนี้แล้วปืนทันเนี่ยโคโลจอดามาอย่างนี้งั้นแต่นางมาเนี่ยมีดูแลได้เนี่ยมาอย่างนี้งั้นมาเนี่ยมีดูนักคนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยืนยุ่มไม่นักคนนี้สวทเชียงใหม่และงานอย่างนี้นายอย่างนี้แล้วนายหันยาพอนักคนนี้บุกมาขอแล้วก็ยังงานลงกับนักขอห้องเงี้ยบันเนี่ยแม่อย่างเนี้ยสวัสดีโอเจเอเอ็มที่พายุยาสิเชกโกกิโลเฮและงานใหญ่เยอะนะเฟซบุ๊กพอนักก่อนเนี้ยนั่นละดูรอยใหญ่เยอะสวัสดีเชียงใหม่เอเอ็มที่พายุยาสิเชกโกกิโลเฮและงานใหญ่เยอะนั่นยอดสื่อผมนะก่อนนี้ติดต่อรอยใหญ่เยอะผมนะฮะสื่อผมงานเนี่ยนายใหญ่นี้จะกายผู้ละยานาก่อนนี้ดชาผู้ละชาผู้ละก่อนนี้เฟซพอนักนักก่อนยังงานใหญ่เยอะจะมีงานซุ้มยี่สิโกจะมีสี่และงานใหญ่เยอะน่าที่มาอาคารนอและพายดันในมาใหญ่เนื้อในหน้าขาในหน้ากว่านี้อยากกระไรใหญ่เนื้อสีเสียวบาลามอที่โขล่อถ่ายพอหน้ากว่านี้วันศุกร์แล้วอันหน้ากว่านี้เชื่อลอยใหญ่เนื้อกรกฎาคมนิพพางายกูเชื่อว่าลอยใหญ่เนื้อเห็นหน้ากว่านี้ที่มาขาในและมังเงี้ยนี่โจนายได้ในแม่ใหญ่เนื้อเห็นหน้ากว่านี้แล้วอันนั้นคนนี้อยู่เยี่ยมเยี่ยมเลยอันนั้นคนนี้เล็กก็ละเจออยู่ที่ข้อมือเงี้ยใหญ่ใหญ่นั่นคนนี้อันนั้นเช็คก็ละในรอยใหญ่ยูใหญ่ยูสกคนนี้จะกัดจีเล่มีอันนี้เล่มทำใหญ่ยูก็มาเกลือไม่นานดูชาติบุ้มเลยบินหามากรรมเยอะห้องไอ้บ่าวดูชาไม่ใหญ่เขาก็ไปใช้ว่าเยอะไอ้ใหญ่เลยอ่ะดูไอ้ใหญ่เลยคุณอาหลวงป้าเสียใจจูเขาเจียสกุลเลยยาละสาถาจีเราดีมากยาสกุลที่โควิดน่าดราม่าใหญ่ยู

러이엔요도 차붐지어유아나우 레초가 마드나고 느마라 바로 홍해바도 참에 예냐고 빠차가지 허지 알루아야레 푸나센 짜이마이가 예냐 예성고디마 예성고마 비비오이네레 เลยยายยุมยายยุมยายยานุทามิจิโรยเนียวก็ชาจิองเอดีลมงาเดนิวคนนี้ลมพลอมายามมอสิญุคานาโลโลกันตนาเลจากาจิเลเลมทากาเลผายดานะมาเยเนียวเลมทาจิอุมยามเลมทามิยากุมเงพามงาเลงาเลผายองลัญญาสิโตนี่ก็ปานะเลมินือพุลานาลากาเลเอมาเยเนียวเยเยเธอโรยเนียติปวนา อีจูพุลาอีจูพุลามาบูเธอคนนี้อยู่ฮาลาพุลาลอยเงี้ยวกากาพุลาลาจีเธอคนนี้มีเนื้อหน้าพุลาก็เป็นร่างเจียเงี้ยดิมาจีจีเงี้ยเลยจีเธอคนนี้ที่พวกน่ะเลยจีจีจีน่ามาสานิวเปลี่ยนเลยเงี้ยวเลยมีเนื้อสันนิวเนื้อร่างเงี้ยยุ่งเงี้ยจ้ามีเนื้อหน้าเลยเปลี่ยนร่างตาแดงเลยลอยเงี้ยวหน้าอยู่ฮาฮัลโหลที่พวกน่ะคนนี้ มาไทยนี่พระยังอาศัยอย่างนี้นั่งกันในลอยอย่างนี้ก็คือนั่งคนนี้และจูพูดละมาบูพูดละเนื้อเยี่ยมินเนี่ยจูพูดละมาบูพูดละนั่นอยู่หาจีอากาศพูดละนิเทงเลยลอยอย่างนี้อากาศพูดละนิเทงเนี่ยนั่นอยู่หาจีมินเนี่ยพูดอาจจะยืนยันเลยเลยอะไรอาทิตย์มาจีมาที่พูดละมาจีนี่ฮัลโหลที่กาที่กาคนนิเทงเนี่ยพัจจีนะก็มาซ้ำซ้ายพัจจีนะพัจจีอยู่ทางเนื้อจีนี่ทางเนื้อลอยอย่างนี้ทุกมินเนี่ยฮักกันนี่ โคโรเปล่าเนี่ยง่ายอย่างเนี้ยน่ามาซ้ำมาใช้สมัยปัจจุบันน่ะก็เนี่ยตอนนั้นบ่อดีมาจีหัวใหญ่ยิ่งใหญ่อย่างเนี้ยกูว่านั่นเจอแล้วน่ารอยอยู่มึงน่ะอดีมาจีมาลงน้ำมาจีเงี้ยจีนั่งเงี้ยปุ๋ยแล้วเนี่ยเจอนี่แล้วอย่างอยู่ตรงนี้เนี่ยอดีมาจีก็อีเนี่ยอย่าซ่าเนี่ยโคโรเล่เด็กขาดง่ายอย่างเนี้ยเด็กขาดท่านเนี่ยติดด้านหน้าคนนี้ อุจิผักขาเลยไม่รออย่างนี้อยู่นานๆแล้วก็จะขังงามเงินหน้าเที่ยวเที่ยวแล้วพอชนะคนนี้โยราจีเลยไปไม่รออย่างนี้ตัวนี้แหละหัวชงอะไรอุจิสบู่จุยจีโคโรปีน้าคนนี้แล้วหัวเฮมายาเอียอย่างเงี้ยน่าจะหนุ่มดูจีโคโรสันนิปีน้าคนนี้แล้วอีกคนจะเนื้อหัวนายน้าไม่รออยู่ฮามินเตอร์หางเงือจีเลยหัวจู้ท่าหางเงือจีเลยจะ ยับมาปอบพูดละพูดละจะกายมายามมาดิมเงินหน้าพับมาถ่ายเล่นนี่พับปิดพับปิดพับไรเสียเงี้ยก็ไปบูทาจีโอจีเว้นตาสีดำให้เวชอย่างงาโลน่าอยู่หาจีจะกาพูดละเฮ้ยหมอในบิลาเฮ้ยเลยเนี่ยเนี่ยน่าที่มาละมาบูน่าคนนี้ที่ชู้ก็กึญยังงาเนี่ยก็ไปน่าสามลีสามลีน่าที่มาสลาเลยไม่รู้สลาหนุ่มพยายามมั่วปะที่ชู้ที่ชู้แม่อยู่นุ่มน่าจะน่าที่ชู้แม่เงี้ย อันที่มาแล้วเนี่ยมาแล้วที่นี่ที่ชู้เนี่ยเล่ๆให้พัมปาแล้วกูรู้เจจิโลกูรู้เปล่าไงน้ำมันเนี่ยเออรู้ยังไงเหรอมันเนี่ยเออรู้ยังจำไม่ยังอะไรเออยูบูบูแล้วยูบูเจย์ยังยูอันที่มาแล้วเหรอน่าจะทิมนะคนนี้อันที่มาเธอรออย่างเงี้ยที่ปวนาอ่ะช้อนแล้วลุงมีอย่างไงอย่างเงี้ยยูยูหักเกลือกูรู้ลุงมีไง บิ๊กูจีก็เงยเงยนี่ก็รู้ดูกันเนี่ยมาลองเนี่ยอยู่หาลูกพังเงยยังไงอย่างเงี้ยถ้ามีเนี่ยโคโรอ่ะช่วงบิ๊กูไปโคโรลุงอีน่าคนนี้บ้านจะได้ที่พอน่าลุงเนี่ยลุงแต่มาทานเนี่ยนุ่มบุญเนี่ยบุญเจริญโอ้แล้วพ่อแพ้น่าคนนี้เชจังเงยจ้อยอย่างเงี้ยเชจังเงยโคโรลุงอีน่าคนนี้มาเมื่อเจียยังอยู่บ่เลงอ่ะบ่เลงบ่กูไม่พอบ่เลงอ่ะดีโคโรลุงอีเนี่ยหัวเนี่ย แล้วจะไกลน่ารอดันนุ่งน่าจะไกลน่าคนนี้ขอเนี่ยเจียเนี่ยขอเนี่ยเนี่ยปฏิสิงห์อะไรเนี่ยน่าสิตาตีละเลยอามือบ้านเนี่ยตีละงั้นดีน่าขอเนี่ยเลยสิตาก็ตีเลยถึงมีเนี่ยอายุน่าเที่ยที่อะไรก็รู้มาอย่างลุงมาลองเงี้ยบ้าลุงห้องเงี้ยคนนี้มาลองน่ามาลุงเชฟคนนี้ลุงเด็กก็เจ้าบ่รอตัวอายุสมัยน่ารอดอายุอากาศย้อนลุงล่างอะไรอายุน่าเนี่ยดูน่าคนนี้น่ากันเนี่ยบ้านทื่อจริงอะเดี๋ยวละทางอายุจีน่าพยายามก็มาพับปุ๋ยเม
我通龙诶。
ไม่อาลืมเลยบุทังไงอย่างเนี้ยก็ช่างอ่ะนะก่อนเนี่ยนี่น้องบอมงั้นที่โควิดดราม่าอย่างเนี้ย

这只老杂一老奴啊叫妈奴阿妈的康都在美娘大家好的你把我不接家有个里的阿拉女娘奴

Amar la tuya, sabe con mele añade lo conchito gajón, bajuleo.

叫个有啦，难道叫我马家娘嘞？那娘你啦，难道叫不马家娘嘞？这怎么叫牛大路啦呢？

Non è la U a te, la U a denigamo U a sogna.

阿中嘎欧巴比巴波杨恩哦阿娘你阿妈西马波马勒诺啊

0: C'est comme les moulins de l'homme. Quand t'as l'homme, balade, c'est comme. Allez, homme, quand j'ai un balade, c'est les moulins de Niano, cha, cha, nia, Nira machi tampo tsode tulona Tsoma nira mo ua tsalona
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่อกอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ถนนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยและสนับสนุน GDP ไทยปีนี้ได้กว่าร้อยละ 2.2 ถึง 2.3
7: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจะทำให้การลงทุนเกิดความต่อเนื่องส่งผลดีต่อการจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวผลโดยตรงคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกขับเคลื่อนต่อเม็ดเงินจะถูกนำมาทยอยใช้และคาดการณ์ว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพัฒน์คาดว่าจะเติบโตได้ที่ร้อยละ 2.ถึง 2.3 สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดจะทำให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการปรับเปลี่ยนใช้รถ EV มากขึ้นรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีรองรับพลังงานสะอาดคาดว่าจะดำเนินการในปีหน้าจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนไตรมาสที่4อย่างน้อย 2-3 หมื่นล้านบาทจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมั่นและการลงทุนในกรอบระยะ 2-2.5 มาริชโยรายงาน
2: จังหวัดยะลายกระดับความปลอดภัยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะตรวจเยี่ยมสถานีบริการน้ำมันบูรณาการพลังประชาชนเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
8: นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำกำลังส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ตำบลบุดีอำเภอเมืองยะลาและตำบลโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อตรวจติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ทางจังหวัดฝ่ายตำรวจและหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้เน้นย้ำให้ในอำเภอทุกพื้นที่บูรณาการกำลังร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันและโรงไฟฟ้าซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.มาช่วยกันดูแลพื้นที่อย่างเข้มแข็งโดยเชื่อมั่นว่าหากกำนันผู้ใหญ่บ้านและชรบ.ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการปฏิบัติงานก็จะสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบได้อย่างมีประสิทธิภาพทางนี้ได้กำชับให้มีการปรับปรุงมาตรการทางกายภาพเช่นการทำประตูเข้าออกให้แข็งแรงเพื่อเพิ่มความรัดกุมในการคัดกรองบุคคลและป้องกันการก่อเหตุอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
2: จังหวัดพะเยาลงพื้นที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่มอำเภอภูซางและเชียงคำเร่งวางแนวทางป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้
9: นายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยายกระดับมาตรการเฝ้าระวังสาธารณภัยช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดในพื้นที่อำเภอภูซางและอำเภอเชียงคำเพื่อวางแนวทางป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้เช่นที่บริเวณโรงเรียนบ้านฮวกอำเภอภูซางซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและเครื่องจักรกลเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมฝายน้ำล้นแม่น้ำลาวอำเภอเชียงคำที่ชำรุดเสียหายจากการถูกน้ำกัดเซาะโดยได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเร่งสำรวจและวางแนวทางซ่อมแซมโดยเร็วทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้คอยติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องหากประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารัก
3: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
4: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
5: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
4: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
6: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
9: ็สปสช.กระดูกทอดามาเกตอุชูเคลและทำมาเจอปอมือละอุทอโพดอลละอุแผลเวียนละทีมากกว่าโพอุทอมากกว่าคือมากกว่าซาดอตัดและลอมบายโยและอุตราซาวมากกว่าตาสวิจาซิฟิลิส HIV สุปูหลอดทาราซิเมียมากกว่าฉี่ดอชอวัคซีนคอติบัตยักตัดด้วยมือผ้าโดดอไอโกรนเฮดูอัตเตสีมาเกสวีโฟลิกดอไอโอดินเฮดูอัตเตสีตระเชอ HIV มากกว่ากอปูดอแมมากกว่าตาซาดมือบาและโพอุแผลเวียนลอคีชอเชมโมดือออโพและนูทีดาเวดอมากกว่าปะแก้ปาและตาชาซิฟิลิสดอทาราซิเมียนี่ล้อซิกว่าอาทอและสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1กิมแม0532853555สายด่วนกมทู1660ดอสายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วปาก็กระเดียก่อนนี่ล
10: ้อดอปูแบบปากยอโพเนเมบาซะสู้อ่อมมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคาคือเล่นตาพี่ตามมาตาพี่อ่อมมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้แล้วสนใจโฆษณาเนื้ออ่อจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบา092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลีกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะหลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก่โผล่และตีเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

오미초뻔 어 오미초뻔도 뿌웨 무가파티 푸피 고모스고 브가도그나타 포바과도타 포바과 글루과 그녀고 가탈로타텔레소 워터 치앙마이 위티유 글루로 거저테 웨키메 삼능안 프라차삼판 티3 그롬 프라차삼판 너 헤토콜로사 페르 다 치거토 퀸나리 압레 치케 레티르 아나리데치 다소다 세털레브 글루가 타레브 과 글루바 그녀 헤그나 도스콜레브 글루 ก็ทากึฮึกะยาสกอเจปึลือปลานอดิซอลลือโพทาโพตาสวิซาเชตาสมุซัมเหมือนดาลิเนอูดอเดตากึจอนดาเลอะเกบลือเกบโคเลติเลปือโพแวพอกอตุกกอลอซาดยาดีเจเสมอนอจอซัปปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยเฮตุกกอดับปือแวซีโซโดลอนตากาเลตะโมเคโดกะนาซาตาสวิซาเชโลบาโตโดโตโจลอซาดยาเด นมิกว่าเลออนไลน์อปูดิโซเลติ๊กต็อกเมเกเฟซบุ๊กอปูเมเกนกเวลาตะกะโตเกกุกุนอนบาซาเคโดกนาตาซาวีคว้าโตโดโตโจลอซาเดปาดมีเกเรจาเกเรกเวลาตะกะโตเกกุเนาะบาชาปาเลเมญอนึดิโซเลกะโทรศัพท์เฮคอลเลปะตัมมัลลอปะเบอร์โทรศัพท์โอเจ0533271600 ว่าว่านี้เนาะดอปเวเฮจาปาเตวดานุมมาตาพิเลตาพิตัมมาลออูพิเลตอแลอ้อบาตกะกาเดเฮทีปกันเลซอเนาะตะสิญญาบาตาพิตัมมาลอตอตอนยาอีเมบาคะคือเล่นตะแลตัมมาลอตอตอนยาอีเมวดาเลปะกอลวิทยุปะเรลอตเลลอตาเลวิทยุอปูลคิเลปเลเนาะเตตอคอลเลสระปุลโลสระบินาอัตเตราเลญาเนาะสระมือเกงเงเอาเลกรมประชาสัมพันธ์กว่าชเวดาเนาะเคเนบลออูเกเลยาเดเลปือพอมุลลา บาระกาจาดาเดนเนเก็บกากุปัญญาเลปาลออันนกอเนจะเก็บกากุปัญญาเลปุอุเพลนี่นะเก็บกากุปัญญาเลปาลออันนกอเนจะเก็บกากุปัญญาเลเมจอเตกวากอดาบ้านห้วยมากลางตำบลห้วยปงอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะเดอดิโซเลอร์เคนิบดอเฮอเกลกิเมลินะเฮปากอเลอร์ทะเบียนบ้านตาเดปชอตอเลลิหมอเฮเนพ่นเนมานเนดึนเนลออุเลเวกิเมลินะดิเนาะโคเนเดดอปูเวตับลุโดมะเลเฮตอโดโตโจลอซาเดปาเฮอเวดกาเตเวดาสะแกสิดกาวเลวัดสีโซดาเวจ็อกเกชาอ้อตุนเนกาตุน
ลอดละเจาะเนาะอลอดละที่หลอมันลดตามันลดตาคนรอเนี่ยตึลึดหลุนลึดเจบาบาชาบากาตาบอเนาะบากาตาบอเกซอกครับซอกครับบอจะเนี่ยเนาะมันลดตาปะเชอมันลดตาเนี่ยจับทอลเลอร์ม4ม1เนาะม1ม2ม3แล้วทอลเลอร์ม6ก็ก็เดินตากาเลตามูมันลดต่อดอตาซั่วเมญาปาดาปริญญาตรีโอดอจิกาตาบอนี่ดอคนแรกคันนี่กะกาตาบอมันลดตานี่จึบึคนแรกดอจิเนาะมาซาลเนจาบาชาบาเกซอกครับบอเนาะก็ก็นี่ดอนี่บารกาพรทอลเลปริญญาตรีเลดดอเจสอบเลปัตเตปัลลัดสอดเยตเตเยซาดอเจเนาะดอเจแกซึพวนตาเดนี่แกทอปะกอลึนี่มาตาเลปัดดูกับกาตาพิตามาราจิบารกากาเนตะกุบักกุเซลเลมันเลมาเก้าตาเดมันโลตาพรทอเดอะคุณนุชามอคุณนุชาทอวีเกมันเลมาเก้าเกตานตาอุราจิบารกากาเดมันโลตาดิซอลเลแกบาซอคาพวนตาเดบัตรบัตรเตะละหมอบัตรส่วนเมื่อตะกตัวนั้นฮัตเตะละเลิกปัดดอกขอเมียปะก้อยละเลิกปะเทศปะก้อยละเลิกธรรมะเนาะบัตรเตะธรรมะนั่นจะในเดอเต้นโลเต้นโลฮาฮาสกือปราจิปะควันตามันเลยมาเกเตะละเซตละเนาะเตะละซิลิเนมาตาเซกิดอกเกสกิดดอกเจดิโซเลกิปรุละซาเลิกเกตหอคนน่ะและสิละความมีเกตหอนายกอบตมีเกตหอทรัพย์กับปากแขกแกสออบตเกตหอคนน่ะและสิละขอดูราดอจิเนาะตะกุบากุเซโอเดเกซัวเมื่อมากิทอกิละสิละขอนตาราจิอัลลอร์คาลเลปะเตวดาดีเนาะดิซอเลมาโลตาคอลลอเนาะก็ได้โพทอดันนี่เกตหอตับพิตามาอุลกิจาร์กาดกาบัชาบารกาเตนีตับพิตามาเนี่ยอุลจกาจีบาเนาะมาจากเดออุลตึกาดกาเนาะเตมีเทไปเฮเตียเทประมาณโลตาพินเอกเนตับพิตามาก็กาบาตามมันลอยตอนยานี่อาเกตตาเลอไอเอตามมันลอยลอยแบบก็เลยจอปูในตอนยานี่เนาะไอเฮตาเชื่อก็ตอนเลือกปลาก็จุกโขโพอันนอกเกตเตอร์เนาะกว่าเชฟปลาก็จุกโขโพคี
นอดิซอลเลอร์ตาร์โปอุบาเศรษฐภาในช็อตช่วยเห็นเมื่อเริ่มมาโลตาอาอูดิซอลเลอร์ประกอบด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาชีพปูเจนอดินาโคเนเดอร์ไม่กว่าแลกว่าเกนเกตตลอดตัดเลดตอลเลอร์ตากาเลอร์ชั่วโมงกันยาและคือมันโลดาแต่เซตบาทนอตบาทโลโตเจโตบาทนอบาตะมุมมันโลซะตายนอบาเริ่มหมดปาดโลเจโตอะแลเซเนาะแกนอะเกปาคริพลแลเซอดับเวเนาะแกนอะเกปาคริพลไม่บาซันเชือนพลลีแลมันโลดาบาชาก็บากาตาบอคันนี้เหรอเนาะบากาตาบอบาเกซอคาบอซอคาบอโพสาจานี่เนาะบาชาปาเตอร์ปัตเตกรอบอ่ะเนาะและกาตาบอและบาคาคือและคือในตะกุบากุเซมันโลตาเลอเห็นมาเลยปะเต่ามูเกทอเซเนาะมาซาเลเนจะแล้วมือนี้เนาะมันจะมือเลยบาเดอเนอปัตเตเลอร์มันโลตาโปรตอมอสามเมเกมันโลตาโปรตอเลอมอหกเมเกเนาะเนื้อโอเมตเกลเลอบาและคือทอและมันโลกิเลตาโปรเซเจเนาะมาซาเลเนจะอับบาเจอร์พัดดูเนาะเนาะดีเนาะคนเอเฮเตกือดอปูเวและกิดอเลอร์บาคาคือแต่ก็จอดดิสโซเลอร์ปากเรดคอมพิวเตอร์อะไรเจดอคอมพิวเตอร์มาปังหนึ่งเรดอเดิมมืดเหล่าเรดอประกอบด้วยโซเชียลมีเดียมีเรเนาะเฟซบุ๊กติ๊กต็อกดิสโซเลอร์เรดอคอมพิวเตอร์เนี่ยอ้ำมือเนาะกว่าดอตาเตอร์ตากอกว่าดอตากอม้วนตาขึ้นหน้าตาสวิสซาเชิมมืดละเนาะเดอร์ทื่อเลยประพุษาในบัตรการในจวนอันนี้เนาะเดอร์บัชาตาเรดปากก็เลยตำย้อนหนึ่งเนาะตาย้อนหนึ่งแล้วประกอบเนี่ยตาปุ่นหล่อในก็บาอุเจาะเนาะบาค่าคือเลือดที่ก่อตามมาหลอกพิการปากก้อยดันเล็บพรบคอมพิวเตอร์เนาะหนึ่งเมกว่าตากาเลือกไอ้ดอปากก้อเลือกโซเชียลมีเดียจอแค่ไหนตากระจกตากระจกแล้วมีหุ่นสับพลาดครับบาค่าคือเริ่มอัปลาพลาดตากก้อเนี่ยดิสโซเลอร์ปากแก่ปากแก่ปากก้อเลือกปัดดอมโมไวเนาะปัดดอมโมวัดดิสโซเลอร์เริ่มมาดกันเนี่ยอามาร์กาเนน่าฮูตากระจอดิสโซเลอร์อัตพึบกาเนาะแลปากโกเลอร์ตาพึบกาเดแลเอกคอสุลอซาเดปากาเคอร์จะเนี่ยเนาะแลเอกคอสุลอซาเดปาพ่อมือเลกาเคอร์ก็ในตอนนี้น่าฮูตากระจอดเดแลกว่าเอ๊ะอเมเมตเมียแลโอทอมเมทอสุปกาเตเมตเมียแลช็อตโทรศัพท์มือถือช็อตโทรศัพท์มือถือแลกว่าเริ่มบาค่าคือมอตติมอตอการถ้าจะนี่กะเนาะอัลโลอัลลานตาโอซุปกาเตอโอพิเลอร์ประพรมมือถือการเนี่ยอัลลอมีหลอกแกจะนี่กะเนาะคือเมดินเนี่ยหรอมีแล้วพอความหลอกมีความจะตัวนี่แบบอัลพอมือแห่วความด้วยสัญญาจีบะด้วยสัญญาลอเตียบาชาอัลโดตากอเนี่ยแลกว่าดาวว่าตาพึบกับมิโอคือสกอเดอประพรมมือแล้วก็คือโดตากอเชฟบุเชการการมีเดอร์อัลพอมือเดอร์พอความการถอดเช็คการ์ดคือนอมีเลยนะเนาะมาดกันในเฮดโดเนียตากอนหรือเลือสุดเลือซามุนเนาะแหละเนาะกว่าปลัดพลาลอไว้ดัดดอนทีดอกก่อนเลยคอมพิวเตอร์ปูนี้เนาะเนาะเดอปลัดพลาลอไว้ดัดเตไว้ดัดเลยดีซาเวสเกเลอร์สเกเลอร์ปัมปาเกปัมมาจากนี้เนาะกัมมาและบากิบากิปากก้อยดัดเลือกประจดทะเบียนสมรสเนาะมาและบากิบากินี่แหละที่หล่อด้วยตาเซรุไพเดอร์สักก็ตื่นพี่ตื่นขึ้นมาสุกกระตือหรอสักไทยตาก้อนตาคือทอคือรอดื้ออามาก็มาดัดหมวยคาดื้อแต่และเอเบอร์ซันหมวยคาดื้อสักก็ตื่นพี่ตื่นขึ้นมาสุกกระตือตาตื่นแล้วก็ตื่นบาชาตาชั่วโมงเสร็จผ่านเนี่ยเต็มเลดิซอลเลอร์ตาชั่วโมงคันนี้เด้อมีไว้ดัดแล้วดีหนอดิซอลเลอร์พอมือดอลเลอร์ปลาตึกกับเขาเลยพอมือเลือดเวทกาเลอร์ปลาพอมือตึกกับเขาโดนตากอดกันนี่เนี่ยหนออาตาพึบกันเนี่ยอ่ะหล่อป่ะอาก้าอาคอดทอบโบทอบโบเหมาะอ่ะจิกกูไว้ด่าเตะไว้ด่าเลือดซัดซาซัดปากก้อเลือดไม่จอดแต่กว่าไปได้ด่าเลือดสูดเนาะสูดเนี่ยความอยู่เลือดไตตากุยโต้ดีป่ะเนาะอ่ะเตะกูว่าพ่อมือดูการในเหมาะพ่อมือดูการในเลือดมิโอคือโชคือไว้ด่าการในเตะสีหน้าไว้ด่าเตะด่าเลือดซัดเตะสีหน้าป่ะอ่ะตาเตะไว้ด่าเลือดอ่ะตาเอตากุยโต้ป่ะอ่ะตาเตะไว้ด่าเลือดซาเวเดซักพอสักควาดิจากในเหมาะดิซอลเลพลเลมานตาตู้บาเดซาเวซาเตสิญญาบาเดปาเฮเตดินเดอซาอุนเนซาเดเตเลซาอุนเนซาเดซาเวซาซาอุนเนเจเนาะมาเลมาเกปาเลเกปาพอกควาเดกาเนี่ยมาเลโดตากอดินเนปลาพลาลอไวดับลออันแรกกะจากะจาเนาะเนดอปูเวแรกกะปาปาหมออะพอมือดกาเดชั่วโมงดาเลซามาบาหมอดกาขอเลปาเกตัมลามาร์กาเนเลโดตากอวีเตวดาซากะตึพิตึกมาตาตึเลเปซวะซาบอมุนนอนี่เนาะ
นาะบัชาปลาพลาเวดาเลอคอมพิวเตอร์ปูต้าเดออัพพอมือดอลเลอร์เวดกาติสิญญาตะคนตะเคียเตดาหือแต่ใครดูซัมมีซัสสาฮากอนหรือแต่ปาปาเตเตสิญญาในซันตับพุบกว่าเตเตเวลซัมมาอุนอขอยซัตสิญญาเออแกทอตากิตากิเลอนิดอนตากาตาสักบาทเตบาทสิญญาเลอบัชาปลาเลอกมาสุกบาเตเมดาเลอพอกควาดกานิเนาะพอกควาดกานิดิซอเลอกาขอเดสิญญาลอซาเลกจาอัมเมาลีบาชาและจิกูนีปากาคือและมิวคือโชคือดีและปะพ่อมือและกาคือเนาะบาชาในแม่กว่าและที่ก่อตามหลบพี่กาในบาปุ่นหลอมุ่นหนอบาคาคือเลยปฏิลอตากรและคอมพิวเตอร์ปูเนาะเอาเดือพรบคอมพิวเตอร์อัพพ่อมือกาขอและนับปราบพระลอตากรปากกว่าไว้ดาราดอนเนี่ยเดือดซอเชบุเชกาตาปากแฮกว่าเขาไว้ดาเนี่ยยุ้ยชีกึกแหวบเลยเนี่ยหรืออาเวนิเตไว้ดาซันมีซาซาสาฮากรหรือจีนอดินเนาโคเนซักบอกขอคีดอดาเจนอบอกขอคีเกดอกาเกปมารกานิเจเลอะอมาฮากูฮากอซัมมีซาซาซาเวซาเตสิญาตานอมบีบานึกกว่าเชนวาคีดิเลจะหลอนเฮลอตะเอตะกวิเลจะหลอนเลบาจะหลอนเลตึเลอะอะเฮจิกูซาเซเตเวดาดินเนเออกว่าเลกว่าเกอันนี้คันเนลอชโมยละกะเตในบาดบาเลปาเลมาตาดิซอลสิญานาเปลทิกอตามหลอพี่คันในบาดบาเตวดาปาเลโดตากอมีเวดาปาเกประมาณนอกอร์กาเนบาร์บาร์เลอะกะกึมมาโดดอนอชาคอมีเวดาแลปลาพลาลอตากอดิซอลกึมมาปากอดาพรบคอมพิวเตอร์เนาะดิเนโคเนบาชโมมุนอเจอดับเวเนาะโดตากอนนอกอเกตาแลกเรียดิซอลไม่เซมบาปาเตเลพานเนียดาเวเนาะพานเนียวีแลแลบัวลอซาแลเลือดสารอปูจานเนตบาปลาพลาลอเลปาดอพือดอกอเนทีบาเนาะและบอลอซาเลสารอปูเลกเลสกอเจกิกมาซาดิเลดิหลอในคากุกิบาชาปราพลาลอเลปาดอทีดอกอตึเมเทปราจเตโพธิเวดอกอเตกอลานดาฟาสกุทิสกุกอเนยปัทธิเสกอกาเนอมาซาดิเนพอมือกาเนเตวดาซัมมีซาซาฮากอสปกาเตเนาะฮากอมุนนอลอเออไอคันเนบาคาคือเลคอมพิวเตอร์อาเรียดโลอาโอเดอร์เรโอเดอร์เออนอดินาโคเนสัวเมื่อเต่ามูเดมากระยอกระยอเนาะแลกดอลเลตาสวีดิซอลเลดับเวเกดกันนะเตเวดาเลจอบพออาตาเฮฟวีสระคือพอตาเนาะ

ư sơ có vậy đã bà khá khử là sơ dữ gồ mỏ sơ dữ được có chả nè mũ khó đọc ưu vẻ tế vậy đã ta một cái nà xa lơ ta sơ vị khít thửng lơ nít à ta chả chô mô cái giá rấp bó bà nè mê cái mê đập lửa khó lơ sơ dữ cho nè gà nó sơ dữ vẻ cho nè gà à chứ cứ ple đó qua à bà đó bà đó xin giá chả bó mê đó bà đó vi sa chú khó khó đơ qua lơ khít đô cái nà ta sơ vị lơ nè mê ổ mê nọ bà già y khá nè đọc bưu vẹn lô nè bà nè lơ nóng tàu nó lơ nóng tàu âm phở mê vàng nó mưu gà phát tì lơ nè bà đà tà mô kinh nà xa xế đà khó bà khá khử lơ kinh lý sò gó ta chơ gó tò ta tà nì kinh nì khá y nọ chế quả lơ krom ủ tù nì yông vi thay yà bắt thô quả kinh lý sò gó nè tè vay đà lơ mô khô kè hè chú rụp lưu là tò nhà có cho tè sút thà gó bà nè bà bà lò xa lơ thi kinh đồ quá ta họ khô lò sơ sử tìm lưu là tò chế mê vay đà lơ mô khô khú nọ มุขโคคู่เนี่ยคอมโยเลอร์มุขโคจูดีเนี่ยแต่จอทอนนครเนี่ยตัดคินนีเซอร์นีอาจจะมีละจูปกอบพัดโดจีบะจูโดโดชิชิจันเนี่ยในเม่นนอบาเลอร์แต่เชื่อต่อดิจอเลอร์แค่บาเลอร์ปันเล่ปันเล่เพลชีเพลคือจอแค่บาเลอร์บุคเคสซาบาเลอร์อับบาทอนเนี่ยบาเลอร์ปันเล่ตลอนนอคาเนี่ยนอดับตัวแบบบารากาเกลเล่ตลอนนอเดอเล่เล่คือปูมุขโคคุริริมาตาเดเซนอมีบาจันเนี่ยมาซาดีเนจันเนี่ยนอตาเชื่อต่อเดเลวเลอโอเลเดปูเดเลตลอนนอโอเลเดปูโคบุเคซานอเดออธิโกทิทลอนอตาเลมาตามาเดเซมอมุขโคคุจะมาซาเลเนจะนออาจจะจากคนนี้กลิสกอแค่เนี่ยแต่ว่ามุขโคคุคินิเซนีนอบาดบาเลอทีก็โดกว่าดันตาเซจินอเฮเตคือปื้อพอแบบพอมอนก็โอชัวเลยเบมือซาพีจะก็แปลกเลยดอตาสวิคิปเลยนี่ซอลดอปูแวบาซากันนานี่หรอขอข้อในบานเนตาเชื่อก็ต่อเลือกอุบเลกเพื่อเกิดกันนาสกอเลทาร์ทาร์เลคีทาร์เลปเลอเนาะมุขอดอปูแวเคยโดกันนาเลพัตติซาเกเนาะพัตติซาเกอาอุลุมาธาเนาะเฮเกโตกอลาซาเลคเคมาฮาเดยาจอสาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยเนาะดีเจเสมอเฉลิมสิริวงชัยเลคเคมาฮาดอตาบลื้อเนาะ

Hello, Hosanna, Quater, Blah.

아이고.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามโครงการพัฒนาชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมตรวจการบริหารจัดการน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามโครงการพัฒนาชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมตรวจการบริหารจัดการน้ำและพบปะประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ปฏิบัติราชการจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียรวมถึงติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและพบปะประชาชนในพื้นที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่อำเภอสะเดารับฟังบรรยายสรุปความพร้อมของด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่และร่วมพิธีรับมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารพัฒนาเอเชียเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัยก่อนร่วมพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลากับด่านบูกิตกายูหินตำรัฐเคด้าประเทศมาเลเซียร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการเชื่อมโยงด้านคมนาคมการค้าและโลจิสติกระหว่าง2ประเทศธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินนำระบบบริการข้อมูลการบินในเขตสนามบินมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศหวังเพิ่มประสิทธิภาพการบินและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองรอง
7: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.เร่งพัฒนาระบบบริหารการจราจรทางอากาศโดยเตรียมนำระบบ Aerodrome Flight Information Service หรือ AFIS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอัตโนมัติในการให้บริการข้อมูลการบินมาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินไม่หนาแน่นช่วยลดการใช้กำลังคนควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยมีแผนนำร่องใช้ที่สนามบินแพร่และสนามบินเพชรบูรณ์ภายในปี2571ก่อนที่จะขยายผลไปยังสนามบินภูมิภาคอื่นๆต่อไปนอกจากนี้รัฐบาลยังเล็งเห็นศักยภาพของสนามบินพิษณุโลกในการเป็นประตูสู่ภาคเหนือตอนล่างเชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดสุโขทัยเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และตากซึ่งปัจจุบันมีเที่ยวบินเฉลี่ย 1,838 เที่ยวบินต่อเดือนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางกระจายไปสู่ท้องถิ่นและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองพร้อมกับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคอย่างยั่งยืนตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันและเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรง
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครองพร้อมมอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกคำสั่งทางยุทธการเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่เสี่ยงและสถานที่สำคัญพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้นายอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลขในแต่ละพื้นที่ลงตรวจสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งเพื่อประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยและปรับปรุงแผนป้องกันให้เหมาะสมโดยปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีสถานีบริการน้ำมัน43แห่งเปิดให้บริการ42แห่งสถานีบริการก๊าซสำหรับรถยนต์1แห่งและโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม4แห่งทั้งนี้ได้ให้ทุกหน่วยตรวจสอบความพร้อมด้านกายภาพของสถานประกอบการทั้งรั้วระบบไฟส่องสว่างกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV รวมถึงการจัดกำลังรักษาความปลอดภัยให้สอดประสานกับแผนปฏิบัติของทุกฝ่ายเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงอย่างเต็มประสิทธิภาพและหากเกิดเหตุขึ้นจังหวัดจะเร่งรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับพร้อมดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เมื่อสุนค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: สมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไล่โว่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไล่โว่จึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
6: อ30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
7: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังเซอถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053 276 068และ092 246 8579

วานันเป็นตาสอนลุงอันหนึ่งอันอีส่วนปันเกินกว่าหนึ่งตาให้สึกเข้าใจด้วยตั้งลายตั้งใหม่อันกูบอกอันไปยามเฮ็ดมานั่นขายาวขายหูก่อน

เลินแปดหลวง11คำในวันเมื่อไหร่ในนั้นค่ะอยู่เป็นอุ้ยก็อุ้ยเสียจมกันตั้งขาวโมขาวนุ่นในนั้นค่ะออกเมื่อไหร่ก็ตีเลยว่ากลางไหนในกัดเย็นแห้งเนี่ยในค่ะเนาะกัดเย็นซึ่งเห็นแล้วยันบัวฝนตกลงมาหลายหลายปืนตีกับเหลวหับช่อมอยู่ตีตั้งแล้วอย่าลืมตรงตักจอมกันจอมเมื่อใดก็เตมีข่าวเงาหลายลองหลายอันสืบมาดีเมื่อว่ามือซึ่งดีพี่น้องเขาต้องถามกันเขามานั่นอย่าลืมกดหัวใจก็แชร์ปันกันจอมในตอนการเท่าค่ะเอามาติดด้วยผ่านทั้งไลฟ์แฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 147 6กิโลเฮิรตซ์เอามาติดด้วยผ่านทั้งไลฟ์ TikTok เข้าค่ะที่ในอํานั้นชอมอยู่ดั้งเรดิโออมล้ม AM 147 6กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกว่าจอมกันตั้ง3 4ตีจอมกันกําเหลียวยาวดิเลยทอมป้าเสียงสิอํากาดิเลยหันป้าดังห่างเสียงผู้จัดรายการนั่นจึงหนังไหนค่ะวันดังเลยเดี๋ยวข่าวเงาลองฟิงฟ้าราศีฝากตัวจู้ถึงปอมแม่พี่น้องเขาก่อนให้ฟังกันไว้ในวันที่10ต่อถึงวันที่14ในนะคะลมเรื่องหลงพัดเป่ามาบาวีในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งลมพัดเป่ามาตั้งเมืองเคเมืองเวียดนามหลายๆตีเสพพัดเป่ามาตั้งเมืองไต้เมืองไทยเจมส์ในเฮตไทยไลน์ไลน์องตีครบทบเนื้อเพจนำชมนำน้องนำนำน้องลินหยดลินกลนลินปังอันจะเจออันอยู่จอมนำปังไหลในก็หลุเลยถ่อมด้วยข่าวเงาว่าเฮ้จ่องถูกดีกว่าในเกกังนำปังไหลใหญ่สูงหื้อกูจังเป็นเพยยนบัวนำปังไหลเด็ดดังสูงมาเลยแห้งนำปังไหลเด็ดพัดเป่ามาหมอก2ถึง3เมตรในหลุเลยฟังกันไว้จอมเจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าเขาเขานั่นในก็หลุเลยฟังกันไว้ค่ะฝนได้ตกหนำค่ะน้องจดถึงวันที่15ในพี่น้องเขาก็หลุเลยฟังกันไว้เดี๋ยวกว่าไรไปไรถ่อมด้วยข่าวเงาให้คือดันมาเข้าเต้านำอันเข้าขามีไว้นั่นในก็หนังหือเข้าขาป้อเตลูล้อมได้ถึงหนังหือป้อเตอมีลองดูซุ่มในก็หลุล้อมได้ถึงเขาโดซัดมาโวควายหมาไก่โวแมวอีสังกะยาวอันเข้าขาเลี้ยงไว้นั่นในก็หลุเลยเฮ็ดปันองตีให้เขาเลยอยู่เศร้าเลยหลอดเพนำถมนำน้องเยาะก็หลุเลยฟังกันไว้โดซัดอันมีกล้องเตจังเขามาจอมเฮือนจอมดีเข้าขาเตมีอีสังพองหล่ะเตมีงูค่ะเดี๋ยวมีงูเดี๋ยวมีแมงจรังเดี๋ยวมีหมดเดี๋ยวมีแมงกลงอมีนำเนี่ยแมงอันมีกล้องนั่นค่ะนะเนาะหลุเลยฟังกันไว้ย่อก็หลุล้อมได้ถึงลูกๆหลานๆและก้นเฒ่าก้นแก่จอมเนี่ยนั่นค่ะหลุอ่อนในหันอีสังก็เอาเข้าซุบดีๆหลังใจพ่อมือพ่องใครหู้ใครหันใครกว่าพ่องการกินการกินกว่าในหันอีสังก็เอามาใส่ซุบกูจังเป็นเพลไรในนั่นค่ะพี่น้องเขาลองหวยหังเสียมก้าแมงตึกแมงตองห่าเนี่ยค่ะโยกอดีจังเฮ็ดเธอตุ้มเตอลองไปอยู่หรือจอมในนั่นค่ะฝากรู้ลำเต้ถึงกันลองมดเสือแซนเสือจิ้มเจ้าในลำลองเต้เต้ค่ะกําเนิดข่าวมาด้วยค่ะหรือไหว้สีวายเมืองเขนั่นเนี่ยค่ะเนาะพบทบเนี่ยพายเก็บนำหลงนั้นมันกวนปังเมืองนานหนิงอย่าหลงใจเฮ็ดเธอคาวันก้นเมืองมีลองลู่ซุ้มตั้งนำตั้งหลายตั้งก้นก็เลยตายตั้งนำก้นมาเจ็บหายตัวกว่าอําพันก็มีตั้งนำตั้งหลายค่ะพี่น้องเขาค่ะมันก็อยู่จั่นสูงสุดจั่น2สิจะแถมปืนก็มีไว้อยู่ก้อยกาลองตั้งกินตั้งย่ำนั่นในก็ให้ฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะเนาะตั้งปังหลายในอําพันฝนตกในหรือในคาปีอยู่ในปังหลายอันนี้ก็เตมากก็เอาอะคาไคลาดวาลองอันคาลาดมานั่นเกี่ยวกับไปลองฟิงฟ้าราศีในมันเป็นลองการล่ำขัดภายตั้งฟิงฟ้าราศีเขาภายป้ายทรายเขาเปิ้นลาดไว้บางพื้นที่ก็ตีตกขาออกฝนในบางพื้นที่ก็ตีอ่ำตกตอนหนังสังดังเก้งใหม่อยู่จอมกันตีเซดอนเก้งใหม่เหมือนกันมันก็อ่ำตกพัดเพ่งกันค่ะพี่น้องเขาก็หลุดได้ถ่อมได้ว่าพี่น้องเขาอยู่ตีแล้วปังหลายตั้งหลายอยู่หิมแล้วเจดอนแล้วเมืองหลวงกุนอาเซียกุนยุโรปกุนเอียงเมืองสูจังนั้นค่ะพี่น้องเขาอยู่ตั้งหลายก็ถ่อมได้ข่าวเงาตีนั้นอันคาลาดในคาลาดกว่าจอมหนังอันปืนเผามาเสเปิ้นล่ําคาด้วยว่าเตจังตกนําตกเอบางทีก็เตตกนําบางทีก็เตตกเอพลําตกนะพี่น้องเขาอยู่ตําปังหลายนั่นนี่ก็เป็นปังหลายอีสังลาเจิมเจ้าหนังไหนคะเนาะมันก็จะว่าเตตกลงมาลัดเมืองคาลาดในทั้งหมดทั้งเสียงมันเป็นการล่ําคาดในจ่องได้งินค่ะเมื่อไกคาลาดกว่าย่อมันเป็นการล่ําคาดย่อก็บางทีเตตกนําบางทีเตตกเกนะคะเนาะก็นั่นแหละเพราะว่าเตรียมต้องถามอีสังมาเตถามอีหังเตลาดอีหังในวนหันถึงกลางเจอเปิ้นกลางเจอเฮาจ้อมในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะป้อไรเจอก็ถ่อมป้ออ่ำไรเจอก็อ่ำหลุดถ่อมค่ะเนาะพี่น้องเขาอันคาลัดในคาลัดอันเตมันยาวในค่ะเนาะป้อหลัดเมียนหูเมียนหางมาในค่ะล็อกไปกำเหลวเอ็มอย่าพังในค่ะเนาะอ่ะกําเนิดมาลาแทงไหนคะไว้เสวาลาดคือเกิดกับเลยลองว่าตัวสัตว์มีกล้องเดี๋ยวจังนําเหลืองนั่นในเฮ็ดเฮาดังเมืองเขในมีงูหมอกเกาลอยปลายตัวในค่ะหลอดออกคอกมาเฮ็ดเฮาพี่น้องจะเจออัน
พบชบเพน้ำท่วมน้ำนองนั่นเสียอ่ำกายยังหลูเลยพังสติปลาดังตัวสัตว์อันมีกว้างเหมือนหนังงูอ่ะจึงเจอในเทียงลูกก่อนค่ะพี่น้องเขาเขาย้อนเปิดว่าร่วมเลี้ยงไต้ฝุ่นเมสักในนั่นค่ะพัดเป่าเสผายน้ำกองมันกลุ่นปังน้ำน้ำท่วมงูอันเลี้ยงไว้ในสวนสัตว์เก่าปากปลายนั่นก็ปลายหลอดออกกว่าไว้เฮ็ดให้กวนก็ล้มยับ

เอากว่าป้ออ่ำคืดอ่ำเสียงเย้าไหนนั่นค่ะงูจะในก็กำนำไรลวงจอมนำเสกล้วยกาไว้ยังกึดไว้ข้างไว้จอมนำยิงนำเอิงแก่ควบของอันลูกไกวเสื้อนั่นอยู่ค่ะก้นดีในเปิ้นตีมังเจอกองยางูซักไรยศยาตัวไว้ก็มีแต่ดีแกลิดลองในนั่นไรส่งจุ้มจ่อยแถมจุ้มหนึ่งไว้เย้าในผู้หับการภายปองการจัดการดังมึงคือขักวังเขเขาก็ลัดไว้เสื้อไหนค่ะลองตั้งเสื้อในก็ดีเลยว่าเป็นเพ่หลงใหญ่นำเต้เต้วาวาในค่ะเนาะปอมแม่พี่น้องเฮาเขาค่ะก็นั่นแหละเปิ้นลาดอยู่ค่ะเนาะว่าเพราะว่าเตรียมปันตั้งหันถึงอันพี่น้องเขาว่าก่อนแม่นก่อนแม่นอันนั้นน่ะเต้ๆมันเจอค่ะเพิ่นว่าคอมเมนต์และเป็นตั้งหันถึงนั่นน่ะความใต้เฮาได้ก็ปันตั้งหันถึงจังนั้นในค่ะเนาะก็หลูเลยปันตั้งหันถึงลีๆค่ะมันก็ว่าเมื่อในจ่องที่พ้นตกตั้งวันหาในอันนี้ปองว่าใครมาน่าลืมเติมตอกสิใครมาย่าโตซ่ากันก็เหยาในค่ะนะกวนเฮาอยู่เลยเนื้อเลยเลือดค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลาดลีๆก็ไล่เพราะว่ามือเนี่ยมออยู่ในก็เอาอมโซไปเอาครบแปดมือแค่ไหนก็ไรค่ะย้อนเบอร์สั่งละมือเนี่ยมังปอกมันตีลีตีให้อยู่ที่เฮาค่ะตีไล่ในค่ะว่าใครให้เปิ้นถ้าเข้าก็จะเป็นตีมือเฮาค่ะแนวค่ะมังก็เปิ้นลาดูลีลีค่าการคัดเจอเสียงมาลัดปันพี่น้องเขามันจะตีหยอกเล่นพี่น้องเขาค่ะเนาะค่าคัดเจอเสียงมาลัดหนึ่งโจมองในให้ปันปืนหูตั้งหันหนังคือพี่น้องเขาพอดีอ่ำตกหงตกหายเกี่ยวกับไปลองวัดลองไว้เกี่ยวกับไปลองปืนหูลองไหลลองไหลอันมาตัวแต่แค่ในปันพี่น้องเขาค่ะเนาะกับนั้นแหละพี่น้องเขาก็ค่ะไว้จะใหญ่จะยาวสู้ดอกค่ะนะเพราะว่าอย่าไปให้ตัวซ่าขาออกในค่ะเนาะเพราะตัวซ่าขาออกก็ได้ก็ขำไว้เผาค่ะนะอันนี้ย้อนฝากไว้ปั่นค่ะเตรียมเตียงก็คัดเจอเตรียมให้มันเป็นพรหลีตอนตาตู่เจ้าเก่าอย่าไปให้เปิ้นว่าอย่าไปให้เปิ้นอ้ามน้ำเงือว่าก็ในไปวนมีขนาดเกินเนาะอย่างเตรียมมันนั้นแน่วัดจังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะก็ย้อนฝากไว้ปั่นอันนี้หลัดนกเรื่องนี้หนึ่งย้อนเบื่อพี่น้องเขากำนำในไข่มายาตัวซ่าไข่มายายาคัดลมเสียมจังไหนก็มีไหนค่ะเนาะลำปุนฝนตึกตกอยู่ค่ะดอยสเก็ตฝนตึกตกอยู่ค่ะยินชมขอบใจใหญ่น้ำค่ะหมูคางนุ่นยาถ่อมขาวค่ะอ่ำปองใจค่ะเตรียมปีๆค่ะเพราะเดี๋ยวเตรียมดึกใต้ค่ะอ่านพี่เดียวก็มันดีกว่าใหม่หมดเดียวในค่ะเนาะกำเนิดเขาขามาตัวแทงไหนนั่นค่ะลาดกว่าลองฟิงฟ้าหล่าสีเยาใครหู้ใครหันอีหังพี่น้องขำตำรวจถามค่ะดังหมดดังเสียงขำใจผู้ลงเรียนกัดเขียนกูไปไปค่ะเนาะโลเลยตัวในฟงพี่น้องเขาเนี่ยเนี่ยสูมีอินเทอร์เน็ตของใจสูก็ตัวในฟงพี่น้องเขาฟงอันพี่น้องเขาซื้อ4,000-7,800,000น่ะถือโอ้โหพันต่อถึงโหแสนวะน่ะพี่น้องเขาเข้าตัวค่ะสภาพอากาศลองผายฟิงฟ้าราศีมันเดี๋ยวล่ามคาดไว้ปันพี่น้องเขาตัวอย่าข้าย่ำเลยมันเตะตกนำก็คือหลายเปอร์เซ็นต์มันเดี๋ยวออกมาปันเช็คด้วยนะอย่าไปซื้อฟ่วงไว้แต่ถ่ายแค่พางไว้แต่กับคอมเมนต์ปันตั้งหันถึงเปิ้นด้วยลองตั้งตีหมายทอนดิ๊ดค่ะเนาะอันนี้ฝากฟังไว้ปันกูก็ค่ะเนาะเยอะก็เทียงลองหนึ่งตีหันลื่นหลังอยู่ในก็เดี๋ยวเป็นลองการหยุ่มย้ำและการตัวก้นพิษเลยลองตั้งแค่พางเอไอลองแค่พังเอไอเจมเจในเสแต่เหลวในใครก็อยู่จำเพลใครก็ให้หังกอนไรมดในนั่นค่ะลองเตี้ยในเนาะกลัวเลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะเนาะอย่าไปเอาใจเอไอตั้งฮิตแค่พังเขาปนตีนเนี่ยเพียวอาลาค่ะนะย้อนบอกว่ามังลวงมังอันมาในเพราะว่าพี่น้องเขาหาไรไรเนื้อหาเงินเนื้อในรวมอ่ะหาเงินในรวมอันนั้นจะไหนก็เตี้ยเธอเงินหลุดยอมลงมาเนี่ยค่ะนะเพราะใจเอไอมันหังลิปนตีเนี่ยเพียวค่ะลูกนาฮุดนาไมนาไกนาป้องนาหิวนาย่านมันป่มหานเอาค่ะไรเนาะกับนั้นลองตั้งใจในก่อนหลุดเลยฟังกันไว้ย่อก็ก็ใจลองพอดลีมันก็เตลีจะถามลองปืนหูตั้งหันห้าหรือเลยเอาข้อมูลอันที่มันมีหลักฐานศักดิ์สิทธิ์เจมเจนในก่อนเตลีค่ะจะค่ะมันมีพอดลีนั่นค่ะนะเนาะย่อก็ใจเป็นการปืนเผาห้าเจมเจนในเขาก็เลยใจกันอยู่ใกล้ๆเขาขำเลยใจเกี่ยวกับไปลองไก่หยอกแลนปืนห้าเจมเจนหนังไหนค่ะเนาะหลุดเลยฟังกันไว้จอมไหนนั่นค่ะหาเล่งต้องอันว่านั่นการป้ายมักมีอันว่านั่นกำนำมังก็ก็ดีกำนำเขาดีกว่าไรถอมเพอเขาก็ดีเอาเกี่ยวก็ไปลองขอความก้อนนั่นเสียมากเขาหูเขาเจอเขาอยู่ที่ดิ๊กเลยลองตั้งมังก็ในเขากับเหตุการณ์ในโยงเนียงการขายออนไลน์การมีแมทชิมการมีเครือข่ายการมีลูกน้องการมีเดี๋ยวเหมือนจะแจกกิ้งเพย์มันกว่าเพราะเขาเป็นหูมันเดี๋ยวเลยเพย์สองสี่หกแปดก็จำจะได้หันธุรกิจการกล้าขายออนไลน์เขาจำจะได้มันมีมันมีก็มังก็ก็หมอกาหมอขายมังก็ย่าเปิ้นเลยตั้งหู้อ่ำถึงตีห้าอ่ำนั้นก็ใครแค่ลาดหนาใครแค้นการลาดเรื่องว่าคนก็ในมาลาดจึงในเฮ็ดไหนหันคณะอันการขายสีส้มแน่หันน้องก้อนหนึ่งก้นใจก้อนหนึ่งก็ว่าคนก็ในมันปีน่ะคนก็ในมันยอมหนังมันหลุดกินจะได้มันอ่ำถูกเลยกว่าค่าจื้อขายเสียงเปิ้นแล้วแค่พังเปิ้นมาต่างจึงนั้นเลยลองตั้งสู่ขายตั้งขายสู่กล้วยในนั่นค่ะเนาะมันผิดปักเปิงหมายมีในนั่นค่ะพี่น้องเขาจ้องยามหันบ่ยามหันนี่เก่ามานี่ค่ะอีกนึงหันวางน้องผู้หญิงหันก้อนหนึ่งในค่ะเนาะก้อนนั้นแหละสู่เดจุงจันเปิ้นเข้ากับเหตุการณ์ออนไลน์จ้ำสู่ในสู่ถึงตีป้อเดี๋ยวเลยเอาหางเปิ้น
ิ้นแคบหางเปิ้นให้จื้อเสียงเปิ้นให้เมาว่าหาว่าเปิ้นปี้น่ะเปิ้นยอมน่ะเปิ้นเป็นเมฆหางเมไม้หาในอ่ําตับหรือเลยเปลี่ยนตานนั่นก็ไล่นี่ค่ะเนาะการกะการขายย่อก็กํานําบ่ว่าเลยกว่าขึ้นปังซอนปานเปิ้นโคดเปิ้นซอนยาวเลยดองแจ้เขาก็เตรียมมาลาดใครใครเฮ็ดเหมือนเปิ้นจะอยู่หรือเลยมีป่าวะหรือเลยมีน้ำหนักข้อความอันเลยเมาอันเลนอันเลยหรือเลยอ้วนอ่อนเนี่ยอันนี้เขาผมเจอค่ะพี่น้องเขาว่าตายได้การได้หรือเลยแค่ได้ในมือหนังฮึดไว้ให้นั่นก็รู้รู้ในขั้นเอาก้อนนั้นแหละลองตั้งอันยืงกันอันว่าในก็มันยืงกันเลยมดปิงยาเพลก็เลี้ยงเจอมันด้วยกาเพราะเขาขาดเจอเลยอ่ำเมียนลองเมียนตั้งมันนั่นในดีจังเฮ็ดให้เขาขานั่นตกซุ่มกว่าเลยลองตั้งอ่ำมีอ้วยก็อ้วยเซอ่ำมีก้นหยุ่มย้ำนับถือเขาขาก็จางเป็นไรในค่ะย่อก็อย่าไปปืนเผาให้ป่นเลยเนี่ยเพียวอันที่เขาขากล้าขายนั่นนั้นพิษปักเปิงใหม่มีเหมือนกันความไทยเปิดห้องว่าโฆษณาเกินจริงในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะลองในลำลองเนี่ยหนูเลยฟังกันไว้เพราะกินอันไหนเตยอมอันไหนเพราะอันไหนย่อเนี่ยน้ำนักสูเตลดยอมลงมาว่ะเพราะกินอันไหนเลยสูเตมีผังห่างอันทางดีว่ะมันก็ไปเซอร์ตั้งมดตั้งเสียงดังเก่าเพราะว่าท่านนั้นเตจังหรูจังหรูกินยังเข้าอันนั้นมาเข้าต้องนำกินอันที่ขายนั่นเห็นมดมดเห็นลีฮะอันไหนลำลองเนี่ยย่อก็ก้นเปลี่ยนตั้งเปลี่ยนรู้จ่องซ้ำกินไรก้นมีเลือดหวานก้นมีเยี่ยวหวานว่ะก้นเปลี่ยนตัวโตว่ะก้นเปลี่ยนเลือดเตี่ยมเลือดสูงว่ะเขาจะได้จ่องกินไรก้นมีตั้งเปลี่ยนจับตัวแก่นสะอย่างจ่องกินไรมังอันห่อมแก่นสาเจิมแก่นสาในตัวเขาคาในมีกูก็ค่ะกุ้ยกะว่าว่าเขาขากะกินสังเสียนอันนี้มันกะเย่มันอ่ะกะย่าห้องพึงมันอ่ะมันกดตีกีขึ้นมามันกดตีแพร่ล่ำกว่าก้นนั้นเลยลองตั้งซะในหลู่เลยหูเฮียนหูเทียงก่อนว่าอันที่กินแน่มันมีอีสังพองเอี่ยวก็ก้นอีหยังกินอ่ำไรนะบางอันกำน้ำมึกกูปอกไข่ยำซื้อกินโปรตีนอันเป็นกอมนีอันหนึ่งโอ้กาขันมันกาค่ะนะ 30,000 ปายเงินไทยเดี๋ยวกินเนี่ยมันเดี๋ยวมีก้นมาตุ้ยปันว่าน้ำนักสุดเดียวก็ไม่ปนึงกินค่ะก็ไม่มันเฮียได้เขาใครต้องคนต้นหากออกมาให้ในค่ะพี่น้องเขาแหละหรือให้นั่นค่ะก็มพัดกินเนี่ยเพราะกินกว่าน้ำน่ะในบางลองมาอันในโปรตีนบางอันในมันจะเป็นโปรตีนอันนำเลี้ยงจะจ้างให้แล้วค่ะมีตั้งเปลี่ยนในตัวค่ะนำเตื้อออกมาจ้างเปลี่ยนฉะนั้นจะไหนไรก็นั้นพี่น้องขอรู้ฟังมาเยอะก็ดีช็อกอันว่าในอันที่กินเนี่ยมันจะกันล่างแบบอันนั้นอันลำไส้เขาจิ้มเส้นในค่ะเนาะลองตั้งอันในก็รู้เลยฟังไว้ค่ะพี่น้องเขาเพราะว่ากินให้นั้นว่ากินหกคำให้นั่นกินกลางในกลางคำให้นั่นกินกินติ๊กๆแล้วมันเป็นทางไหนอาสักเล็กแต่ก็เพราะว่าเขาลองพายอ่อนพายหลวงเขาคาเลยง่ายอยู่แต่สีอ่ำตาบลูกินก็ไล่หึหึนั่นหน้าหนึ่งปีหนึ่งปอกสองปีหนึ่ง

เฮ็ดให้มันเฮ็ดการน่ะใส่เฮาได้บ่เฮ็ดการน่ะที่ดิกไหนบ่กินข้าวกะบ่ลูกออกแปดละกินข้าวกะออกแปดกําไรอํามีอีหยังที่ห้องรับไรใส่เฮาค่ะเส้นเลือดเฮาค่ะเส้นตั้งกินเฮาค่ะใส่อันกินตั้งรับตั้งกินยังย่ําเฮาค่ะในหลอดเลือดอาหารเฮาค่ะซั่นแหละตีจังเฮ็ดเตอเป็นแก่นซาตีเฮ็ดให้เฮาค่ะเป็นลําไส้โหว่าจังซั่นแหละกันตัวละใครภายอ่อนภายลวงเลยมันหูตูนเลยลื่นมากกว่าจังเป็นเจ้านั้นแหละก็แบบนั้นเพราะอาศักตึกเล็กน้ำตาบลูกินก็ไล่ย่อก็สั่งซื้อว่าเปิ้นปันกินดอนากวนอันที่ว่ามันต้องปุบต้องป้องห้าเห็นไหนก็เพราะว่าสั่งว่าเอาอันไหนเห็นมาเฮ็ดลองตั้งใครยอมให้ห่างหรือไงก็พิษในค่ะน้อยพี่น้องเขาค่ะอันนี้ย้อนฝากฟังไว้ปันก็อ่ำมีอีสังที่กวนกาก้นขายของรัดลองพ่อนหรือมันพ่อนจ่ามันนั้นพอครบทั่วมาจังอ่ำปลายใครยอมหับเถียงรู้ก่อนในค่ะน้อยอันนี้หลวงเลยฟังไว้อันนี้อ่ำเลยว่าข้างเผือรัดนี้ลองปึงปึงเตียกมันเนี่ยค่ะลองตั้งอันในเสียแหละเฮ็ดเฮาก้นกาก้นขายเขาก็ว่าลองก้นปีในนำนะคะปัดปืนกุฏิเมืองหลวงฝ่าตูคาก็ปีเหมือนกันก็คือคาปีในจ่องคามีตั้งเป็นอย่างอ่ะคาก็สัมมีตั้งเป็นอย่างแหละคาก็อําเลือกกินอีสังตาได้ยอมค่ะอันฮอกคาปีมาอยู่ในมันเป็นอยู่เลยลองตั้งเครื่องอิดห้องคาวคานั่นไหนมันเหตุการณ์เทิงมาอาสากรนํามา1หรือเลยกินปันตั้งกินอาหารแหลกย่อยให้มันเต็มทนอย่าไปกินอันเป็นเพศอันเกิดเจี๊ยมากกูเป็นไตกับตุ้มยันหลุเลยตัวว่าเฮากินอีหยังไรพองครบทบหมอยา1ปี1ปอกติเอสุดมันเจ็มเจ้าในค่ะเนาะลองตั้งเจ้าในก็มันหลีนั่นค่ะนะเนาะอันในความนั้นแหละพี่น้องเขาอย่าไปว่นมาเขาปีนะก็ค่อยยอมมาเนี่ยอัลโลเว้ก้นปีก้นยอมมายอมนะก็มันจะว่าตีหางริมตีโมเฮ็ดค่อยพักหนังเก่าไปหมอยหางให้ไปกินก็มีอันในตามหรือว่านั้นก้นเฮาใครปีก็เหยาใครยอมก็เหยาใครเป็นฮุดเป็นเฮาใครลําใครซ่าใครขาวก็คือก็เหยาก็หลูฟังไว้เหยาก็พอลาดมาอันไหนมาปาแทงลองกันซ้ํายายาให้ขาวอันซ้ํายายากรุตาไทโอนจิ๋มจังไหนค่ะเนาะหลูฟังกันไว้เจ้าเหมือนกันโกจังเป็นแก่นสาเนื้อหนังค่ะนะพี่น้องเขาค่ะเหยาก็มีนางก้นหางหลีดังเมืองไทยเขาในก็สิดๆซ้ําๆทําที่จับนั่นขนาดที่เราเลือดแหลงไว้ในป้อมมีเหก็ถึงที่ทําปอได้สิ่งอาศักสายใจกว่าจำจะในก็มีค่ะในก็หลุดเลยฟังกันไว้จำค่ะเนาะปลัดเลิงปีเลิงยอมในเจ้าหน้าที่ไทยเขาตียอบไรโครงการอันเฮ็ดใหญ่ยาลดยอมนำนักอันป้อมปากลเมืองห่มตุ้มเถียงลูกก่อนค่ะพี่น้องเขาเมื่อวันที่7เดือนธันวาคม72เฮงปลายเศร้า6นั่นภายตั้งเจ้าหน้าที่ไทยไรกว่ากดทัดด้วยโครงการ2อองตีในพื้นที่อึ่งบางแม่นางเนี่ยค่ะเจเวงบางใหญ่เนี่ยค่ะเจดอนนนทบุรีอองตีที่1กดทัดทั่วพันสารเคมีอันมีกล้องอันเจออิดออกยาและเครื่องกำเกียมอันเจอตื้อในการอิดออกยาหลุดยอมนำนักเทียงหลายๆเมียวค่ะสีอ่ำก้าที่ยอบเลยป้าก้นด้วยถึงปืนตีแทง3ก็จือมักขินหน่อยมักขินหน่อยลิ้นเนี่ยค่ะอายุ25ปีหม่องอองตินวินอาศัก27ปีและใจสวยอ่องอายุ21ปีเป็นก้นเมืองห่มตุ่มตั้งหมดตั้งเซงค่ะอองตีที่2 3กดทัดหันยาอันอิดออกเหย้าและหางเฮียนแต่ที่ส่งออกในค่ะออเกี่ยวเลยลองในสืบมาเมื่อเดือนเฟบรี2เฮงปลาย26นั่นมีหญิงสาวก็1อยู่ในเว้งหลงเมืองกอกเลยกินยาลดย้อมอันบาชิในนั่นค่ะลูกเสียงตายกว่าไว้นั่นปอแม่ปีน้องมานั่งจังกว่าทุกย้อนปลิกไทยให้กดซอกหาตีอันเฮ็ดออกลดยาลดย้อมนำนักอันปอมนั่นแต่ได้เพียวมวยแปดหนังหือต่างก็ตีอําไรซื้อมากินสิลูกซุ่มใส่เสือแทงในนั่นค่ะฝ่ายร่างเจ้าหน้าตีไทยเขาก็ลาดว่าในยายาลดอันย้อมนำนักในสิบเมียวนั่นมีทาสันเซเบอร์ทรามินในค่ะอันเป็นเพลเป็นสารสารเคมีเกอร์อันยามเจอเป็นยาคึกต้นตอนแต่ยดยาตั้งเป็นอันปีกล้วยต่อเหลียวถูกกึดยึดการเจอตื้อแลเสือเสียนไม้เป็นอันยายาว่าตุ้มเตอป้ายเจอตั้งอกอ๋อย้อนเฮ็ดเธออ่ำต้องไม่และอิ่มไว้เสมีพรตุ้มย้อนให้แห้งต่อหูเจอตั้งหลอดเลือดสังเกตข่าวกว่านำแห้งปุ่นตีป้อในจึงตีเฮ็ดเธอหูเจอนั่นวายหูเจอนั่นอ่ำเหตุการณ์ถึงอาศักสายเจอไรในนั่นค่ะในกอดตีนยอบไรตั้งนำตั้งหลายค่ะหนอพี่น้องเขาเขาก็นั่นในยามังเกื้อกันว่าอันนั้นเขาเป็นเชอรี่เขาเอามาขายเขากินเขาหั่งลิทนอันนั้นเขาเป็นเชอรี่เมืองใต้จังนั้นจังไหนเขานั่นทนในอันนี้ก็หลูเลยฟังกันไว้จอมค่ะเนาะพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเขาค่ะลองตั้งอันไหนในค่ะเนาะยายาอีสังเสียว่าอ่ำมีพ่อนลีค่ะหรือสิว่าเขาขาหลูเลยโมหักตัวหักเจอเลยกินปันตั้งกินอาหารละแหลกย่อยเฮิร์มันเตรียมทนจนตาป้ายอยู่ลีตัวเจ้าเก่านั่นก็เลยเย้าในค่ะปีๆยอมก็เขย่ามันเหี่ยวนอเกี่ยวกับไปลองในพออยู่ลีกินวันอ่ำมีตั้งเป็นจับดูก็แค้นหนีเย่าในนั่นค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตัวจู้ถึงปอแม่ปีน้องเฮาเขากูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเสียงในนั่นค่ะถ่อมด้วยเพลงความ
วันฮูถูกเจอกันกวน

เพ่งความเก่าๆจ้าใส่มาห้องไว้ค่ะอยู่เซนมีไปถ่อมอยู่ค่ะจะตีอยู่ค่ะในเซนมีอินเทอร์เน็ตหรือแกเนาะยินจมค่ะตัวไหนค่ะไลฟ์ในปิ่นมาอะไรซึ่งหื้อไว้ก่อนเนี่ยห้องปุ่นเผาอ่ะปุ่นก็ป้อเปลี่ยนป้อเปลี่ยนภาษาตั้งในกำนำเขาก็ดีเจอป้ออยู่จอมไทยจอมไทยก็รอไทยกำนำติหันอินฟลูเอนเซอร์เฮลเลงก็ทำมาเหตุการณ์ที่เก่งละอังกฤษป้อแปดอินกันเนาะเขาก็ได้รัดนะครับสวัสดีค่ะมันนี่เขาก็มาปะกันแทงเยี่ยวค่ะแทงวันหนึ่งเขาก็ได้มาประชาสัมพันธ์ปันพี่น้องเขาเลยฟังเลยกินกันค่ะให้ไหนนั่นนะก็ได้มีมาจะไหนก็ยังลีตีลาดปลาลอไตแต่ว่ากับดำก็เขาก็รู้เลยพึ่งแข็งลัดไตก็ไตนั่นนะคะก็นำลูกหลานออกมาเนี่ยมาเลยหน้ามาเลยตันติ๊กนิกหมดเอาเนี่ยค่ะอ่ะลาดกว่าเมื่อไกลไรร่องไรอันเยี่ยวเยี่ยวก็กำได้ยังตึกยาเมากับค่ะยังตึกแพร่ลำกันอยู่ปัดปืนนักมึงซึ่งไทยไรตีนยอบกันอะไรอยู่คืออันนี้ก็รู้เลยฟังกันไว้ในนั่นค่ะเมื่อไกลลาดกับลองฝนฝนล้มๆไหลลองไหลอันในนั่นค่ะฝากตอนถึงกันเยี่ยวค่ะนะเยี่ยวก็ลองปืนหูตั้งหันเจมเจนในค่ะเนาะเยี่ยวก็ลองอันยาย้อมยาปีมันก็ทำมายาปีค่ะลูกอันนี้ค่ะกล่อมหูค่ะเนาะพ่อขลัดอันนำติดถามแทงอันพ่อขลัดยาย้อมยาปีมายาก้นอันข้อหี้มเป็นหือในแทงอ่ะไว้เหตุการณ์อําลาดลาดอันไรอันนั้นนี่ค่ะเนาะติเฮ็ดจมพี่น้องเขาย้อนมาตั้งบ่ตั้งเสียงได้ก็ข่าวเงา1ชั่วโมงในหามคือตันเดียวค่ะนะพี่น้องเฮาเขาค่ะอ้อค่ะเดี๋ยวก็นําก็ยังติดชมตั้งเมืองอินเดียในเฮาเฮียงในค่ะเนาะเป็นจั่นสีเหลืองไว้อยู่ในนั้นค่ะแม่ห้องสอนฟังกันด้วยฝนฝนล้มๆเลยลิ้นหยดลิ้นกลลิ้นปังหน้าเกียงใหม่ก็เหมือนกันในนั้นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะให้รู้รวมด้วยถึงป้ายอยู่ลีกู 300,000 เปิงในนั้นค่ะพี่น้องเฮาเขากูก็กูกวนนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะไม่เจอเนี่ยค่ะเนาะเยาะก็ต้องถามมาเกี่ยวกับไปลองวัดใหม่พี่น้องเฮียงการมันก็ถามว่าวัดใหม่เปิ้นที่เปิดปันเฮ็ดเมื่อไหร่แต่เหลียวนั่นก็ต้องอยู่ในคักตอนดีเจ้าหน้าที่เปิ้นหางเฮียนไว้อยู่นะคะหางเฮียนเงินน้อยในท้องในคลองเฮาให้โตตันนั่นค่ะเพราะว่าเปิ้นเปิดฮับเฮ็ดมาเนี่ยก็เฮาคักเอาติเลยหางเฮียนสิครึ่งปองให้สั่งกว่าจูบอันเก่าๆเมื่อปีกายป่วนมาย่ําอําไปเยาะโตตึกเลยไว้ขว้างเฮ็ดการก็ไว้สิของก็ย่ําไปมีค่ะเนาะไว้ปั๊บคำเมืองบางก็ยังไปมีจำจะไหนยังตึกเป็นคักตอนเป็นอันเป็นอันกว่าอยู่ลาดวาตีให้มีลองไงเงียบมากก็ยังว่ายังตึกหยับตอนตาพี่น้องแห่งการยันเมืองอยู่ย่อก็ยังพ้องแต่เหลียวฟังกันไว้จ้าซื้ออันเป็นในนาเฮ็ดวัดเฮ็ดไหวจำจะไหนอันเป็นวัดในนาเฮ็ดวัดเฮ็ดไหวค่ะเนาะหลวงเลยฟังกันไว้ย้อนเบอร์ว่าเปิ้นออกกุดเจ็ดกุดทัดเลยที่ย่อกว่าตั้งนำตั้งหลายเกี่ยวก็ไปลองในนาเฮ็ดวัดเฮ็ดไหวในในค่ะเนาะพี่น้องเขาก็หนังหือปฏิอัมพบทบญานั่นในก็ขยันฝากฟังไว้ปันป้อมแม่ปีน้องน้องเขาเขาขาออกเมื่อหนังจุ่มในนาป้อยจ้าอันเฮ็ดปันไว้กับตัวเฮียงการยันเมืองอันมีตีเจดอนชนบุรีเมืองไทยในย้อนเปิดว่าอ่ำถูกแมนจ้อมหมายมีปักเปิงแลญาเจ้าหน้าตีเขากดทัดตียอบกว่าก้นหกก่อในค่ะอ้อเจ้าหน้าตีผ่ายจัดหาการงานเจดอนชนบุรีลาตีผู้สื่อข่าวตีบันบึงนั่นว่ามีเจ้ามันหลายก็ผุยลุ่มสีเหตุการณ์ในนาหากินขึงปองปันไว้แห่งการเจมเจ้าในในแหล่แหล่กว่ากดทัดด้วยเมื่อวันที่7เดือน7 2เฮงปลายเศร้า6ป่นมานั่นองตีนั่นเป็นเฮือนตึก2จั่นหลังหนึ่งในปอกคล้องกิ่วในค่ะผุยลุ่มไว้มีปลายลิกมานลิกไทยปืนเผาเหตุปันไว้เหตุการณ์ตั้งนาก็มีเจ้ามารสีก็กำพองนางตีนาคอมพิวเตอร์เสียเหตุการณ์ลุ้มกำพองถ่ายวิดีโอไลฟ์ลองเฮ็ดไวเซปืนเผาเนื้อสื่อตรงวงกลมเนื้อออนไลน์นั่นค่ะเนาะมีปลาดังกลมาเปิดเฮ็ดวัดไว้หมายพังตีจันทับเหนือซ้ำมีเทียงก้นแปดก็มาหรือเศร้าไว้เสื้อเขาลาดว่ามานอนไปกันอันในนาตึกหาปันก้นเหตุการณ์ลุ่มเจ้านั่นมีไหวกับตัวแห่งการยันเมืองกล้วยค่ะอํามีสุนเลยเหตุการณ์ในนาหาการและเหตุการณ์จะเรียนในลุ่มในใจค่ะเนาะกับนั้นเลยเสื้อเขาสีก็ญาติยอบปาดังการลำหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใจตื้อในการลุ่มแทงหลายๆเสี้ยนค่ะออนั่นสิไปอํากาตียอบเลยป้าดังกวนในจุ่มเขาแทง2ก็อันฮอก้าเสกว่าสมปันแห่งการ14ก็กว่าเฮ็ดไว้แห่งการตีลุ่มเจตวนเก็บกาก้าในค่ะ1ก็เลย5 600วัตต์จําซะได้เจ้าหน้าที่ลาดว่าเอาในกว่าหน้าก็ตีสืบกดทัดตียอบแห่งการยันเมืองอันเฮ็ดการอําถูกแม่นจําหนังปักเปิงไม้มีกว่าคือๆใหญ่ๆอยู่ในนั่นค่ะจอมหนังปักเปิงใหม่มีแห่งการเมืองไทยปืนเผาไว้แห่งการยันเมืองเขาติอํามีสุนเฮ็ดการแหล่ขายคู่ของเฮ็ดในหน้าตัวเตียนล้านเฮ็ดทางแก๊ดคนโหแก๊ดกัดเนียบตีนกับเนียบมือเฮ็ดหมอหมีบหมอหนวดหนวดแผนไทยกินจางฮอก้าการรับส่งแขกเป็นไก่เกี่ยวข้องรองปักเปิงหมายมีการโต้พาการฝีมือก้นไปย่ำจิ้มเจ้าในนั่นมันผิดปักเปิงหมายมีก็หลุดเลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะหนังหือป้อตีรอดพี่เลยเฮาขาก็อ่ำเลยเฮ็ดผิดเยอะก็เต็มมีลองรูซุ่มนำในนั่นค่ะฝากปันป้อแม่ปีๆน้องๆเขาเจิงหนังไหนค่ะอ้อสืบถอมได้เพียงความวันหูถูกเจอกันหนึ่งหูก่อนจงขึ้นมาอุบโอจอมกันเทียงกำหนึ่งในนั่นค่ะพี่น้องเขาเพียงความหูในก็ได้เป็นเพียงความ
ใจเหล่าฟ้าห้องไหวนะคะพี่น้องเขาค่ะอันนี้เป็นเพียงความใจเหล่าฟ้าห้องไหวนะคะเนาะสืบมายินถ่อมจ้อมกันในตอนการเฮาค่ะตีในขณะพี่น้องเขาค่ะสั่งมือหั่นเจอนะคะสืบถ่อมค่ะ

โอเคพี่น้องเขาค่ะสังเมื่อหันเจอเนี่ยค่ะในก็จะเป็นเพียงความหลาวฟ้าห้องไว้เนี่ยค่ะมาฝากตัวนทุกถึงกันเนี่ยค่ะแล้วก็อย่าลืมค่ะสนใจส่งเกียกเพียงความผู้ห้องความจะไปมอนก่อนเลยนี่ก็ปันเฮียงเจอเขานั่นค่ะเนาะตอนดาดีเฮ็ดออกมาเพียงความหนึ่งหูนั่นมันอ่ำง่ายเนี่ยค่ะอ่ำง่ายซึ่งหือละอ่ำจะว่าหรือเลยมีเงินนี่ก็เฮ็ดออกกล้วยไผแค่เฮ็ดก็ไหลไม่เจอค่ะเนาะเรือลองตั้มตอนดาบีโมขาวนุ่นถ่อมเพียงความก้นห้องความนั่นดีถ่อมมาสิงคอมันต้องจื้อต้องเพียนห้าต้องมันปีลีห้าเนาะยอก็เสียงหล่ำมันจ่องแคมเนี่ยนำกว่ามันใครว่าหือจำเจ้าในคาริสงเกียกถ่อมจังไหนยก็ปันแห้งเจอกันนั่นค่ะนะเนาะอ่ำเจอว่าเดี๋ยวเมื่อไรก็หมักเขาใจเฮามีปัญชูเห็นไหนเด็กๆมันก็มีปีมันก็มีถ่อมยกว่าตอนเดาเจอคือเฮาคาลิกไล่ปลายความเฮาคาถอยความเฮาคาเดี๋ยวขึ้นอย่างนั้นเฮาก็รู้เลยจ่วยกันปุ๊บป๋องยก็จะจ่วยกันหลัดให้มันปีให้มันเพี้ยนนั่นอันนี้ก็เดี๋ยวว่าเป็นก้นหุ่นเหม่อดีห้องเพียงความสิงคอเพียนลีค่ะเนาะพี่น้องเขาผมจะว่าสั่งไม่หันใจผมเลยว่าผมก็ว่าสั่งเมื่อหันเจอก็รัดจังในอยู่นั่นขนาดเนาะในค่ะในก็เดี๋ยวว่าเป็นผู้เจ้าไปมอนแทงก่อนหนึ่งดีมีลองตั้งคัดเจอเมื่อนังหลายๆก็ค่ะน้องฮกเขาห้าเผยแทงละก้นเก่าๆก็มั่มก็มีไว้อยู่เยายุกยองไว้อยู่เยาก้นเหม่อๆก็มีมาแทงจะเจออันที่พึกเยาก็เคยเฮ็ดออกมาเพ่งความนั่นไหนก็หรือเลยคัดเจอนั่นค่ะนะคัดเจอเฮอป้อเลยลัดเลยห้องกว่าให้มันป้อเป็นพ่อหลีนั่นค่ะอ๋อค่ะนี่ก็เป็นเฮียงเจอเดี๋ยวเพ่งความหนึ่งสังเมื่อหันเจอป้อหันเจอก็สืบถอมแทงป้อมหันเจอก็อ่ำเป็นทางเก็บไว้ในเจอ หนึ่งเพียงความค่ะยังก็เกี่ยวก็ไปลองหมายวัดลูกอ่อนเล็กจี้เฮียงเลยว่าเล็กจี้จี้หังเล็กจี้หังอ่ำใจเล็กจี้เนาะหมายกับตัวอันขึ้นเต่งมันเงามันเป็นจี้นั่นในนั่นค่ะตั้งเบื้องจึงไทยในเปิ้นติออกปันลูกอ่อนอันจะเจอเขาเห็นในอันจะเจออันดีอ่ำไปไล่มีวัดไว้หมายกับตัวอีสังว่าจำเช่นในค่ะมันจะว่าเป็นหมายกับตัว13กับตัวเป็นว่าตอนแต่ที่เจอในการเฮียนการสอนลูกอ่อนในห้องเฮียนในนั่นค่ะอันดีก้นอ่ำมีเงาหักศักดิ์ศรีว่าเป็นก้นตีเหลือเต้เต้ในมาเขาเฮียนมีสุนไรเฮียนการป้ายปัญญาตั้งเมืองจึงไทยจำเช่นหนังไหนค่ะสังเจอว่าหรือไรใครอ้นในค่ะเป็นเครือไทยกว่าในค่ะก้นอันยี่ใบหมายจีแน่ในค่ะเนาะก็เดี๋ยวเลยเฮ็ดเฮาตัวเจ้าเก่าฮู้ว่าตีเก่าดีอยู่ดีมาเป็นซึ่งหือพองมีไว้เกิดอยู่5ปอแม่อยู่ไม่เมืองไทยหึงหน้านะมีวัดไว้อีสังพองเจิมซึ่งหนังไหนค่ะอําเจอว่าเขาห้องเฮียนมีหมายเหล็กจียอเดี๋ยวเลยไว้ไทยกําเหลวในมันอําไหลกูก็มันเดี๋ยวเลยเป็นมังก็จะเจออันถูกเมียนจําหนังปึงเป็นปันวัดปันไว้นั่นกุ้ยในแค่นตัวพี่น้องเขาให้ป่องเจอกันกูก็กูก้นในค่ะน้องมังก็ก็เนี่ยน่ะเก็บเงินเก็บตัวให้เมื่อเอาลวนมาดังวันเฮาเมืองเฮาเสียก็เอามาคืนหนังหือปฏิไรหมายจีนั่นนะคะมันก็เต็มไรกันกูก็กูก้นหนังเก่าในนั่นค่ะนะเจ้าในก็หลูเลยป่องเจอปันจอมแต่ว่าคือก็เป็นปอเป็นแม่มันมีไว้วัดไว้แห่งการยันเมืองต่างอันในลวนก็มันก็ไปไรนั่นค่ะนะเนาะมันเป็นไม้อันที่เปิ้นออกปันในคงเห็นตอนดาเดเจอการเห็นการสอนนั่นกุ้ยในนั่นค่ะในก็ย้อนฝากปันพี่น้องซึ่งหนังไหนคะผ่านดันเมื่อตั้งเพียงกว่าพี่น้องเขาย่นกันเข้ามาค่ะน้องหมกคงเจ้าไหนคะอ๋อยกอมือปุกมือฮื้อมือหนึ่งมือสองกวนวันจ่องมาทบกันเที่ยงข้าวย้ำสิบมองถึงสิบเอ็ดมองกลางในกลางคำจอมขาเขายิงหมูขาวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอ้อยก้อยเสพี่น้องเขาดีในตั้งโฮงปล่อยซิงเอ็ม1476กิโลเฮิรตซ์ฐานทาหน้ากอกับสืบข่าวที่สามอยู่เป็นอ้อยก้อยเสจำกันดีในวันสวัสดีจ่องมาค่ะย่นลือค่ะก้อยกติอัดเสียงไวไลฟ์เฮาค่ะเปิดปันตั้งเพจสีเฮิร์นสีสอมค่ะเนาะเพจสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์มีอยู่7เจ้าคือจอมกันเข้าทอมและติดตามกันไล่ในนั้นค่ะผ่านยันเมื่อก่อนค่ะเมื่อสุงค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับองคมนตรีตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: องคมนตรีตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานมูลนิธิโครงการหลวง
5: พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการสืบสารพระราชปณิธานมูลนิธิโครงการหลวงในโอกาสนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีได้อัญเชิญสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่ลูกจ้างประจำและเกษตรกรสมาชิกมูลนิธิโครงการหลวงจำนวน107ชุดพร้อมมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กนักเรียนจำนวน40ตัวณศาลาพักดีแผ่นดิน66โดยได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเชิญพระราชกระแสแสดงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรสมาชิกมูลนิธิโครงการหลวงดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดผลงาน2เดือนยกระดับพม.สู่ผู้สร้างโอกาสขับเคลื่อนสวัสดิการเพื่อคนไทยทุกคน
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่านับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่10เมษายน2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านภายใต้แนวคิดสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อรับมือกับความท้าทายของสังคมไทยทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัยอัตราการเกิดที่ลดลงการลดลงของวัยแรงงานและข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางซึ่งตลอด2เดือนที่ผ่านมากระทรวงพม.ได้ปรับบทบาทจากผู้ให้ความช่วยเหลือสู่ผู้สร้างโอกาสมุ่งวางระบบแก้ปัญหาระยะยาวตั้งแต่วัยเด็กด้วยการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ271แห่งสนับสนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกว่า2ล้าน1แสนคนและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนผ่าน9มาตรการสำคัญด้านการสร้างครอบครัวเข้มแข็งได้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกว่า 49,000 คนขยาย ายศูนย์ปฏิบัติการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวครอบคลุม76จังหวัด206พื้นที่จัดตั้งศูนย์สร้างสุขครบทุกจังหวัดสนับสนุนสวัสดิการชุมชนดูแลประชาชนกว่า2ล้าน 5 แสนคนพร้อมผลักดันการปรับเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาทจัดหากายอุปกรณ์ให้คนพิการ 17,000 คนและขับเคลื่อนความเสมอภาคทางเพศผ่านศูนย์ส่งเสริม99แห่งทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
0: จีนยกระดับการตอบสนองเหตุอุทกภัยและพายุไต้ฝุ่นเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งทางตะวันออกของจีนในวันพรุ่งนี้ศูนย์ประชาการการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งของจีนยกระดับการตอบสนองเหตุฉุกเฉินเหตุอุทกภัยและพายุไต้ฝุ่นจากระดับ4เป็นระดับ3เมื่อวานนี้เพื่อรับมืออิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันในช่วงกลางวันของวันเสาร์นี้ก่อนที่จะพัดขึ้นฝั่งตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลเจ้อเจียงในคืนวันเดียวกันด้วยความรุนแรงระดับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นและมีความกว้างราว 1,000 กิโลเมตรขณะที่กระทรวงจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนเปิดเผยว่าคณะทำงานร่วมซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกส่งลงไปยังพื้นที่ประสบภัยซึ่งรวมถึงเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงและมณฑลหูเป่ยเพื่อประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์และที่อยู่อาศัยใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัยรวมทั้งดำเนินการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อโบดาจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: มาสุนคา
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะเลกัยเปวิทัปปะตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออเอลูทะหะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเป้าเสมานะคะ

สสะพ่อโลเชสะจสะแลอานาเตพัทกุฟัตุเวอค่ะยาหูมาแลยามีมายาปอคอนอญหาซะเวยาหูเวทะเตญเวยาหูมาอานาเตญเวอัตสะเตเวออสเตญเวซิฟิลิโกเวอานาเอชไอวีโกเวอานาออเซนาเวทาลาสเมียโกเวอานาจุเตญเววาสิคอติยูเวเอชไอวีอานาทะกุฟาเวยาหูมายาหูเปคโลมาลาเปดะกะตุโอปูจิตาเตนเวและหาซาเวฮัตุเกบาเวนิมาสิตาเตนเวยาปอคโนเตนเวยาจะตเวยาเอทาเอจุคะเดกาดอตัวโปและหาซาเวชเตพายและนั้นคือไซด่วน1330สปสชเขตเชียงใหม่นบ053285355กาสุตพ่อเวนบาเตขอ00และนิมาสิอานาพ่อเวเตเซนเซยาเอเตและชมอเตกาลิลิโอโป

อบดาจาวิโยยะญิมลากะติปอทอกาดาจาวิโยยะชอคลงะคือติปอกอกะมิลาเลอชุปาอุปาโลเชตาวิโยวิโยนิลาหุยะติภะเกอเตเกไรกะอบดาจาคุวิโยคลงะกะมิลาเลอชุปาอุปาโลเชตาวิโยวิโยนิลาหุยะติภะเกอเตเกกะพุกะโมดะเลอสาตาติภะยูเวลาเลกะกอกะดะเจดักเชวิทปะตออโรปติกาลิเลทาลาสเอจาเลโอไรกาอบุดะจาโคโลฮะยูลาวิโยเมฮาวิโอวิโอนีลาหุยะคะพ่อเชพ่อโลเชตาเวคะคิเพเชลินาติกาลิเลทอกาจาเมดอเมซุเมกาเมฮาเลดอซาเชโอลินาชิริจเวยอยากะเนคือไทมิโกโคโลเลมุยิคอยาเพวิทปะตองาคือติกาลิเลกาอจอยาคะสปอตอลาเชเวอานานาบุติภัทธะนี่คือตอดะเลยอปูกากะกิจุเตกาลิลิทกะอาชิยอตุยอยะกัตถะคะเดนิหาสาดะกิสิแมมและยันยิเวอยะแลชะเดซอคโลกะยันยิแลสปึงานิกะปุวิโยนาลิออยะหญอฮาปูกะเวไวจะแมเลยันยิสปึงานิกะปุวิโยสหาปาจุไรฮาปาคโลกะยันยิแลติชินิกับวิโยยะนิแลกันเพวิโยแมและจะขอโทษกันนี่ฮินี่ชุกขอมุขอฮาวิโอวิโอเนี่ยละหุยาติพาวติญิเลเลมหลอกกอวิโอยาติชตินาลิตาและสาวุมหลอกกอติชนาลิทักกายติญิเลเลงาคือละหุขอไรกาอบุดะเจ้าขอโลละหุขอตอกไอเชวิโยวิทยุเรดิโอพอ AM ที่ฮิโอฮาสติคอกิโลเฮิร์สติไลพอแล้วยะญิเวอยะกาอยู่เวลาตาวิสาตาลอติภัททกาไลลออยู่เวลาตาวิโยชริคืองาคือออวิออญีละหุยะติภากากาเชวิออคอตอกึจแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ที่ฮิโอฮาสติคอกิโลเฮิร์สติไลพอแล้วงาคือออคอตอกึแลรีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วิโอมูวิแพวิโยและอย่างนี้มุลอกอวิโอยากะงาฮือละหุข้อตอวิทกามแซพอติแกตอกไอเชวิโยแม่ออลอติพอแลงาฮือละหุยาเววิทยุเรดิโอพอ AM ที่ฮิโอฮาสติคอกิโลเฮิร์สติไลพอเพื่ออะไรกันนี่พอติพอลอกว่างาฮือFacebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยก็ปื้ดต้าเลเซพ่อเตพ่อลอกโก TikTok พ่อเลนาคาโบช็อปก็เวติดต่อพ่อจะได้คือไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยอวิยานีลาหุยาติภาลุลาเลอกากากาหมอวิทยาธาอชอปะทะแปปีแพวิโยติกาติไลฟ์ติกาติแชร์ติกาติคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ติแล้วติแกออกาปิดักไอแพวิโยแมมและยันยิมหลอกกอวิออยากะยูเวลาตาวิซาตาออลอติผาไลรอยูเวลาตาวิโยออวิออนีลาหุยาติผาเกียวแพเชเวออจเจเวซาตาติผาทอกายูเวลาเลอลิงาคือติแกกะดะเจดักไอแพวิโยชอปาวิออลอกาอุปาวิลาหุยาทะออคอกาฟูปิเลขาเตลาโอ้ป่าววิอลกาชาวป่ารู้ใช่ตาวิงาคือราหุยะถ้าออกข้อกาฟือลาเพวิโยยาก็ยันยิวิอยากาซาตาไลรออยู่เวลาตาวิทับปะโตจะได้คือเรียงาคืออลอปเตลอติเกอยู่เวลาเลียวกาดะเจดะกิตุเวลายันยิงาคือมิอคลุแพกิเชเวอเจ้ายามุชามุยิมกะมหอพ่อจ้าดะวิซาตาออลอติผัดถ้าออลออยู่เวลาแลงาคือติเกกาดะเจดะกิตุโยแม่จุยจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่ญิแล้วออลอซาตาติผาปิกาลาตาเวยะญิเวอยาโคโลกาลิงาคือไทมิงกอคโลไลพ่ออามุยิจอมาลอแมติกาติติลอกกามุยิกาลามาจากิตุโยเจเฮโกยันเจติกามาฮิลอแมเลเชติสเตเลซอติสคากายอามุยิจอมาวิโล
ลียันตาเลติชงานนี้สหปาจุไรหปาวิออยักขาไกงาคือไทมีกือออกคอโลมุยิติดีลูลุลาตาวิจิแม่มามีป้าลูมือเชเวลาแลเล่าเหมียวนาติต่อพ่อเตียเลลิงาคือไทเหมียวนาติต่อพ่อกาลาเชวิโยฉลาปตออยันยิติชนิตาเลอติชงานขาไกงาคือไทมีกือออกคอโลลีไลพอทอกาติปอมุยิกอลุลาแลลามาวิจิแม่ยะกอนิเวติยาทาจะได้คือวิออย่าแลงาหุ้มเมียวคอลกากะชากะอินเชเวแลมุหอมุยิลุพายุไต้ฝุ่นโกเวบาวีโกเวติดีแฮจาวิมุหอมุยิลุติดีแพวิโยมุหอมุยิแลเซแขกจอวิโยลิมหอมุยเฮวินะออลอติแขกลอกัวเลมาเฮจาวิพายุดีเปรชันเจเลเปื้อคนยิ่งแขกเตแขกลอกัวพายุโซร้อนแซแขกเตแขกลอกัวเฮจาวิแหละพายุไต้ฝุ่นเฮกัวชนิดคือวิออย่ามหอมุยรู้จาจาวิพายุไต้ฝุ่นก็เวติดีเลออเมกาบาวีแมวิจิแมนัวฟริปิมมีมุนิโตพ่อนาพ่อแผลและเลชนิดคือวิออย่าเกาะไต้หวันมีออกคอโลมือหือเชลเจ้คาเตลเอให้ปังมีออกกะลุยตุโยเจ้แม่ให้ปังมีมุนิโตพ่อลุยตุโยเจ้ติชุดเต็นตาเลติชุนี่นี่สหปาจุเรหปาวิออกยาออกคอโลให้ปังมีออกมือลุยตุโยเจ้แม่จะใครเจติกามาเฮเล่จะปังมีพ่อกะหือตุโยเจ้คาโกไล่มีเล่ให้ปังมีมาโกไต้หวันมีจะปังมีออกคอโลกามุหอมุยิโลพายุไต้ฝุ่นบาวีก็เวชดีดีท่ากูให้แหละฝาเชวิจิแม่อยากเข้าบูดาวิมูฮอมุยิรู้พายุไต้ฝุ่นบาวีก็เวชแรงอะคือให้มีท่าที่มาหือละอยากข้าท่ออเมตุเป้าแจตีหือลาเกียวิกาอะคือให้มีหมอนาติต่อพ่อกะยะนี้ตาเลติชงานี้สหปาจุเรหปาวิอยาเชาะคอลโลไลกาไลเตียวคอลโลติปอมุยิกอลุลาเลลามาเกตุโยเจลาตุเวเปอร์เซตะกาตาวิทอกาขอเชเปอร์เซตาเลสเชเปอร์เซคาไกจิแม่ไลกาไลตีกูแฮและฟาตะโกเวโยเคเตะแลเลไทมิงคือภาคอีสานพ่อกาจอมาลอแม่ขอเชเปอร์เซตาเลสเชเปอร์เซคาไกเจไทมิงก็จะติตอกาขอเชเปอร์เซตาเลสเชเปอร์เซไทมิมุนิตอพ่อขอเชเปอร์เซตาเลสเชเปอร์เซไทมิงก็ฮอติตอออเชเปอร์เซตาเลขอเชเปอร์เซไทมิงคือกุติพ่อกาลิมุยิมาลอขอเชเปอร์เซตาเลสเชเปอร์เซคาไกเจมุยิลามาเกตุลอแม่เรียงอ่ะคือไทมิงก็คอโลคาพ่อเฉพาะโลกามุยิลามาจากเกตุลอแม่ยันตาเลได้ชงานี้สหปาจุเรหปาวิออยาเฉาะคอโลยะกงาหุมิยะติภากาซาตาพ่อหะอยู่แล้วกูให้กูฟาตาโกวิโยเลียวลอกัวอบามมีพ่อเคโกเลชติคือโยฮือแลมุหอมุยิลุพายุไต้ฝุ่นบาวีโกวิชากูให้แลฟาเชวิโยลีซาลือเลกาจาปัมมีลีกาซากิจิมะโกเวเตตอพ่อเคโกนาเลไต้หวังเหมียวมาวือมานิวิเจเคโกยูเกียวกากูฟาวิจิแมเลเคโกจาปัมมีมาโกไต้หวังมีลอกโกกาลีไลกาลอกโกซาตาพ่อหายูเวทปาตอกูให้กูฟาเลจาตูดอตูจิมิทีงาสับบอลีกเวติจากาเวดะมิอามิเตผากูให้กูฟาตาวจิแมอลอกโกชนิดคืองาคือไทมิงกอคอลุมีต้องมีนะเหลี่ยกากาจาวิพรยะหาซาเชวิกางาคือไทมีชอไต้หวันเหมียวกากาจาเชวิชอติผักกาซาตาพอหะอยู่แลกูแฮกูฟาตะกูวิโยเลียวลอกโกชติคือวิออย่านิเวติยาท่าไต้หวันเหมียวคอโลมูฮอมูยิโลชติดีแล้วกาลาวิลอกโกแฮเวทปาตอลูวิสิวิออจะได้ผ่ากับผู้กับแพกไกลามาวิโยเรียกแขกวอจะได้คือกรมการจัดหางานระหว่างประเทศพ่อกาไต้หวันมีพ่อลูกกังกาจาเชวิงาฮือไทยชอติผ่านาเลียติกาลิลิกาซาตาพอหะอยู่แล้วมูฮอมุยิโลพายุไต้ฝุ่นบาวีก็เวชดีดีท่ากูแฮและฟาตากวิโยเรียกลอโกไต้หวันมีออกคอลออลอลุยตุโยเจเลติกาลุยากโกจาจากโกกาญูลอกอมือมือยกไอนามาเสเลอยากค่ะค่ะกาลิงาฮือซาตาพอหะอยู่แล้วค่ะเดกูให้กูฟาเวแลดาวิโยแม่แต่กูแลเลอวิอเนละหุยติภัทธาออลอซาตาจะได้ผาทอกะอยู่เวลาแลจะเกชิลากาลาวิโยแม่ฮาวิอวิอเนละหุยติภาโอจะขอวิอยาโคลกานิเวติยาทาจะยานาจะเยลัวนาจะกาลิกาเท
แป้นดาเลแพตอลามาเจ้าลอแม่เจดิคือวิอย่าเล่เชซาจอซาพอกะติเชเวงาคือจาวะจิมายอคโลเวกาลิงาคือมียาติผัททาสติปิกาลาวิโยจอขอปออาเตฮาปาจันวรีฮาปาเตเวลาเลเลขอฮาปาจูฮาปาวิอย่าเฉาะคโลงาคือจาวะจิมายอคโลกันยิเวติยาทาจะเยลูอานาเพมาจาลอจิแมจาลาวกาตาวิคาสเลจะเยลูอานาเพกไปเปวฮีฮีออสสกาเกาเจงาคือจาวะจิมายอคโลเจติแมลีจะเยลูอานาเพเวคาเตเลอยิเวติยาทาจะเยลูอานาเพมาจาเวออติแลลีนาบาติแลอำเภอจอมทองพ่อเจเปื้อลอโกเลอำเภอสันไซนาบันจิแมเลียวเวียเนี่ยลาหูยาโอเลียอำเภอสันไซลอโกงาเชคือติดต่ออยู่นะลาหูยากะเชมาจาเลียจาวาจิใหม่อำเภอสันไซติดต่อพ่อเฮกวอนาบันเจจะเยลวนาเพมาจาเวเลียอำเภอสันไซพ่อกะเปื้อเลกาเลียอำเภออมก้อยเลียอำเภออมก้อยกับแพมาวิเจเปื้อลอโกอำเภอเมืองจิ้มใหม่ติแลอำเภอแม่แตงพ่อเจยาข้าวบูดะเวลิงอ่ะคือจาวะจิ้มใหม่ออกคอลูลอกว่าจะขอเป้านะจะเยลู่อานาเพลอชอเซวิตุโกมาจ่อเหเจยาข้านาเวฮีฮีออชสกะเกาจิแม่และลิจะเยลู่อานาเพมาจาวิกาลียาไอด้วยอาสางาขอตาเลก็ขอคอลวิติหมูจิแมลีจะเยลู่อานาเพมาจาเวเตยาชดิคือเวียวยามุยีลาและนอนนอแน่แน่เพวิทปาโตจะเยอานากาติแป๊กเวียวยาเจเฮโกเลชดิคืองาฮือกระทรวงสาธารณสุขพ่อกาลีสปสช10บาททองพ่อกาจะเยลู่อานาทะต่อดะจุเวนะชวาสิติภากาติยุฝากเกลาเชวิโยเรียกให้ก่อจะเยลู่อานาชดิภาทะไล่ยาวิอภูมาถาถากาวิจิแม่เรียกแขกงาคือราหุยาคาเดจันยุฝาเรียกลอกวัวจะเยลูอานานาชวาสียุฝาวิลอกโอนาวิทยาธาลีเนหัวตุกามานาจาเจไม่เลกาจะเยอภูมาเจเจมาให้จาวิลอกโอถาดะรักเอวิเจเรียกแขกงาคือเตกาลีเลกาเชษาจอซาพ่อเวียอายิเตเรียลอกโอเชษาจอซาปื้อวิอจิเตผาชอแต่ฮอวิมาจอเจเรียกแขกติแลชริจื้อเอ๋อโลยายดูเอติผาเกียวแพมาวินะเลี่ยมอกก็คือเซลละเซลคโลอสู้ต่อแบเวโรคมือเท้าปากก็เวลียายดูเอติผาเกียวแพมาและยายติผานามาจาจิแม่ชเวเลเลี่ยยายติผาคาลูลีเวเลี่ยละเซมาดะเกเลจาตุยูจาเวเลี่ยชเดผาทปาตอแปลาเวเลี่ยโรคมือเท้าปากก็เวอเมตุกุกูซาอยากขนาดละกตุขาจ้าเรียกไอ้หมอกอคอหาแต่ห่ออสู้ต่อแดเวลีคือต่อเปล่าต่อเปียกาเตเลห้อนาเชนาก้านาชินาเกวิโยจามากาดมากาเกวิแม่เรียกไอ้ติพาจะลาปะตองหัวปอเอเลียย้ายด้วยติพาถาลาสกู้คาเดนยุปีเจเรียลาสกู้คออนาอปุมามากาจอดูอปุเตเลกาเตปอเลเลจัตูมาอยู่จ่าหิท่าละแซเรียซาเปคาเดติเลชปีเจเบื้อเลกาเรียกาลูกาเรียชริจย้ายติพาเกียวแป้นดามาวิทปะตอกาลูกาติเกตาปอลิกุจเจอชิโยโมโยกาลูติจกุกาวินาเลเคเตเลกาโอปอยติผาทอกาอะขอลิยาเอกาลูลิกุกุกาลูลิกุตุวิอเจมาโกเลซเกติผากาดาเกตัวโปคาเดเตเลหาซาปิเจเลเจติคือยายดวยเกลกาติเปนดาเกเชวิจิแมเลจกาก็ตุเวเลยย้ายเกี่ยวแผลวีอันนันบือแผลวิโยเลี้ยมาวิชมอเกี่ยวจะจำมาแผลรอเลยย้ายด้วยเกี่ยวแผลมาวิเจก็จ้าเลกาเลียแม่ดะมาแม่ดะจ้าวิไม่กะซาจื้อปื้อจื้อเวเลี้ยคาเดนาแม่ก็จ้าวิอันเนี่ยละหุยาติเผาผู้ตีเลี้ยอารมณ์ผู้ตีเชกาอบฟุมาไลยาจอเวลอกมางาคือชอยันยมอเวปุติลูกาจอเวเลยาคาชอยันเมสนิมาโมอีจาเวปุติออเซมาเอกาจอเวแมเฮกปุติชะได้พาแลงาสาคอเลวาสาคอสาออจเจคอเชวิจิแมเคเตเลปุติชะเลออูเลออเยกาเพียลาโกเลมาจาเจ
เรียกผู้ตีออกเสมามาจ้าวินะเฮียกงาหัวตุคอลูกปีไข่กูปีคอไข่เตียนะเสผู้ตีพี่เอเชียนาเรียกใครแต่ละก็ดูจ้าวิเรียกผู้ตีออกผู้มาเฉลี่ยอุ่นหน่อยคอตาหัวละก็เรียกงาหัวตุสลาวิจิแม่เฉลี่ยอยู่เรียกก็ดูจ้าวิเรียกใครก็เฉลี่ยจ้ากาสัตว์จื้อเปื่อเวส้มตามปลาละเรียกปลาละกามาจ้าแม่วิลโก้ปีอาวิทับปะโตผู้ตีจอวิจิแม่งาสาเปื่อเปื่อ

ส้มตำจาเวกาคาเดนี่แม่แห่เลียปลาลักเลียงาเปียเวโอเวเลียมาจ้าเมียเวลโกเลียผู้ตีพยาใบไม้ตับโอเวชได้พาจัวเวลโกเลียนี่คือจักคือเวลโกผู้ตีออกผู้มาเฉลี่ยจู่ชอยาออกเสียออกคอลุยเลจ้าแน่เลยจ้าตีลุยวิจก็มาก็จ้าออกเสียคอลุยวิจแม่เรียกให้ก็เสนาเวนะเรียกหอนาชนะแม่ผู้กาเรียกอสสกะแสพื้นตัวแม่สกะแสกวิจิแม่จื้อเวกวิจิจื้อเลยขากะกะก็ชอจื้อเรียกติดตัวติดจื้อวิจิใครติดแผลวิชกาเรียกขาเดจัตเตนเรียกแล้วก็พยาบาลไม้ตับก็เวรีผู้ตีอผู้มาชริยาเนี่ยคือตัวคนแช่เวลาก็กะจื้อวิจิแม่เรียกแล้วก็ผู้ตีอผู้มาคือตัวติดตัวติดเรียกใครติดแกแล้วก็รู้รู้แต่แล้วก็จื้อเวเรียกแล้วก็สอสากะเสพพืชตัวกวิจิแม่เรียกมาด่าเวนะเรียกให้กงอาหัววิ่งเนี่ยละหุยาเรียกเตะขอเตะป้อฟุตินาชกะคาเดดดอแลเรียกวูปิคอกะคาเดฮอบาเช่เรียกลอโกฟุติอฟุมากะไลจือจอเวเรียกให้กงชกะนาเรียกเชซาจอซาพอจ้าดาวีซาตาวลอติพาเพวิโยมเตป้อก็จ้าแลเรียกมีพ่อวิซาตาก็ลุยโยเรียกยาป่าแออาสาติเชติข่อยวิจก็มาอ๋อป้อเอยาดาวิเจเรียกอ๋ออีชอป้าอาทิอยู่แลชอวิจก็มาคิดเลยยายกะยาไปเดชเตข่อยเวียลีตานุเกียวเตก็เตโทเลตากาลาวิเจคิดเลยตานุกาลุยและเลหะกับพิเวทปัตโตยาคาคอยดาวิชอตุกุมาสเลยอวิยานี่ละหุยติพาโอยาคาคอยจะคิดยาดาวิกาลาวิปะฮาเลเลชตุดาวิยูมากาวิเลี้ยจะเขวิถัปโตเลี้ยติกาเลี้ยติกาอยู่มากาวินาฮัชโชฮัปปะเตเวก็เลี้ยติกาก็ติกาชตุดาวิจิก็มาเขตเลอเลมืออยากดาวิจิอมีมาชอพออัดอัดทออยู่และชอวิโรเจอยากข้ากาเลี้ยอยากชอตานุอัตุเลตาปีกาวิถัปโตเลี้ยอยากข้าคอยดาวิโอครุตุชอตุกุมาสจิแม่เลี้ยเขก็เพกโกติแลมั่วจังหวัดอุทาอุดรธานีพ่อเจเลี้ยอวิยานีละหุยติพาโอยาปะเอหักกัดตุจอดาเลอปอยยาดาเวจะเคลยาวุสมาติจอวินาสารุเลกาอัติอัทโยเวเลชริภาชอมาติจอวิแมเลอัติอัทโยเวเฉลมาดะนาเลอัติอัทโยเลยาจะเคติมาวิสตอคือกาวิแลหรือเลกาลิเยกาตาเวก็วิอพ่อไม่มาชอจิเลฮาแต่เคลอยู่นะเลยยาดะดีดะโกดะกะหมอกก็เจโกดะเลยอาทิอาทอจะเคตาเยเลยอเลมุลโกนี่คือหาวิชกานาวิแม่เลยเขาก็งาคือติกาลิลิกาชอยาชอบืออะละโกบือวิโยเลยบืออะละโกหมอกก็กามาดะละเซกามาดะเลยมาติจอวิโยจิกาติไกวิลิชอยาชอบืออะละโกอยากฆ่าอีอือจาเวสติจอวิตยาท่าคามาบึกะเลยลูวิสิวิโอเจติพามาต่อละเลยอยากข้างอ่ะฮึสติมาติวิโลโกเลยบุจาลาวิโอยาวโคโลลูวิสิวิโอเจติพาพี่เอฟเฟคคาเบียต่อลาวิแม่เลยชะกะยูเวลาแล้ววิโอเนี่ยละหุยติพาท่าสติปีลาเวเลยอยากขอพ่อมีมาโกดายาดาเวคาคิโกทอกะนะเลยดีดากะหมอกเจดีดาเลยหรืออะไรกะยากวุศเลยจะเคตาติดีดาเชื่อเบลเลี่ยงอ่ะหุ่มมีวิโอเรียกค่ากฎหมายจอวิโยอพ่อมาก็มีมากะเลี่ยชูวุศดีดาเลี่ยมาสมาจัติเลยชูวุศเคติดีเลยอยากต่อตุติพาติวิโลโกอพ่อมีมากะเลี่ยฮอกขยามิกะมีวิโอเรียกค่ากฎหมายอุปเลหะซาวิจอวิโยเหตุว่ามีมากะเลี่ยพ่อชูวุศตาดีเลี่ยพ่อกะเลี่ยมีมาชูวุศตาดีตายะเลยแยกาความมาปะฮะจกะเลียชูยกย่อแยกาขอโกเลกุดะเลยชูกาวิโอมาดะเลยแยกาขอปะฮะจอนี่คือคันนี่คืออโลกากุวิโยกุเลมากะไทยอเลมือทึตีไทยและชูเกียวคาเซคาเซเกียวไกจื้อเลยอยากฆ่าชูย่อแยกาขอกุดะย่อดะกาโกเลียคาเดเมือเลกุดะเลยอยากดะดีดะเลยบือเลยสูวุศจะดีจะอยากดะวิจเคเตเวเลยฮอกขามาโกยามีมาโกเลียงอะหุ่มมีวิโอเลียวฆ่ากฎหมายอุปตาวิจวิแม่เลติคือมาเหตาเตเลติกาเลติกาย่อยาดะเวเลกาจวิแม่เลยแยกาตาวิแลและลีหนูคือซาตาหมอราชดิจเลโดเรมอนก็จะเกิดสีชมพูก็เวเลยชวิโอโลกาเลียววิโอเนราหุยติพาโออพ่อชอเลียออมีมาออมีมาออมีมาจอวินาเลยอยากจะได้จ่าชอพ่อจอมีมาจอวิอยากค่ะยามีห้าจะมาโรเจคเตเลยยามีห้าออมีมามาจอวิเฮกุลาวิเจคเตเลยย่อเลีย
ยามีมาเกลจ้า

เวลาก็มาอ๋อมีมาอยู่ใกล้เลยอยู่กับเฮวินะเลยหมอวินะใครแต่ละหาถอววิดีโอถอวินะใครแต่ละมีมาชกับบุญได้เลยสื่อโซเชียลมีเดียพ่อแพทย์ตาเวลาจะได้คือแหละป้าฮัจจดะเชียวเลยยามีมาโอเวกะย่อยาต่อตูเตล่าเวก็น่าเลยสื่อข้อเลยย่ออ๋อมีเอาพวกกะมาจ่อเมกาลูจ้าอยากกะยาต่อจ้าก็แหละเลยจะได้ขอรอกอตาดาติเชวิแม่เรียกใครขอวิ่งเนี่ยลาหุยติเผานี่คืออ๋อพ่อมีมาเรียป่าฮัจจดาเลยยาดาดอดาเวจะใครจอดเชียวเรียนนี่คืออ๋อฮัจจทอและเฟซบุ๊กขอคือตาวิจะใครกับข้อพิจารวิแม่เรียตาตีแม่เรียพรบคอมก็วิจารวิโยใครแต่ละนี่คือวิ่งพ่อยามีห้ามาเลยยามีเงี้ยจ้าวิ่งฮะเรียจะใครวิดีโอติผ่าทอและโซเชียลมีเดียคู่คือตาวิกาข้อพิจารวิแม่ช่วยติแผ่วิแม่เลี่ยใครแต่แรงอ่ะคือเลี่ยฮอกใครยังมีติเกจาวิดีโอถวาวิออฮาถอเกลือวิหมอวินะเลี่ยนี่คือเกลือวิมาเฮอยากให้นี่คือแชร์วินะเลี่ยกดไลค์กดแชร์จาติวิกาข้อพิจารวิเจพอรอกบอคอมพิวเตอร์ก็เวอเรียกค่ากฎหมายจะได้ดอกคอลูเย่เลยอายุติแผ่วิเจจะรับประตอเรียกวิ่งเนี่ยละหุยติเผาเลี่ยงอ่ะคือคาเดดอนเนี่ยเรียมาติจึกะอ๋อลอกสื่อโซเชียลมีเดียเชอกไว้จ้าเรียกสบากะมาเต้าเมกะแกละโคเลสื่อโซเชียลมีเดียจะเรียกไว้จ้าเรียกแกละโคเลสบากะมาเต้าเรียกชูโมโปเนาะขอนสบากะชูเชดะเกโกโมโปเรียกเอกวิอเนี่ยละหุยติผาทอเรียกคาเดดอนเนี่ยเรียกอัตโนมัติจึติกะคาเดดอนเนี่ยเรียกอ๋อลอกขอนอคัสก็เพลาวิปาฮาติผ่านอากูมาปุเปียเกลาวิแม่เรียกก็งาคือสื่อโซเชียลมีเดียชะกะเยปื้อลอกโกกาจากาดอกโกคากะเพละมาเยปื้อเลเยวิโอคอโลสติมาตาวิลอกโกลูวิสิเวตาเลกาเลสึจิเกซานาโอทาคาไกกะตะตะยายะกะติลาวิแม่เรียกก็งาคืออามาติกาเลียมมีวิโอเลียวคาอุเปือเวกฎหมายติผาจอเวทปาตอคาเดดอนีเลียวเลียวคากฎหมายคาวิยะเวมาชโกชวนะเลียเตปือขอนอทไทยเลเตปือขอนอทไทยแลดอนยิกาวิชอดอมีเลกะมาเมียวแต่ก็แลเลียวเวียวเนี่ยละหุยติภัทธะอรสตาติภัทกะอยู่ละแลจะเกศิลากะลาวิโยแม่ก็จะเลกะเตลอกอเกสาเลียมจะได้คือแม่ให้ป๋ามีชอจะก็มางาคือแท่งมีคอเชกาเวนะเลจีนเทาจีนเทาก็เวนูฮุกาเชอล่ะยะก็เตผาผาลอกโกที่วิจอวิโยคโลแท่งมีกือจากือลากะจะเจลาวิชอกะจอเวเลยะคะเตผาผาลอกโกลุลาเลตากานะไคลาเวเล่ฮิเลฮิจ้าปาวิออมูเกียวเตลาเวเล่ไล่จือจอเวชอดะกะจอเลมาดะกะจอวิลอเจใครเตเลชดิคือวิออย่าเล่งอ่ะคือไทมิงกอคอโลกาสำนักงานตำรวจแห่งชาติรอคอโลชดิคือออกข้ากะฉากาวิจิแม่เล่ชดิคือเล่แห่ปังมีชอนาลียามิมาเตผาลอกโกยาฮูเลยาปาจาลาเวนะยาปามาฮิเฮเวเลตัวยอยาปอลาโกไทเวบะไทเวสันชะฮึกาเวทปาตะเลยให้ปะชอชอยาวปะจะติจลาวิจิฟูปีวินาเลยนอนอยาแต่ก็แล้วเจอรับรอละเรียกเขาก็นอบะจอวิถะปะตอใบเกิดติกาโกบะกาวินายาเลวขีกาตัวปูจะติลาวิโรเจจะได้พออยู่กาวิจิแมววิอันเนี่ยละหุยติเผาอยู่กาวิจิแมวเลยจะได้คือสารไหมจับกาโตเรารอเรียกชมมีเวความมั่งคงของชาติก็เวพ่อคือลาวิจิแมวเรียกใครแต่และติผาผาลโกยามีมาเจติมาฮิเลฮอกขะปากะยาวอิจาราวิกาจววิโรเจเรียกให้กดชวิโรกาเลียจะโทมาลากาลิชริคือเรียกน่าจะยอเวน่าจะยอกาติปากาติกาอยู่กาวิเจเรียกใครแต่แล้วสำนักงานเขียวคอลูกาติกาอยู่กาวิเจใครแต่แล้วเรียกให้ปั๊มมีชอนาเลียยาวปาติวิกาติชิสกาอยู่กาวิเจใครแต่แล้วยาวอิจาติลาวิกาติชิขอกาอยู่กาวิเจแม่เลยอโลยิเวติยาทาเลงาคือแท้มีชอเชกือดาวิทปาตอชุมมีชอกาจาเชลากาเลนาเลยาติผาปอลาโกไทยวิบะกาตัวปูออกค่าจะเคติผาพ่อจอลาวิโรเจเชเวแลริมมีวิออเลียวค่าข้อพิถายาวิโยเลียววิออเนี่ยละหุยาติเผามาที่มาจอวิออคอโลไทยวิบะสัญชาติยูเวนาเลียติพาพาเลยอติติมากาลิมมีกาติปาติพาพามาที่มาจอวิภูหะยูเวถับปะตอลิฟูฟูปีเวถับปะตอเตปีเวกาจอเวเลยอยากฆ่าเชื่อเบื่อชอ
ชอยาติพิติยาวิชอฟ้ามาปูแม่เรียกก็จะได้คืออรรถจะเคกะโตลาลอลี่อากากาโจเฮลี่ให้ปังมีชอเจก็มังอ่ะคือแท่งเหมียวยาจาปอลาแลเลี่ยยาวปลาเลี่ยยาวปลาวืออยู่เว้ยนะเลี่ยติเจติยาฝุ่นเปียเลี่ยยาวปลาติเลี่ยยาปอลาโกยาติผาไทยวิบะกระตัวปูจะเขติโลเจอยากก็ไทยวิบะจวาลาวิทยาถ้ามีกือวือแพะเลี่ยตากาเลี่ยบริษัทติผาพอแพะเว้ยนะเลี่ยจะเขวิพ่อดอลโลเลยหรูลาวิโลเจอยากก็งาฮือเลี่ยชูชูยาหน้าเลี่ยออปาออปจัติเวจะเขติกาข้อพิจวิเจอออยออปจัติกาข้อพิจวิเจอยากก็งาฮือผู้ชื่อชื่อไม่กาวิตีเลนคาตาสเมมีวิโอเลียวคาข้อพิธาติพิติยาวิโลโกชูอายุกาเตียลาวิติยาธาลีลูวิสิวิโอเจติพากาลาลาเมแต่ก็แล้วเลียววิโอเนี่ยลาหุยาติพาธาเลียวรอเจติพาทกาอยู่เวลาแล้วจะเคยชลากาลาวิโยมก็จ้าเลกาเลียชื่อกาให้ปั๊มเมียวรอกาโกเลยให้ปั๊มเมียจ้าดาวิอาเจาะโกเกสานะนู่นให้ปั๊มมีเจ้าก็มาโรงงานคู่ยุติเกิดเจ้ามีตัววิเจ้ปวดท้อกันชิ่งกัสโซจิแม่ขันยิ่งก็จะเชื่อเห็นนะมาโซเลชเวอคอลกาติป่าโรงงานคอลเจ้าก็มาเรียกกรุงปักกิ่งให้ปั๊มมีคอลเจ้โรงงานคู่ยุติต่อเกิดเตียวมีตัววิเจ้ชอติชิ่งกัสโซจิแม่เรียกติชิ่งกันไม่นิชิ่งกัสโซก็วิโยเรียกอะไรมีตัววิเชกก็ตัวจ้าเรียกอะไรอยากขอกับคอลมีเยวิกาสติเตเลปุระเวอันทักกะลีนูหุยคิลิไม่พ่อกะแยมีตุวิเจอวิออนยะละหุยะนาคายะนามะสุลิออลโกหุยคิลิไม่ชอละหุยะเลอคายะติเกปอเชอวิทัปปะตอนูกะแยมีตุวิเจเลเรกงะฮืออมีเยเชเวเลอมีแตมาเวอมีจเลอชอติจาวิชะติภากะคะเดนสอแยเลลือเลกะแยกะขอเวอมีไฟฟ้าติภาเยวิออคโลกะสติตะเลอมีไฟฟ้าเยตุวิออคโลคะติภาเย่เปือขอนอลโกกะอามิจะคาเดวบะเรียอามิตุลาเวเรียกให้กงอาหือเยกะคอโมเยกคือวือคือเวกะคาเดนี้เรียอามิไฟฟ้าเยตุวิออกเข้าติผาลโกโนหือเรียอามิไฟฟ้าเยมาจาและโนหือเยกคออามิไฟฟ้าลุลาเวออกามาอือเวลโกอามิชออามิออกาโกดะเวเจโกดะละก็ยกขยอลาดโวจอลเลอามิตุไกเวนะเอกจะได้คืองาหือซาตากากามาเวโรกาไฟฟ้าเลี่ยเวือเวติผาลโกเยคออามีไฟฟ้าชะตัวปูนะดิอามีชะตัวเวออจะติกาโกคือเลกาจึกเวนะยกจะเวลาอามีกามากาเวคะเดกาเตนิเฮวิโยหรือเลกาอามีไฟฟ้าพออลอชเวเลติปือวิชากาจูเวอามีไฟฟ้าชองาติปืออดอเลเลติวิมาแผ่แมเลอามีชอก็ตุจาเลก็ตุจาเลติปืออาจจะสะเลจาติเวตติอามีชอแปลาวิแมเลอามีชะเฮจาเลเรียกว่าแยกความมีกาไฟฟ้าเวือวิชาเตพาเลยอามีออกากานีเฮวิแมเลียมีชาตุเตพาเตลโกอามามากาลโกเลียมีหม้อแปลงเลี้ยวติอกากาโกลอดเทวินากามิเตอร์ติอกาปาวิจวิแมเลียไม่ลโกอามีมากาลโกอามีตุลาเวเลียมีไฟฟ้าชะกาเยวิพ่อบูจอมาจากุทอกะก็ตุกะคาบิจวิโยเรียกกติกาลิลิกาอามีไฟฟ้าเยวิออกโลสติเตแมมขอบุตาเลเลียวิอันเนี่ยละหุยติพาวแม่ไอพอกาจะไกสาเลียแม่ไอตาตอพอไกเวียกอทางหลวงไมเลเตแซเตอชนิดคือหัววิเจอามาเตเลโกโกกายกอมีกือยอดจีและเลียกายกอเลกไอมากาวิเจชะดาปะตอแขวงทะหลวงจิ้มใหม่ที่3ออกคโลชนิดคือเลียทางหลวงไมเลเตแซเตออาตาตอเตเลแม่แหลงพ่อเหยเวียกอชนิดจะหัววิจิแม่เลมีคือยอดจีก็อยากก็ยอดจีเลปะจีเวนะเลไก่มังกาจีก็ดูจอวิทัปปะตอก็อยากก็จะได้จะหัววิจิแม่ใครเตเลกะเลงอ่ะคือกุติพ่อกะไลกะสตากะเก่าแฮเยปิวิจก็มาฮิฮิไกวิเจไปลาเวียคิวิโยเลยอยากก็งาคือเตกะเลเลกะชุดิเจแลสตาติภะคะเดพอหะอยู่เลชอเป้าเป้าวิอลกะกะกะกะชิเลเลเนหัวตูเนหือเยกะกูเฮกูฟาเชกะปุตุอปูนะเลียกะกะเตกะเลเลกะคะเดฝะแมเรียกให้เตแลอวิอเนละหุยะติภาปอโทปอโทวาซาเปื่อวิอจื้อจื้อวิชอติผาชอเป้าก่อนนาสิแม่เรียชนิดคือ
ว่าซาเปื่อวิ่งจะเจ๊จ้าวิถับตัวโรคหูดับก็ไปเล่นนะปอมากระปูวินะโรคหูดับก็ไปอันนาเพะวิงาคือแท่งเหมียวนาติทอมงาคือแท่งเหมียวนาติตอพ่อเพะมาจ้าวินาบะเต้เจชุดที่คือเรียกโรคหูดับเพะวิเซ็ตสระเกาจิแม่ชอบกับสมาวิแม่เรียกคาเดติแม่เลยจ้าเรียกฮอกขับติผักโกจึจากโกสาเปื่อวิ่งจะใจแย่เฮโกติผักผาล็อกโกลีวาสกาติปอลูก็เป็นนั่นเลยก็จ้าวิ่งก็มาวิกาพี่อะไรก็อะไรเรียกเฮโกชอบกับโซแม่เรียกไงคือแท่งเหมียวนาติต่อพ่อออกคอลลี่จะเขาเป้ากับแพะมาวิโยเรียกเฮโกเซ็ตสก้าเกาเจก็มาเซวิกาง่าก้าเกาเจคาเดเลจะเขาเป้ากับเรียกนาวิชอกับที่เขามาตะลาเชวิเจเฮโกคาเดติแม่เลยจ้าเรียกเตียลิลิกาหมอก็แม่วิติญคาตาสแม่เลนหัววิอาสานหัวตูลาชูลาวิแม่ปุถุงาคือจาวจิเมียวคลุกาลีเตฮาปอคลุจิติจุกมายามะอยู่กาเวเลอเยจาปุเวคดีอยู่กาเวสหาฮิคดีเจยามะสอยู่กาเวติชเตลาสเจเลคเตเลจขอปออานาชอยจาปุเวเกาจากอดอเลออยจาวิชวานาชตอปิเวงาฮิเซฮาเซชกาเกาเจคาเตลคุณประพฤกกวิอคโลกาเชตาวิกาเซฮิเซฮาเซชญิคดีจิแมโออยจาปุเวกาลิมิจมิจพอลูลามาจาติญญิกวยเลนาชปุลูลาปากะบอกะบอแปปะเลตัญุตะฮาบอดาวิทัปโตชุบอแปฮิเวเลไมแมโกให้ปุขอสกะบาลาวิเจกะขอกะโกลาวิเจเลโอฮีโอมือสเจมาฮีโอเซโอลาสติโววิโกมาชติคือเรียกให้กว่าตานุติภากะยูกามาจาแม่เรียกอยิจาปุเวงาฮุมเมียวคโลชูกาติปาติภาจอวิแม่เรียกให้กว่าที่วิจอวิดาวิก้ามีวิโอเรียกข้ากฎหมายมาพิมายาวิกาติภาทะนิเลติจาตินิฟุตินิกาจากาเรียกนิคัสแม่เรียกหลอกว่างาฮุเพซาปอซาจากุทกาอามีวิโอเรียกข้าข้อพิธาติยาเลกาตาวิเรียกพุชิมอจิตติภาลกุแลเลกากะนะเลนคัสกะมาจชูยูกาลากอยูขอปูวิแมแลเนหอตุกะทอคอกะกอเชวิแมเรียกกอติกาลิลิกะทีวีจอวิดาวิกาทะติจะเลจะดิจะเลอะโลตานยุตอมอติภาทอกะบะมาจอเวเลงาคือไทมิกอคอลกคอลุลาเลกะกะจาลาเชเวติภากะยูเวแมงาคือราหุยากะบะมาจอเลกะติจาเชเวลอกคะเดนิเลแฮคอมตอเชเวทะคะไกกะยูกะวิลอลิโนมือฟ้าพอแต่ก็ชะได้หมอกะจากะจาลาวิเจยะคะกะบะมาจอวินาเลกะจากะจาลาวิลิมาอคอกะมาลอลอยติเลคอลุลาเลขอคุณหลอกคุยให้ผู้ขอให้พ่อเวก้ากาจ้าเชกาเลียอยู่เวลาแม่ลีนัวมือฟ้าพ่ออางักขอกาอยู่กาหมอแม่เลียแค่เตี้ยแล้วนัวแม่เสลียมพ่อกาเลียอยู่กาวิเจบะมาจวีเลียไทยมีก่อขอลุกขอลุลาเลก้ากาจ้าลาเชวิโอกาอยู่กาวิเจแม่เลียขัดเองแม่เลียชุดนี้คือขอคุณหลอกคุยพ่อกาชุดตาอยู่เชลแม่เมื่อขอพ่อเจติมาเฮเลียบะมาจวีขอลุลาเลขอลุลาเลก้ากาจ้าลาเชวิไปผักก็เวนะใครแต่แรกเลยบะก้ากาจัตุเวลิมาติรู้ลาวิชอติผักกาเรียงอ่ะคือไทยมีเวก้ามากาเตก็เวก้าติผักล็อกโอมากาเตแม่เรียเตวิล็อกโอชูจูเวเรียงอ่ะคือจิมายอโคโลกากาติกาอยู่เชียวจะขอสมอหอเชียลาวิเจเล่เขาก็อยู่กับคนเลี้ยงมือวิแม่เล่ปอลิแม่เลี้ยงกับมือเล่เล่บากัติกากระจับปากกับมือวิแม่เล่เขาก็งาคือตีกันเล่เล่กับกัติจับวิโอคลุกามือมีวิโอเลี้ยงข้ามือมีต้องมือมีกังกระจับวิโอเลี้ยงข้ากดไม้ถ้าขาเด็กหาซาเล่กับตีวิโอเล่จะกับยันยูเวลาเล่กับลาวิโอตีต่อเป้ากับตีฮาเล่ฮิตสุดๆรู้แล้วเล่ากับพี่ลาเชวิโอบูจ้าแม่เล่เขาเตลอเฟซบุ๊กเป้าตีฮิกับพักเฮลุลาล้อเล่เขาแล้วออฟฟิศวิทยุเรดิโอพอค่ะนี่ก็นามาสอเรียกก็งาคือเล่าอย่าซาตาบุลาเวยานี้เล่นอพอมือเป่าพ่อกะมือยีลาจ้าเจเรียกมือยีลาจ้าแล้วติเชกติมาเกาเจกาเจเรียกกาเจวิอยัดแต่สวะเรียกก็กาคาเดเจเรียกมือยีลาก็มือยีตีเนี่ยเรียกกาตาเต
เลเชหาลาวิแม่เลชะดิเจเวมุยีแลเชหาวิมุยีแม่เลสลามาโอนอมาลาวิจอจาเจน้องกรากราก็เลยอบูจาเลอวิมาอาติกานาภาพรกาลินาพือมาระกาลิอบูจาแม่เลเลบตาลาวิคอมเมนต์บุลาวิจุจาวิอคโลลิงาคือลาหุยาก็เลยคอมเมนต์กะคะเดเจกอละกอลาวิทัปปะตออยาอยู่แล้วกอลาติโยเลอวิมาดอคำไอแสก็แลเลนอพาอเลอเภอเพรามุยลาจาเจอบูจาเลสาตาฟุลาเวสวีมอเนสวีเอญิมาสเอฟุตาลาเวกะอบูจาเมเลคาเตเลเลงาคือลาหุยาอุ้ยเตเคเฮเมเลโออามาติเลเจฮิโอชกาเตเคเฮเมเลโอคาเตเลเลงาคือลาหุยาไลพอกะตอยอฟุลาเวเลมุยีลาจ้าเจ้子夜哪哪吃的个的包啊子夜哪哪吃的烤的包这的就为个为嘛黑拉萨毛只有咧啊我是开玩笑错的烤为啊的包这的就为有咧的包这的就为呀卡的包个嘛就就是为错的怕了个咧阿拉的包了个的烤为啊尼古个就为咩咧黑个的烤的包就切为了个的烤为啊的古这的就土路为有了黑个只耶我不买安那来只他个个个他个个发了个为咩咧啊我不家里那拉为不那古个木伊拉家咩只哦猫咪抱咧不那古抱个木伊拉家只咩妈妈ติกาก็แลเลยฮะก็ติต่อเป้าเนาะกูมาลาเวอบูจาเจเลยอบูจาเลยติต่อเป้ากันงาฮือลาหุยาลิบตาลาเวติปอตาลิบุสโกคอมเมกะใครจุจาเลวาสาลิงาฮือลาหุยาโกลาเวยูฮืออายิมาติลาเวคิโยเจโออายิเตียเวเลติปอปอโกวอมาไตเวออยาปุยลาเวเลคกออยาอยู่แต่แลคอมเมกะคะเดนีแลวอลาลินพอนิพอกะลิติต่อเป้ามาโก้เฟซบุ๊กเป้ากะลิติต่อเป้ากันนี่ฮากะพระตะลาเลอกะปิลาเชวิกะอบูจาแม่ยะกอยะนิมะละกอเวอยะตึปอเลเลอยะปูโลเพเลเอเลอบูจาเลอกะปิลาเวกดไลค์กดแชร์ติแลเลอกะปิลาเชวิเตกะลิลิกะอบูจาแม่เลคะกอยะนิมะละกอซาวอจาติเชวิมาโกลิจาเชอวิชอติผาละกอกะจาแม่ดอแม่ปิแม่จาวิอยะกอคะเดจาเลอยะจจไม่ละกูฟื้ออันนาแพลละกูตุขจาเลจาวิดอวิกาอายุจาเลละกูหนอคาเคติจาโกหนอตุกาอุคิเพวิทัปปะตอนาเลติกาเลเลเลอบูจาแม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียเปิดถนนเชื่อมต่อด่านเสด็จแห่งใหม่บุกิจกายูฮิตัมอย่างเป็นทางการเพิ่มศักยภาพการค้าและการคมนาคมปภ.แจ้งเลี่ยงถนนประชาธิปกช่วงแยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่เพื่อซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้พร้อมส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนเช้านี้ทางการสหรัฐยังคงเดินหน้ากระบวนการเจรจาระดับเทคนิคกับอิหร่านแม้กองทัพสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMICV ครับโดยมี4ชาติร่วมชิงชัยที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีของไทยและมาเลเซียร่วมเปิดถนนเชื่อมด่านเสด็จแห่งใหม่บูกิจกายูฮิตัมอย่างเป็นทางการเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือและมิตรภาพยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง2ประเทศเพิ่มศักยภาพการค้าการคมนาคมและการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกัตโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรเสด็จแห่งใหม่จังหวัดสงขลากับด่านบุกิจกายูฮิตัมของมาเลเซียโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้ร่วมกันเปิดด่านศุลกากรทั้งสองฝั่งโดยได้จับมือกันณจุดกลางระหว่างประตูด่านและถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรเสด็จแห่งใหม่กับด่านบุกิจกายูฮิตัมด้วยขอบคุณนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งชื่นชมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จย้ำว่าการเปิดถนนเชื่อมต่อด่านครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการเปิดใช้โครงสร้างพื้นฐานสายใหม่แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งระหว่างไทยและมาเลเซียในการยกระดับการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้ารวมทั้งลดความแออัดบริเวณด่านเสด็จบูกิกายุนตัมสำหรับการศุลกากรเสด็จแห่งใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2562แต่ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้เนื่องจากไม่มีถนนเชื่อมต่อกับด่านบูกิกายุนตัมฝั่งมาเลเซียก่อนที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกันก่อสร้างถนนเชื่อมด่านจนแล้วเสร็จในปีนี้จะเปิดให้ประชาชนและภาคธุรกิจใช้สัญจรและขนส่งสินค้าได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาของทุกวันภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้นำนายกรัฐมนตรีเดินไปยังฝั่งมาเลเซียเพื่อร่วมเปิดแผ่นจารึกและรับประทานอาหารกลางวันจากนั้นช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับมายังจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1อำเภอหาดใหญ่ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียจำนวน2 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนการบรรเทาผลกระทบและการฟื้นฟูความเสียหายจากสถานการณ์มหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยกระทรวงการคลังได้ลงนามรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก ADB ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รับความช่วยเหลือดังกล่าวในนามรัฐบาลไทยเพื่อนำไปฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเมื่อปี2568ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการนี้สะท้อนความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องที่จะเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนของทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์จากการพัฒนาร่วมกันนอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันโครงการสำคัญอาทิการกลับมาเปิดเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างจังหวัดสตูลกับเมืองกัวลาปาริสการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรันเตาปัญจังและการก่อสร้างสะพานเชื่อมชายแดนแห่งใหม่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนกระทรวงคมนาคมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินนำระบบบริการข้อมูลการบินมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยมุ่งหวังเพิ่มประสิทธิภาพการบินและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองรอง
3: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด หรือบวท.เร่งพัฒนาระบบบริหารการจราจรทางอากาศโดยเตรียมนำระบบ Aerodrome Flight Information Service หรือ AFIS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอัตโนมัติในการให้บริการข้อมูลการบินมาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินไม่หนาแน่นเพื่อลดการใช้กำลังคนควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยมีแผนนำร่องใช้ที่สนามบินแพร่และสนามบินเพชรบูรณ์ภายในปี2571ก่อนที่จะขยายผลไปยังสนามบินภูมิภาคอื่นๆต่อไปนอกจากนี้รัฐบาลยังเล็งเห็นศักยภาพของสนามบินพิษณุโลกในการเป็นประตูสู่ภาคเหนือตอนล่างเชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดสุโขทัยเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และตากซึ่งปัจจุบันมีเที่ยวบินเฉลี่ย 1,838 เที่ยวบินต่อเดือนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางกระจายไปสู่ท้องถิ่นและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองพร้อมกับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบอย่างเป็นธรรมผ่านโครงการโปรโมชั่นเคียงข้างเกษตรกร
4: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบอย่างเป็นธรรมผ่านโครงการโปรโมชั่นเคียงข้างเกษตรกรด้วยการมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย1เดือนทุกวงเงินสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรที่มาใช้บริการจำนำกับโรงรับจำนำของรัฐระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569นี้เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงทั้งนี้ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวล่าสุดมีเกษตรกรจำนวน38รายใช้สิทธิ์แล้วรวม72หัวจำนำคิดเป็นวงเงินรับจำนำรวม 2,654,600 บาทโดยสาขาที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดคือสาขาพิษณุโลกรองลงมาคือสาขาลำพูนสาขาลพบุรีสาขาสุพรรณบุรีและสาขาปลวกแดงตามลำดับด้วยเกษตรกรที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:30 นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐบาลเปิดให้หน่วยงานต่างๆเสนอการช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงขั้นตอนภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน400ล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญว่าหลังจากนี้หน่วยงานต่างๆจะต้องเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานในระยะยาวแนวทางเบื้องต้นจะต้องเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเช่นโครงการสนับสนุนด้านดอกเบี้ยหรือช่วยเงินดาวให้กับประชาชนเช่นกระทรวงการคลังเสนอโครงการช่วยเงินดาวสำหรับผู้ขับรถแท็กซี่รถตู้หรือรถขนส่งสาธารณะในการเปลี่ยนผ่านยานพาหนะไปสู่พลังงานแบบ EV หรือกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุนเงินดาวให้กับประชาชนที่ต้องการทำหลังคาโซลารูฟท็อปโดยแต่ละหน่วยงานจะเสนอโครงการเข้ามาและจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์และกรมบัญชีกลางทำหน้าที่กลั่นกรองโครงการว่าโครงการใดผ่านหรือโครงการใดควรมีการปรับปรุงหรือแก้ไขซึ่งแต่ละโครงการจะต้องไม่ซ้ำซ้อนและตรวจสอบได้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุการที่พ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญช่วยสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตร้อยละ 2.2 ถึง 2.3
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญทำให้การลงทุนเกิดความต่อเนื่องส่งผลดีต่อการจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวผลโดยตรงคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกขับเคลื่อนต่อเม็ดเงินจะถูกนำมาทยอยใช้เห็นได้ชัดคือความเชื่อมั่นในเดือนมิถุนายนที่สูงขึ้นในรอบ4เดือนจากราคาน้ำมันปรับลดลงเศรษฐกิจจะค่อยๆฟื้นตัว GDP จะขยายตัวประมาณ 0.6 ถึง 0.8 จากโครงการนี้และคาดการณ์ว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพัฒน์คาดว่าจะเติบโตได้ร้อยละ 2.2 ถึง 2.3 สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดจะทำให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการปรับเปลี่ยนใช้รถ EV มากขึ้นรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีรองรับพลังงานสะอาดคาดว่าจะดำเนินการในปีหน้าจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนไตรมาสที่4อย่างน้อย 2-3 หมื่นล้านบาทจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมั่นและการลงทุนในกรอบระยะ 2-2.5นายธนวัฒน์พลวิชัยยังกล่าวถึงเหตุผลที่ทำให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะรัฐบาลมีกรอบกฎหมายที่ชัดเจนใช้ความจำเป็นเร่งด่วนจากวิกฤตด้านพลังงานที่ทั่วโลกต่างเผชิญมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเวที IEAT Fair 2026ชูแนวคิดอุตสาหกรรมวันไมล์ประกาศศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรม IEAT Fair 2026ภายใต้แนวคิด One Mind One IEAT Powering Global Industry จัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอโดยมีนางเมลินดากูดผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาร่วมสะท้อนมุมมองการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมสีเขียวในยุคที่สถานการณ์โลกมีความผันผวนโอกาสนี้นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอกล่าวรายงานว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับผู้บริหารและเครือข่ายอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมกว่า400คนกว่า100บริษัทจากนานาประเทศและกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่ต้องเปลี่ยนผ่านจากการแข่งขันด้วยต้นทุนต่ำไปสู่การสร้างระบบนิเวศธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการลงทุนแห่งอนาคตอาทิAI, EV และ Data Center ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการแสดงศักยภาพของไทยในการรองรับการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนไทยเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานสีเขียวและผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างสมดุลทั้งในมิติการลงทุนเทคโนโลยีและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7: กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการนักลงทุนผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมพันธมิตรระดับประเทศไทยและนานาชาติได้ร่วมนำเสนอศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยโดยเฉพาะการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมจากต่างประเทศควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกิจกรรม IAT Fair ในวันนี้นะครับกนอได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจนะครับมี BOIมี EEC นะครับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมี World Bank นะครับแล้วก็มีภาคเอกชนรวมถึงมีผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญได้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
6: นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างกนอและผู้ประกอบการ24หน่วยงานในพื้นที่มาบตาพุทธคอมเพล็กซ์เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วแบบหมุนเวียนหรือ Closed Loopซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 115,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีอีกทั้งยังเป็นการช่วยในการลดต้นทุนพร้อมสร้างงานสีเขียวในพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ปฏิพลสัทพมารายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ปกป้องข้อมูลสุขภาพประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ
8: นายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมประชุมหารืออย่างเป็นทางการกับพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสคมช.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนจากทั้ง2หน่วยงานเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มุ่งยกระดับการคุ้มครองข้อมูลและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบดิจิทัลภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับเป้าหมายสำคัญในการหารือครั้งนี้คือการยกระดับการคุ้มครองระบบสารสนเทศและข้อมูลสำคัญของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้รัฐกุมจะได้มาตรฐานระดับสากลนับเป็นมิติใหม่ของการผสานองค์ความรู้ดั้งเดิมเข้ากับความปลอดภัยยุคดิจิทัลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและรักษาความมั่นคงทางสารสนเทศของชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปโดยเน้นย้ำไปใน2ส่วนสำคัญคือข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมสูงข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประชาชนผู้ใช้บริการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะมีความปลอดภัยสูงสุดจากการถูกโจรกรรมหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์การบูรณาการร่วมกับสกมช.ครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพและถือเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนและปลอดภัยโดยทั้งสองหน่วยงานพร้อมเดินหน้าผลักดันกรอบความร่วมมือใน4มิติหลักเพื่อรับมือความท้าทายในยุคดิจิทัลประกอบด้วยการยกระดับมาตรฐานนโยบายความปลอดภัยไซเบอร์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการเฝ้าระวังสร้างระบบเตือนภัยและแนวปฏิบัติในการเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างทันท่วงทียกระดับโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้มีความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในนราธิวาสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
10: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณนะหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่11อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสองหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน50ชุดมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่ในหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานองคมนตรีได้เชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีว่าทั้งสองพระองค์ทรงห่วงใยต่อสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและทรงห่วงใยในความปลอดภัยของทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจให้ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งรอบคอบและเต็มกำลังความสามารถปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
9: ส่วนการดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครองพร้อมมอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกคำสั่งทางยุทธการเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่เสี่ยงและสถานที่สำคัญพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้นายอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลขในแต่ละพื้นที่ลงตรวจสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งเพื่อประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยและปรับปรุงแผนป้องกันให้เหมาะสมโดยปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีสถานีบริการน้ำมัน43แห่งเปิดให้บริการ42แห่งสถานีบริการก๊าซสำหรับรถยนต์1แห่งและโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม4แห่งพร้อมกันนี้ได้ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความพร้อมด้านกายภาพของสถานประกอบการทั้งรั้วระบบไฟส่องสว่างกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV รวมถึงการจัดกำลังรักษาความปลอดภัยให้สอดประสานกับแผนปฏิบัติของทุกฝ่ายเพื่อป้องกันเหตุอย่างเต็มประสิทธิภาพและหากเกิดเหตุขึ้นจังหวัดจะเร่งรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับพร้อมดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการปภ.แจ้งเลี่ยงถนนประชาธิปกช่วงแยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่เพื่อซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้พร้อมส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนเช้านี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนประชาธิปกช่วงตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่เนื่องจากมีการปิดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และปรับปรุงพื้นผิวจราจรที่ได้รับผลกระทบโดยประสานแผนการจราจรกับกองบังคับการตำรวจนครบาล8และกรุงเทพมหานครโดยผู้ที่ใช้เส้นทางฝั่งพระนครไปวงเวียนใหญ่หากใช้เส้นทางสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธขอให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาและใช้แยกคลองสารเข้าถนนเจริญนครและเข้าถนนเจริญรัฐเพื่อออกสู่วงเวียนใหญ่ตากสินหากยังไม่ข้ามฝั่งแนะนำให้เปลี่ยนไปใช้สะพานพระราม3หรือสะพานกรุงเทพแล้วตัดเข้าถนนรัชดาท่าพระเพื่อเข้าสู่วงเวียนใหญ่จากทางทิศใต้แทนส่วนเส้นทางจากฝั่งธนบุรีไปแยกบ้านแขกจากวงเวียนใหญ่ให้ใช้ทางออกถนนลาดย่ามุ่งหน้าแยกคลองสารแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อขึ้นสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธหากไปทางสาทรให้ใช้ถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานตากสินหรือหากไปทางปิ่นเกล้าให้ใช้ถนนอินทรพิทักษ์ออกสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ทั้งนี้ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าหลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะผ่านแยกวงเวียนใหญ่แนะนำให้ใช้รถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่หรือสถานีกรุงธนเผื่อเวลาเดินทางอย่างน้อย 30-45 นาทีปฏิบัติตามป้ายแนะนำเส้นทางและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งปิดการจราจรพื้นที่ดังกล่าวโดยส่งให้ประชาชนพื้นที่เขตตลิ่งชันเขตธนบุรีเขตบางกอกใหญ่เขตบางกอกน้อยเขตสัมพันธวงศ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตบางรักเขตสาทรเขตดุสิตเขตภาษีเจริญเขตพญาไทเขตปทุมวันเขตบางคอแหลมเขตคลองสานกรุงเทพมหานครได้รับทราบข้อมูลโดยระยะเวลาที่จะให้แสดงการแจ้งเตือน2ชั่วโมงทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ LINE ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัยปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามและเฝ้าระวังการทรุดตัวของโครงสร้างอาคารรอบจุดเกิดเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าน
11: ายพงศ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองส่งผลให้เกิดการสุดตัวและรอยร้าวบนผิวจราจรถนนประชาธิปกเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมากรมโยธาได้นำทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอาคารและวัสดุวิศวกรรมลงพื้นที่ประเมินความมั่นคงแข็งแรงของอาคารในพื้นที่โดยรอบเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโครงสร้างอาคารพร้อมให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนสูงสุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
9: ขสมก.ปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวหลีกเลี่ยงบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่4แยกบ้านแขกขสมก.ปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวเลี่ยงบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่4แยกบ้านแขก เนื่องจากมีการปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่4แยกบ้านแขกขสมกจึงมีความจำเป็นต้องปรับเส้นทางสำหรับรถโดยสารที่ผ่านจุดดังกล่าวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจำนวน5เส้นทางได้แก่สาย21 4-6 วัดคู่สร้างมหานาคสาย37 4-9 ท่าเรือพระประแดงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาย15 4-2 วงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูสยามสาย7ก4-48 พุทธมณฑลสาย2พหูรัตน์และสาย3 2-37 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีทั้งนี้ผู้ใช้บริการควรเผื่อเวลาในการเดินทางโดยสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center โทร1348เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 22:00 น.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้และเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัด
12: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่13ถึง17กรกฎาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ซึ่งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่5จังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นบาวีและฝนตกสะสมต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาถึงอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีที่ถึงแม้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมบริเวณภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกโดยเฉพาะใน5จังหวัดได้แก่ระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวประเมินสถานการณ์สำรวจพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอาทิการตัดแต่งกิ่งพืชลดความเสียหายจากลมพายุและเตรียมช่องทางการระบายน้ำออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำขังเป็นต้นนอกจากนี้ในช่วงกลางเดือนนี้คาดว่าประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ซึ่งสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลผลิตทางการเกษตรและพื้นที่แปลงปลูกได้จึงควรเตรียมการป้องกันในระยะยาวอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่าอิทธิพลความแปรปรวนของสภาพอากาศประกอบกับสถานการณ์เอลนินโญที่ทวีความรุนแรงในปีนี้นอกจากเกษตรกรต้องเตรียมพื้นที่รับมือก่อนและขณะเผชิญเหตุแล้วเกษตรกรควรจะต้องพัฒนาทักษะและศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวเพื่อประกอบอาชีพการเกษตรผ่านความแปรปรวนของการเกิดภัยพิบัติต้องสามารถฟื้นฟูพืชและพื้นที่การเกษตรหลังเผชิญภัยพิบัติให้กลับสู่สถานการณ์ปกติด้วย นอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรร่วมกันป้องกันและฟื้นฟูการทำเกษตรในทุกสภาพอากาศส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังกรณีเกิดความเสียหายกรมส่งเสริมการเกษตรจะตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรที่เป็นปัจจุบันเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนการช่วยเหลือที่กำหนดไม่เกิน90วันนับแต่วันเกิดภัยโดยเกษตรกรสามารถติดตามสถานะการช่วยเหลือได้ผ่านทางเว็บไซต์ disaster.doae.go.th ทั้งนี้หากเกษตรกรต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในพื้นที่ได้ทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงเดินหน้ากระบวนการเจรจาระดับเทคนิคกับอิหร่านเกี่ยวกับประเด็นโครงการนิวเคลียร์เพื่อทำให้แน่ใจว่าอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าการที่อิหร่านโจมตีเรือเหล่านี้ถือเป็นการก่อการร้าย
9: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศยกระดับกองกำลังนิวเคลียร์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณพร้อมผลักดันแผนยกระดับกองทัพให้มีมาตรฐานความเชี่ยวชาญและทันสมัยหลังการประชุมคณะกรรมการทางทหารกลางของพรรคแรงงานเกาหลีเมื่อวานนี้นอกจากนี้ยังเตรียมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคของระบบการรบและมาตรการเร่งปรับปรุงฐานทัพเรือให้มีความทันสมัยพร้อมย้ำว่าสันติภาพและความมั่นคงของประเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีกองทัพที่แข็งแกร่งและจัดการภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบทั้งนี้เกาหลีเหนือประกาศเป็นรัฐนิวเคลียร์ที่ไม่อาจย้อนกลับนับตั้งแต่ปี2562หลังการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงฮานอยของเวียดนามประสบความล้มเหลวเนื่องจากขอบเขตการปลดอาวุธนิวเคลียร์และการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรไม่ตรงกัน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวไปยังหมู่เกาะสากิชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นหมู่เกาะห่างไกลที่อยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันในวันนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจสร้างความเสียหายที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีส่งผลให้ทางการญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยลมกระโชกแรงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มพร้อมยกเลิกเที่ยวบินหลายสิบเที่ยวไปจนถึงวันเสาร์นี้ขณะเดียวกันปิดให้บริการเรือข้ามฟากเป็นการชั่วคราวขณะที่รัฐบาลไต้หวันสั่งอพยพประชาชนกว่า 1,000 คนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกและจัดเตรียมกำลังทหารเกือบ 29,000 นายให้พร้อมปฏิบัติภารกิจบรรเทาภัยพิบัติในทันทีแม้ว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีจะไม่พัดขึ้นฝั่งในไต้หวันโดยตรงแต่จะทำให้มีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในหลายพื้นที
9: ่สำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตรองเท้าแห่งหนึ่งของบริษัทขุยเถิงในเมืองจิ้นเจียงมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิง500นายสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงงานแห่งนี้ได้สำเร็จแล้วและช่วยเหลือพนักงาน213คนอพยพออกจากจุดเกิดเหตุได้อย่างปลอดภัยขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ในมณฑลฝูเจี้ยนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้และนำตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: ศึกฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2-0โดยได้ประตูจากคิลิยันเอ็มบัปเป้และอุสมาเน่เดมเบเล่ฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเตรียมพบกับผู้ชนะจากคู่ของสเปนกับเบลเยียมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ22ของโลกลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแม้จะพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ให้กับญี่ปุ่น1-3เซต15-2521-25 25-22 22-25ทีมสาวไทยทำผลงานชนะ2นัดแพ้8นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนญี่ปุ่นเก็บ3แต้มแรกในสนามนี้ทำผลงานชนะ7แพ้3มีรวมเป็น19แต้มขึ้นไปอยู่อันดับ6สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับบราซิลทีมอันดับ2ของโลกในวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 นเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125 Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและเป็นมือวางอันดับ6ของรายการประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะแคโรไลน์โดไฮนักเทนนิสเจ้าถิ่นไปได้ขาดลอย6-3และ6-4ทำให้มนัญชยาผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีอาหมาอีก1นักหัวเจ้าถิ่นมืออันดับ299ของโลกต่อไปเทนนิสอาชีพสิงห์ TATP Tour สิงห์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีพัฒนินทร์ชีพชาญเดชโชว์ฟอร์มสำราญคามือ

0: สำหรับรายการต่อไปถึงที่ ATP Championship แข่งขันระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคมคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางแข่งขันด้วยตนเองส่วนนายวิษณุวิทยวราวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่าจังหวัดชัยนาทมีความพร้อมทุกด้านโดยจุดเข้าเส้นชัยจะมีความประทับใจแน่นอนและเชิญชวนนักปั่นทั่วประเทศร่วมในการแข่งขันผู้สนใจสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th นายพัชกรรังสีวัฒน์ศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยการแข่งขันรายการนี้เป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงในอาเซียนมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยโปรแกรมการแข่งขันของทีมไทยวันที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดของไทยแข่งขันเวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายพัชกรรังสีวัฒน์ศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความสำคัญกับการพัฒนากีฬาในทุกระดับเพราะกีฬามีส่วนสำคัญในการพัฒนาคนกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศกระทรวงจึงส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
1: ภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านสุศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกๆกีฬานะครับในการพัฒนากีฬาให้จากระดับการแข่งขันที่เป็นชิงชนะเลิศไปสู่กีฬาอาชีพได้ในอนาคตครับแล้วก็อย่างที่ในวันนี้เป็น BYD DMI 6 CV Cup นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งนโยบายที่อยากให้การแข่งขันระดับนานาชาติมาอยู่ที่ประเทศไทยครับเพราะว่าเป็นในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที
0: ่นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในส่วนของความคาดหวังนั้นในรายการ CV Cup จะเริ่มที่ประเภทชายที่ฟิลิปปินส์ต่อด้วยอินโดนีเซียก็จะมาประเภทหญิงที่เวียดนามและไทยโดยทีมวอลเลย์บอลไทยชุด CV ครับมีนักตบที่สามารถทดแทนกันได้ก็ยังเชื่อว่ามีศักยภาพพอที่จะคว้าแชมป์ได้แต่ในส่วนของทีมชายก็ยังมีปัญหาตัวเซตบาดเจ็บอยู่แต่ทุกคนก็จะสู้อย่างเต็มที่แน่นอน
2: ในส่วนของนักกีฬาเนี่ยในขณะนี้นะครับก็เราก็ยังเชื่อมั่นว่าเราก็สามารถที่จะยังมีศักยภาพพอที่จะเป็นแชมป์ได้นะครับแต่ว่าโดยที่ทีมชายเนี่ยในขณะนี้เราก็มีปัญหานักกีฬาระบาดเจ็บอยู่พอสมควรนะครับแต่ทีมหญิงเรามีนักกีฬาที่พอจะทดแทนกันได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ทุกคนก็สู้ครับนะครับก็สู้อย่างเต็มที่ก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่นะครับ
0: ทั้งนี้การแข่งขัน BYD DMI CV ครับประเภททีมชายสนามแรกแข่งขันที่ประเทศฟิลิปปินส์วันที่15ถึง19กรกฎาคมและสนาม2ที่ประเทศอินโดนีเซียวันที่22ถึง26กรกฎาคมส่วนประเภททีมหญิงสนามแรกแข่งขันที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจัดการแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO Cup 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยโดยมีพันโทหนุนสัชนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยและนักเตะในโครงการ GLO Star เข้าร่วมพันโทหนุนกล่าวว่าโครงการ GLO Star ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการค้นหานักเตะที่มีศักยภาพโดดเด่นเพื่อมอบโอกาสในการพัฒนาฝีเท้ากับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยเดินตามความฝันภายใต้แนวคิดโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริง
3: โอกาสที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับเพราะว่าเรามี GLO Star ด้วยนะครับแล้วก็ GLO Star เนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นใน6เดือนแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเยาวชนคนไทยในแต่ละทีมเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญของเจลครับนะครับ
0: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO ครับ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยจะแข่งขันระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมณสนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังณสนามสุพัชลาไส

0: มีการคัดเลือกนักเตะในโครงการ GLO Star จากนักเตะที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง7ภูมิภาคเหลือรุ่นละ15คนเข้าสู่ GLO Star Camp ก็คัดเลือกเหลือเพียงรุ่นละ3คนเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา6เดือนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงบิลลี่จีนคิงคัพไบเกรนเบด2026ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีโดยทีมสาวไทยได้แข่งขันเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปหลังจากทำผลงานคว้าแชมป์กลุ่ม1ที่ประเทศอินเดียนับเป็นการได้เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปในรอบ12ปีของทีมไทยซึ่งนักกีฬาได้แก่พัชรินทร์ชีพชาญเดชอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อเพียงทานผลิพืชและกมลวันยอดเพชรพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสงครามสงครามเขียนสอเสืององงูคอควายรอเรือสระอามอม้ามาจากคำในภาษาสันสกฤตว่าสังครามะหมายถึงการรบหรือการต่อสู้ที่มีคนจำนวนมากประหัตประหารฆ่าฟันกันด้วยอาวุธและมีความหมายเปรียบเทียบว่าการต่อสู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาวะของการสู้รบด้วยอย่างสงครามปากสงครามชีวิตสงครามเศรษฐกิจเป็นต้นคำว่าสงครามยังประสมกับคำอื่นได้อีกเช่นสงครามโลกหมายถึงสงครามใหญ่ที่มีหลายประเทศเป็นคู่สงครามสงครามกลางเมืองหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
7: ต่อไปเป็นข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงและทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตัวเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ finearts.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์02-528-4907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง5วิธีถนอมสายตาอวัยวะสำคัญของร่างกายท่านผู้ฟังครับดวงตาถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างหนึ่งของร่างกายเพราะช่วยในเรื่องของการมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวสะดวกต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันแต่ปัจจุบันหลายคนมองข้ามความสำคัญของดวงตาโดยการใช้งานดวงตาที่หนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวัยทำงานที่มักทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆหรือเสพสื่อดิจิทัลผ่านโทรศัพท์มือถือในที่แสงสว่างน้อยอาจส่งผลต่อการทำให้สายตาเลือนรางได้ในอนาคตเกิดปัญหาด้านสายตาเช่นปวดตาตามัวตาแห้งสายตาล้าสายตาสั้นรวมทั้งผลข้างเคียงเช่นปวดศีรษะปวดหลังปวดเมื่อยคอบ่าไหล่กรมอนามัยมีวิธีแนะนำการถนอมสายตาซึ่งจะช่วยให้เราใช้ดวงตาได้อย่างเหมาะสมไม่เป็นอันตรายในอนาคตและรู้สึกผ่อนคลายอีกด้วย 1. กระพริบตาให้ถี่ขึ้นลดอาการตาแห้งหรือใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น2. จัดวางคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมให้หน้าต่างอยู่ทางด้านข้างของจอคอมพิวเตอร์เพื่อลดแสงตกสะท้อนบนหน้าจอพร้อมทั้งจัดระดับจอภาพจากจุดศูนย์กลางของจอให้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาประมาณ 4-9 นิ้วและไม่ควรให้จอภาพอยู่สูงหรือต่ำจนเกินไป 3. เลือกแว่นที่เหมาะสมกับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่ผลิตมาเพื่อกรองแสงจากหน้าจอโดยเฉพาะและใช้เลนส์สีเขียวอ่อนที่ช่วยให้สบายตาและลดแสงสะท้อนจากจอภาพ4. เลือกใช้ตัวอักษรใหญ่เวลาพิมพ์งานและปรับความเข้มของตัวอักษรให้มากขึ้นโดยเลือกตัวอักษรและความเข้มที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ดวงตาทำงานหนักมากจนเกินไปและ 5. พักสายตาทุกๆชั่วโมงโดยเปลี่ยนอิริยาบถหรือลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายเพื่อพักสายตาและป้องกันอาการปวดเมื่อยจากการใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจจะส่งผลต่อโรคอื่นได้นอกจากนี้ยังแนะนำให้ทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาอาทิผักผลไม้หลากสีเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระอย่างวิตามิน A ช่วยปกป้องกระจกตาช่วยการมองเห็นในที่มืดปลาเพราะมีกรดไขมันโอเมก้า3ไข่ เนื่องจากในไข่แดงจะมีสารลูทีนและซีแซนทีนซึ่งจะช่วยบำรุงระบบการไหลเวียนของเลือดและเส้นเลือดฝอยที่เลี้ยงตาป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพของดวงตาอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่อง5วิธีถนอมสายตาอวัยวะสำคัญของร่างกายเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: กอกว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงคงล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคน มาห่วมแหงห่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
6: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
10: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
9: หืมทำยังไงหรอ
10: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
9: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
10: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดินทรุดตัวย่านวงเวียนใหญ่ตลอด24ชั่วโมงลดผลกระทบต่อประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดินทรุดตัวย่านวงเวียนใหญ่ตลอด24ชั่วโมงย้ำต้องลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ยกระดับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่อย่างเต็มกำลังโดยกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณีดินทรุดตัวส่งผลกระทบต่อท่อประทานและระบบจ่ายน้ำจากข้อสั่งการดังกล่าวกปน.ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขาพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทันทีหากมีความจำเป็นนอกจากนี้ยังได้จัดรถบริการน้ำดื่มเย็นในพื้นที่และเตรียมพร้อมชุดปฏิบัติการด้านระบบผลิตและระบบท่อส่งตลอดจนประสานลูกค้ารายใหญ่ให้สำรองน้ำไว้เต็มความจุแล้วทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยยึดหลักเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยในช่วงเย็นวันนี้จะลงพื้นที่ร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดต่อไปขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำรั่วซึมอุโมงค์บริเวณแยกวงเวียนใหญ่พร้อมยืนยันรฟม.เฝ้าระวังตลอดแนวโครงการและได้ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมอย่างต่อเนื่อง
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วซึมบริเวณอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์หลังเมื่อคืนที่ผ่านมาได้รับรายงานว่าจุดเกิดเหตุยังมีการซุดตัวของดินในอัตราคงที่ประมาณ4มิลลิเมตรต่อชั่วโมงแต่ยังไม่มีการรายงานว่าอาคารโดยรอบมีการเอียงหรือซุดตัวเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งอัดคอนกรีตเพื่ออุดโพรงใต้ดินบริเวณจุดเกิดเหตุขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้รับจ้างได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศร ร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปแนวทางการดำเนินการในช่วงบ่ายวันนี้โดยกระทรวงคมนาคมจะกำกับดูแลมาตรการด้านความปลอดภัยส่วนการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญพร้อมยืนยันว่ารฟม.เฝ้าระวังตลอดแนวโครงการและได้ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมอย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์จะรุนแรงกว่าที่ประเมินไว้ในเบื้องต้นทั้งนี้จุดเกิดเหตุเป็นบ่อพักน้ำซึ่งมีเพียงจุดเดียวของโครงการเนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่บริเวณวงเวียนใหญ่ปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: เกิดเหตุไฟป่ารุนแรงในจังหวัดอัลเมรียาทางตอนใต้ของสเปนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการแคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงที่จังหวัดอัลเมรียาในแคว้นอันดาลูเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก6รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิง150นายพร้อมกับรถดับเพลิงจำนวน5คันกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดซึ่งมีอุณหภูมิสูงเกือบ40องศาเซลเซียสด้านนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่กองทัพสเปนส่งกองกำลังฉุกเฉินไปยังจังหวัดอัลเมรียาเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการควบคุมไฟป่าปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579

Xia hua bu la hua hua a mo sa a wo li sungu do zi tu hua pe ra wo nga a wo li sungu pa ka gu ngo ba nya sa tha ni วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามกรมประชาสัมพันธ์ง่ายิเวลางอเมญางาอวุลิสงงด้วมงอเมญาแนแนญาโฉมขวานีเจโมติขวาดวะทิมุลงอเมญาญีโมขวานีสาโมนาทีญาขวานีนาญาชะทีญีริโตยางาแนแนติขวาทิมุลติขวาอาวุลิสงูด้วมงอมัญญาญีกาจวงะยิวติกังโงมัญญาธาวิทยุขวัญญินตัวจางะวิทยุงโงมัญญายีระบบญาระบบเอเอ็มยีครึ่งความถี่งโงมัญญาคือที่ตัวลีฮาชิตโฉวะจวงะดุละอาทิธาอาวุระบบไลน์ไงฟิบูมโอเวอร์ยีเพียงคือสวทเชียงใหม่เอเอ็ม1475นี่เมจิญิงโงเป็นยังไงอาโวลิโซอับบางโงเป็นยังเหองวาฮานิจิถิญินี่เมถิญิบะเหอลูญิชขวงะยุคนิโตนิจิโชโคอาโวลิโซอับบางเห็นยิบะเหออาโวคือพารากาบรุงะอาทิบัญญาโวไทยอับบางโงเป็นเหอไงนี่เมถิญิบะเหอเชื่อห้างวานินี่เมถิญิบะเหอวันอาทิตย์ขวงโงชขวงะ

Awashahwa berangwa tima pima suci semangun punya amusa. สำนักงานหลักประกันสุขภาพไงมันก็ชื่อคืออยี่ตัวย่อพับเบลไม่คือไงสปสชไงอาเมสังโอเป็นยาปีขวาอาวุชขวาว่าไงอาวุยี่สิทธิ์รักษาพยาบาลเนี่ยมาลีดที่ดีตัวสอยหน้าไม่ใช่ไงโนอาลีดมาค่อยตัวสอยก็คือในดาวก็คือว่าสามารถตัวสอยหน้ามาคือลีดค่อยตัวสอยหน้าไม่ใช่ไงโนยี่สิทธิ์มาอะไรกว่าล่าใส่จ่ายี่สิทธิ์จนจมงานยี่วุฒิมังโอเป็นยาไงโทรสายด่วนไงสปสชไงให้เบอร์โทรไปคือ1330ไงที่นี่นี่จะความยิ่งไงนี่นี่ก็ยังงบัญญาตามด้วยหมายเลขที่เอาเลขบัตรประชาชนไง13หลักมักกะทีที่นี่นี่งอนี่ก็ยังคือกว่าเอาดอทเอสี่เหลี่ยมไงโทรออยู่ช่องไงสมัครยื่นถึงมานี่มาที่มาโง่ไม่เนี่ยเว็บไซต์ไงเว็บไซต์สปสชไงดีกว่าคือว่าเลือดเงาะยี่มีนุจดีกว่าคือว่าวัวตรวจตรวจสอบสิทธิ์ไงที่เราไงสามารถที่มาโง่ไม่เนี่ยแอปพลิเคชันไงปีขว้ามาโทรศัพท์มือถือจอไม่เนี่ยวัวดาวน์โหลดแอดไงสปสชไงมาคือดาวน์โหลดนั่นมาคือแง่ทั้งระบบAndroid ไงที่นี่คือiOS ไงนี่มาที่ยี่ระบบมาคือนี่มาที่ดาวน์โหลดแล้วไงดาวน์โหลดกันยังไปคือยี่เมนูจองอ่ะว่ายี่เมนูตรงนี้ไปคือตรวจสอบสิทธิ์ไงตัวเองตรงนี้เล่าไงลีมาที่มังโง่ปัญญาผ่านกว่าไลน์ไงไลน์สปสชไง ID ไลน์ไงNISO บ้างไงมันก็จะคือสแกนเคียร์โคอีนอลไงอธิบายคือว่าเลื่อนเมนูไงตัวสอบสิทธิ์ไงผมรักษาสุขภาพยามาเงาะรักษาพยาบาลยามาคืออะไรกว่าอีน่าวิสิจุนจมังเงาะรักษาหน้าอีนามังงาที่มาคือฐานประกาศสังคมเจเงาะบัตรทอง30บาทมาคือที่นี่ตัวสอยน้องไงมาคือลีดส์ไงวชโคอะไรจะต้องให้ตัวสอยยาคือดาวไงทำไมถึงมาได้ดีสุดจริงช่างไงอธิบายว่าไม่ใช่เฉพาะไงมาสุดแพงไงวชโคว่าอย่ามาเสือตัวสอยมากกว่าคือไงวชโคที่ดีปีมากไงมาคือสี่ข้อไงลีดส์ที่วชมาตรวจสอบชอบทำไงตรวจสอบสิทธิ์ในการรับสัมภาระยามางานที่ถึงบางไม่ใช่ทำมาปีมาใช่ไงทำมาคือย่าธนาคารออนสิงห์วันนี้ประกาศยุฟลาไงอาเมสังโงไม่เนี่ยเพจปองไงเฟซบุ๊กอีเพจคือธนาคารออนสิงห์มาอักขึ้นลำบากยันโดนงาอักขึ้นมีอะไรช่วยงานเมสังงานธนาคารออนสิงห์ถือย่าไม่ใช่ชีพมั้งไงอีเพจช้าเนี่ยวัดธนาคารคือลูกค้าธนาคารออมสินได้ไงทีเดียวติดต่ออีหลามาง้อฝรั่งง้อมาติดง้อที่นี่คือค่าธรรมเนียมบริจาคมากุลิทีเป็นยังไงยิปเพื่อนี่ที่ติดต่อฝรั่งมาจ่ายไงปีขวาอันโนฝรั่งพังง้อใช่ไหมเฮ้ยอันมีง้อลาไปหิงไงยึดดอกเบี้ยไปเฮ้ยเนี่ยคือผีแย่ไปสิไงที่ยึดข้อมูลเกี่ยวมาหรือง้อย่าที่สิยี่นี้วันที่เกิดจะลาไปสิไงเดี๋ยวกลุ่มไม่ใช่คิดว่ามันไงย่าที่ใช้ธนาคารออนสินมายีตลาดสัญลักษณ์งอยีบิวรูปภาพแต่ยีเฟซบุ๊กฉายียีปล่อยมาเหอะคือเหนียบ้างอ่ะอันเป็นญาติธนาคารเออประกาศแจ้งเตือนยีฝรั่งอ่ะไปคว้าวัวฉีดธุรการการเงินเยอะคือไงเอาเปิดบัญชีเยอะคืองอเข้าง่ะที่ยาเราเปิดเอทีเอ็นบัตรเครดิตงออันนี้ฉีดเยอะคือญาติเราพังระบบออนไลน์เขายีแชร์สมัครเนี่ยคือมีความเสี่ยงจัวไม่ใช่ของอ่ะถ้าอยากไปเที่ยวงานมือสับเบอร์กลุ่มมิชาชีพเราโทรมาค่าสุดมาคือวัฒนธรรมออนสินมาไงยี่เบอร์โรงอิตราสัญลักษณ์แต่เนี่ยฟิบัวชามาโรติต่อชามาไหลปอยี่เนี่ยวันละทีเลยติดต่อยังมาคือเหนียชิงที่แบบไม่ใช่ข่าวว่ามาปีข่าวธนาคารออนสินจะส่งมาอย่างไงยี่เนี่ยเปิดบัญชีใช่ไหมคือไงจอธนาคารสำนักงานยี่เนี่ยจะตุยยี่ใช้ช่องของไงที่ว่าระบบอะไรข้อเนี่ยชาวสมัยคือเนี่ยคือมีเชื่อง้อมีความเสี่ยงจ้าเฉพาะง้อมาคือถึงมาแจ้งเตือนใช่ไหมเฉพาะร่างง้อ
อาทิแบงก็ไม่ยาอามาสาเฮอเอาเสียขอบรักเฮมากกว่าตัวควาคือนางะอาทำมากกว่านันนักกัญญาโวตัวควาปัวควาช่วยละควางะ

Tini Titima Shawa Sharanga Amusa Momania her Avo Jasu Jamavu Yahoo, or Katsu Kamia Yahoo, Tigatuango, Mania Amusabang or Avo Ingun so hung at football at the Kumatel, or a matra somewhat to the super her Mia Newberger was a gang Yama football, or Yamaha at the Yashinga, Amusahin Yberger, a Kunya Sado Yashi Honga. I got her woman yet to get to her. I was this again, you selling woman younger. Jai said, no, never her. I will her lap learning. Do the moon or strong at. She got a tongue woman ya, a grumicha cheat woman her fan to a ye lashing at. What was again your man woman ya her grumicha cheat ye kill cold grinanga. At the bang woman ya, ya, sanangan, tamro of cyberna, nana flung woman ya her.อาบอบิคว้าสแกนเคียวโคบเงาผู้บอกค่อยจีสแกนใจยามาเจผู้บอกโอเกอร์มาเจมันจะคืออามาคืออาจุจามโมบังอาชของงานบิคว้าวสแกนเคียวโคบเงาใจยังงอบัญญาอาบอบจุตัวซอยไปเชงงานมาโอติดเจ้าว่างงานมาว่ามายืนยันติดเจ้าว่าคืออาทำไมยี่ชื่อบัญชีมาอีเมลสื่อว่าที่นี่คืออาบอย่องเงินมาคือแต่กับตัวซอยเชงงานแต่ก็ตัวว่าวันนี้จะบ่าวันนี้คือหนุ่มยิ่งเห็นว่าบ่มาคือด้วยใช่ไหมแต่ก็ตัวว่าคือสิทธิ์ว่าบ่มาจะสิทธิ์ตัวกินแน่ใช่ไหมอาทิตย์แบบมันยังใช่ไหมอาวุอาจุตัวสอยงามาว่ามาโอ้เจ้ามายิ่งยันเจ้าเฮงอ่ะผู้บ่าวอินบัตส์ว่ามังกรตุ่ยอาทิตย์นี้คือชื่อบัญชีมาคือยิ่งงามมาแต่กับตุ่ยใช่ไหมติดมาโง่ไม่ยังใช่ไหมกว่าสู้อาวุข้อความว่าไงยิ่งลิงสุฟลานีสแกนจะมาไม่เคยทำไมเคยมีความเสียดายของงานมาเคยจุดตัวนี้งานโนส่วนนักว่าสุฟรานีไทยเลี้ยงอุจมังไม่เคยอาบุเตกับตัวสอยว่าของงานที่ถิ่นมังงูไม่เนี่ยปีขวาทำไมเคยถิ่นมังงานโนหรือองค์กรงานองค์กรหน่วยงานหรือว่ามูลนิธิมันก็จะคือหน่วยงานราชการที่ชื่องานที่ชื่อรับผู้ว่าพระอ้วนงูไม่เนี่ยคืออาบุชื่อบัญชีงูไม่เคยแจกกับตัวสอยงานปีขวาวนหน่วยงานเป็นมูลนิธิหรืองอราชการที่เฉพาะโอเบอร์เฮสุยชื่อหน่วยงานจวงอ่ะอาจารย์โอโอเบอร์ชื่อมาชื่อส่วนบุคคลไม่เคยหลักสุยมีพักเลยไม่เคยก็เถียงถามโอยไงเอาบุก็เถียงทนายงอนาบัญชีนาหน่วยงานทำไมบัญชีหลักสุยมีอยู่ทหารไม่เคยนายงอเฉพาะงานพามางานงบัญญัติอันนี้ยังทำไมยังคือกลุ่มมิชาชีพยี่เบอร์ที่ยี่บีบัญชีเฉพาะงานอามาคือสมองอ่ะอามาใส่เหงื่อไปก็เที่ยวหน่วยงานเงาะหน่วยงานโดมูลนิธิเงาะหน่วยงานราชการเงาะองค์กรราชการเงาะผู้บ่าวเพราะว่าเบอร์เมียนี้ไปก็สู้ใช้ชื่อบัญชีเนี่ยย่าหน่วยงานยี่มือเยอะเชียงอ่ะเธอใช้ชื่ออาวุธมีส่วนบุคคลมาเยอะเชียงอ่ะอาทิตย์ไปก็โน่เพราะว่ามันจะคือติดความโน่เพราะว่าเนี่ยยี่ชื่อมาส่วนบุคคลอ่ะเราชุดมีไปก็ว่าถ้าโอ้ยอ่ะถ้าเชื่อกันไปหิวหนังอ่ะโนย่าถูกคนทนายงานธรรมนาบัญชีมาหลักสุยมิวก็ตั้งอ่ะมันก็จะคือชื่อหน่วยงานงานมันเคยแตกกับตัวสอนยีทวนันยิ่งกับชงงานพังงานจะต้องพระโอไปจะคือสุดท้ายไปย่ามังงานไปคืออ่ะกลุ่มไม่ใช่แต่คือความจนแล้วมันคือความเฮียชงงานมันคือจำโมงานมันคือถึงมาปีมาสจิงช่างงานชงงานมันใส่เหงื่อไปคือกลุ่มไม่ใช่ที่คืออ่ะคืบยังอ่ะยี่ข้อความพันยีส่งลิงก์ฟอนลามาสแกนจะมาลงทะเบียนจะมาหรืองอที่เกิดตัวคือธนาคารพันยีส่งลิงก์ฟอนละมีกรอกข้อมูลยีนุรหัสบัญชีรหัสเลขเอทีเอหรืองอมีกรอกยีไปยังไงสู่ฟอนลามาจะไงมีอันนี้ไปคือสู่ธนาคารยี่ตัวชิมาสู่ฟอนละไงเฉพาะว่าอามาคือจำโมงไงพี่ข้อโน้ตโทรศัพท์หน้าอีข้อความง่อยอีเอสเอฟจุดละไปจะคือธนาคารไม่เงี้ยทำงานหนุนธนาคารกุมารทำงานไม่เงี้ยวันนี้ดีเงี้ยยืนยันจะมาคือเงี้ยถ่ายเองอ่ะอเมริกาไปคือกลุ่มมิชชันชีพไปคือเครื่องยาที่ชื่อข้อจะส่งอ่ะอาจารย์หนุ่มมาสักสักพันยี่ดีไปคือโน้ตบัญชีเราง่อยนู้ข้อมูลพิจารณ์สุดแต่ชื่อง่ะทำไมคือว่าเฉพาะคนละคือว่าคืออาทิตย์จะคว้าเลยประกาศแจ้งเตือนทีดีจะของงานอาทิตย์บ้างงบเงี้ยงานนี้เนี่ยคือนั่นละปีมามาคือที่เราจงว่าชอบงะอาทิตย์ปัญญาอาจารย์ที่มุลังอ่ะนี่โมข้อนี้สามโมวะที่ความมุลและความชอบงานนี่แนวลิสงโอปากกากรุบะทาจิ้มหมายงะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่งะยิ่งมือชายิ่งระบบยิ่งความทีงบเงี้ย
AM ที่ตัวลีฮะสิจะช่วยกว่าดูจะเนี่ยไปคือช่วยมุ่งหวังยี่สิมุ่งอ่ะที่มุ่งแล้วไปคือยี่มุ่งหวังยี่สามมุ่งที่ยี่มาคือยี่หัวดวงอ่ะที่ไปจะคือนี่แน่งอ่ะผมชอบอ่ะมาคือด้วยคืออ่ะผมมีเยอะคือจะเนี่ยละทศสุยาทศสุยาสุงาเนี่ยไหนบ้างเขาลูกเขาเคิมยาที่ก็ตัวบ้างเขาเมื่อฮารีเขาจะกูจะบ้างเขาภาษาชิดังาลูกเชื่อเขาจำโมยิ่งเชื่องามันก็เนี่ยแต่ว่าเขาภาษาเมียเขาลูกเขาซื้อเลยบ้างเขาจะจะกูจะบ้างเขาสุดยอดเขามาเปล่างอมาข้างเงี้ยมาสร้างจะพูดบ้างเขาก็ยิ่งเวลาเขาก็ชอบงาบ้างเขาลูกยิ่งสู้ลูกยิ่งสู้เขาไงมันจะเชื่อกันเชื่อแล้วก็จุกจุนี้เขาลูกจุเชื่องาลูกชมยังงาเนี่ยไปเนี่ยที่ไปยังงาจะทำอะไรงาหนีโมขวานีสามโมวัดหัวโมเล็กของงาวัดเชื่อความว่านานาสุทธิวาลิทวัดเขาเออจุชิจวามาผู้ราชิจาวะกามยาวัดจิงาที่นี่แค่ที่นี่ว่าคือด้วยคือมีเยอะงาเชื่อความจากเขาว่าจากวัดเจงาที่นี่แค่ที่นี่ว่าเล็กกว่าเยอะไปเปลี่ยนนี่กุยเจงาวัดเชื่อความว่าเขาคือโมงาข้าวสวัสดีครับ

的你是天涯，啊，不过。

0: 啊，你我是我是妻子过一多晚，来婆丢发光，你那我来句丢。
1: 哎，你是我努力三千字快读的，
0: 哎，对，
1: 哎，两块。

0: dua лягет я.
1: О, сиськи не нам, а не может лягет.

0: assanhado.
1: Sim, no bemava, te falha com a etimal. Assanhado.

0: О, Есенина, а не Хасаня, а седла. А беда. Аллаху.
1: Yeah.

0: Só que
1: Lula,

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจคันคลองระบายน้ำร .1 ที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจคันคลองระบายน้ำร .1 ที่จังหวัดสงขลาเร่งเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร .1 อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในภาพรวมของคลองร .1 และความเสียหายของประตูระบายน้ำพร้อมพบปะประชาชนโดยกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อพบปะและให้กำลังใจประชาชนแต่มาเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อป้องกันและสกัดกั้นภัยจากธรรมชาติเพราะในอีกไม่กี่เดือนน้ำจะมาถึงเมื่อปีที่ผ่านมาจังหวัดสงขลาได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นจำนวนมากจึงต้องถอดบทเรียนและเตรียมตัวอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้นอีกจึงขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและยืนยันว่าหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นทุกภาคส่วนและทุกกระทรวงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วควบคู่กับการเตรียมศูนย์พักพิงการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และการบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดผลิตนาฏขวัญการสุขรายงานจากจังหวัดสงขลาร
0: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเน้นย้ำบทบาทสื่อรัฐนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสุทธิไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิตและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ครบรอบ38ปีณศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBTถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโอกาสนี้นางสาวสุภมาศกล่าวแสดงความชื่นชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในฐานะสื่อของรัฐที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยความถูกต้องแม่นยำและเที่ยงตรงเป็นที่พึ่งด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องพร้อมอวยพรให้บุคลากรของสถานีมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันผลิตและเผยแพร่สื่อคุณภาพที่สร้างสรรค์ปลอดภัยเป็นประโยชน์ต่อสังคมตลอดจนมีส่วนในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
0: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวจำนวน5เส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดการจราจรบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่ถึง4แยกบ้านแขกพร้อมแนะนำผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกแจ้งปรับเส้นทางเดินรถโดยสารชั่วคราวจำนวน5เส้นทางได้แก่สาย3 7ก15 21และ37เนื่องจากมีการปิดการจราจรบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่ถึง4แยกบ้านแขกโดยรถโดยสารจะใช้เส้นทางถนนลาดหญ้าถนนท่าดินแดงและถนนอิสรภาพก่อนกลับเข้าสู่เส้นทางเดิมเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งนี้ขสมก.ขออภัยในความไม่สะดวกพร้อมแนะนำให้ผู้ใช้บริการเผื่อเวลาในการเดินทางและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนขสมก.โทร1348ทุกวันเวลา 11:00 น. ถึง 22:00 น.หรือติดตามผ่านทางแอปพลิเคชันขสมก.พร้อมบวกและเว็บไซต์ bmta.co.th น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น. ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก่อ
0: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัด สัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 0068และ092 246 8579
5: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

นตกทีไรไข้เลือดออกและโรคฉี่หนูระบาดทุกทีหยุดวงจรร้ายหน้าฝนด้วยพฤติกรรมง่ายๆ 1. เลี่ยงการเดินลุยน้ำขังด้วยเท้าเปล่าถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้รีบล้างเท้าด้วยสบู่ทันที

0: รีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายนะคะในช่วงของรู้ทันโรค กับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ค่ะวันนี้กลับมาเจอกันเช่นเคยในบรรยากาศฝนพรำนะคะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการเนาะตกทั้งวันทั้งคืนแบบนี้นะคะรายการของเราค่ะด้วยความห่วงใยสุขภาพคุณผู้ฟังนะคะอยู่ด้วยกันที่นี่ทางสวทเชียงใหม่ค่ะ FM 93.25 MHz รวมถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังรับชมนะคะผ่านสวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะร่วมพูดคุยร่วมทักทายกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ค่ะอยู่กับน้องนานอังสุมาลีบุญสูงนะคะเช่นเคยพูดคุยกันในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะได้มาพูดคุยกับเราในวันนี้ไม่ใช่ใครอื่นค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคุ้นเสียงกันดีนะคะเนื่องจากว่าท่านนั้นไม่อยู่คนนี้ท่านนี้เขาจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการแทนตลอดแต่วันนี้นะคะเราอิฟตัวท่านมาเป็นผู้ให้ความรู้แล้วกันเนาะในส่วนของหน้าฝนแบบนี้ว่ามีโรคและภัยอะไรมาพูดคุยกับคุณฟังกันบ้างนะคะในประเด็นที่มีชื่อว่าเรนซีซั่นนี้สุขภาพต้องรอดสแกนภัยเงียบหน้าฝนที่ทุกคนต้องรู้นะคะพูดถึงหน้าฝนเราก็จะรู้เลยว่ามันเหมือนแพ็กเกจโรคที่มาเป็นกลุ่มก้อนแล้วมันก็จะแตกต่างกันไปแต่ละโรคแต่ละภัยนะคะวันนี้ครูบอมค่ะอิสรพงษ์เพิดเพลินนะคะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษค่ะเป็นทั้งผู้ดำเนินรายการนะคะเป็นทั้งหัวหน้ากลุ่มงานนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้านันเองนะคะแล้วก็เป็นกูรูเรื่องของโรคและภัยด้วยวันนี้ครูบอมจะได้มาพูดคุยกับเราในรายการค่ะขออนุญาตทักทายท่านก่อนเลยละกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับผมทางเพจเชียงใหม่ PRD เนาะแล้วก็ทางสถานีวิทยุ 93.25 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็อาจจะมีแม่ข่ายเนาะที่รับสัญญาณเผยแพร่ออกอากาศด้วยนะคะก็ร่วมพูดคุยกันนะคะในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพซึ่งสุขภาพของเราเนี่ยเราก็ไม่ทราบได้ว่าจะเกิดโรคและภัยสุขภาพอะไรยังไงกับเราบ้างเกิดปุ๊บก็ส่งผลต่อสุขภาพปั๊บนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังทางหน้าแฟนเพจกันด้วยนะคะวันนี้คลึกคลื่นกันมากเลยท่ามกลางสายฝนที่ชุ่มฉ่ำเนาะกับสถานการณ์โรคเกี่ยวกับหน้าฝนนะคะใช้คำว่าสถานการณ์ได้เลยเนื่องจากว่าหลายพื้นที่หลายอำเภอหลายจังหวัดในเขตสุขภาพที่1เองเนี่ยก็มีการเกิดโรคการระบาดของโรคในหน้าฝนนะคะซึ่งเรนซีซั่นมากับฝนแน่นอนนะคะมันมักพบกลุ่มโรคอะไรบ้างคะครูบอมขาในช่วงนี้เนาะซึ่งมันค่อนข้างที่จะเยอะแหละขออนุญาตยกกลุ่มโรคที่มักพบบ่อยแล้วกันว่าเอ๊ะมันอยู่ในกลุ่มก้อนโรคอะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงมีการป้องกันไหม
2: ครับผมก็สำหรับโรคที่เราจะเจอในช่วงฤดูฝนเนี่ยก็มีอยู่หลายโรคด้วยกันนะครับถ้าแบ่งเป็นช่องทางเนาะการติดต่อเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ4กลุ่มด้วยกันที่เป็นโรคติดต่อ
1: ค่ะ
2: นอกจากโรคติดต่อแล้วเนี่ยก็ยังมีภัยสุขภาพด้วยเนาะภัยสุขภาพก็คือไม่ได้เกิดจากตัวโรคแต่ว่าเกิดจากอะไรบางอย่างที่เกิดจากที่มันมากับฝนหรือว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวกับหน้าฝนเป็นเหตุประมาณนี้นะครับก็อยากจะเจาะลึกในแต่ละประเด็นด้วยกันถ้าบอกว่า4กลุ่มโรคติดต่อเนี่ยก็จะมีเรื่องของโรคติดต่อทางเดินหายใจเนาะอันนี้น่าจะพบบ่อยที่สุดละนะครับผมถัดมาก็เป็นโรคที่มากับแมลงนะครับแมลงก็ไม่พ้นยุงลายเน
1: า
2: ะ
1: เยอะมาก
2: ใช่หน้าฝนยุงลายเนี่ยมาเยอะมากนะครับผมยุงลายเนี่ยก็ยุงลายตัวเดียวเน
1: า
2: ะแต่มีแพ็กเกจ
1: เราคุยกันบ่อยมาก
2: ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็คือแพ็กเกจโรคที่มากับยุงลายนี่คือแบบมาเป็นพวงเลยนะครับโอ้เยอะมากแล้วนั่นก็จะมีเรื่องของโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำนะครับผมก็คือไม่พ้นเรื่องที่จากการที่เรารับประทานอาหารนั่นแหละนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือพอมันเป็นน้ำมันชื้นทำให้ผิวหนังเราอาจจะที่มีแผลหรือว่าทำให้ผิวหนังเราเวลาแช่น้ำนานๆเนี่ยก็จะมีโรคบางอย่างที่มันสามารถ เข้ามากับเยื่อบุผิวหนังของเราได้นะครับผ ม
1: แต่ละโรคแต่ละภัยเนี่ยก็เกิดขึ้นได้บางพื้นที่เองในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดค่อนข้างที่จะใหญ่และมีหลายอำเภอแล้วบางพื้นที่เองโรคที่ครูบอมพูดมามีการระบาดหมดเลยทีนี้มีข้อสงสัยว่าทำไมนานถึงเลือกครูบอมนะคะเนื่องจากว่า ครูบอมเองหรือว่าหัวหน้าบอมเนี่ยนะคะท่านเป็นอาจารย์สอนเต้นอาราบิกด้วยอันนี้ใครสนใจก็สามารถเรียนเชิญไปเต้นกับพวกเราได้นะคะเดี๋ยวหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนั่นเองเรียกหัวหน้าตัวเองว่าเป็นคุณครูนะคะซึ่งเราเรียกติดปากกันมาเนาะเนื่องจากว่าทั้งมีทั้งองค์ความรู้นะคะความสามารถเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านสาธารณสุขเองในเรื่องของการเต้นนะคะเต้นเพื่อสุขภาพด้วยนะอันนี้ขอเรียนเชิญคุณฟังนะคะใครที่สนใจเนาะอาจจะมีคลาสในวันข้างหน้าเดี๋ยวเรามาประชาสัมพันธ์กันต่อแต่กลับเข้ามาสู่กลุ่มโรคกันก่อนเลยแล้วกันขออนุญาตเริ่มที่กลุ่มแรกค่ะกลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจโรคเนี้ยมันมีหลากหลายโรคมากแต่โรคที่มักพบมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เองและเขตสุขภาพที่1เองคือโรคอะไรบ้างคะ
2: ก็จะมีไข้หวัดใหญ่ครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของปอดบวมเนาะปอดบวมหรือว่าปอดอักเสบ
1: ค่ะ
2: ครับผมก็ถ้าหากว่ามาเจาะอยากจะให้คำแนะนำกับท่านผู้ฟังนะครับผมก็ไข้หวัดใหญ่เนาะทุกคนก็น่าจะรู้จักกันแหละไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่อยู่กับเรามานานแล้วก็เกิดจากเชื้อไวรัสเน
1: า
2: ะ
1: เอามาทวนกันนิดนึง
2: สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นะครับก็คือแต่วิธีการที่มันติดต่อมาสู่เราก็คือเรื่องของลองถ้าเกิดพูดถึงไข้หวัดเนี่ยอยากจะให้นึกถึงพวกโควิด-19เพราะว่าเขาก็เหมือนกับช่องทางการติดต่อเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมากับเสมหะหรือว่าน้ำลายเนาะน้ำมูกน้ำลายนะครับก็มันก็ในระยะประมาณ 1-2 เมตรที่แบบน้ำลายหรือว่าสารคัดหลั่งพวกนี้สามารถที่จะกระจายไปได้ถึงนะครับแล้วเราก็อาจจะโดนอองพวกนี้เข้ามาหรือว่าอาจจะมือของเราเองนะครับไปจับลูกบิดเนาะอะไรราวบันไดอะไรที่แบบมีการใช้เหมือนกันเยอะๆเนี่ยก็คือแบบพวกอะไรเงินธนบัตร
1: อันนี้สิ่งสำคัญเลยนะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าบางทีแล้วเรามองข้ามไปเราจับเงินทุกวันไม่ว่าจะเป็นเหรียญจะเป็นแบงค์จะเป็นใบเราจับทุกวันแต่เรามองข้ามไปว่าไอจามน้ำลายเสมหะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเชื้อโรคอาจจะไปปนเปื้อนบนธนบัตรหรือว่าเหรียญที่เราใช้อยู่
2: ใช่ครับพวกนี้ถ้าเกิดจับแล้วปุ๊บเผลอมาขยี้ตาหรือว่าหยิบทอนเงินเสร็จหยิบขนมเข้าปาก มันก็เป็นช่องทางนึงในการที่จะทำให้ไวรัสพวกเนี้ยเข้าไปสู่ร่างกายของเราได้นะครับผมทีนี้เนี่ยก็คือพอเป็นบอกว่าไข้หวัดใหญ่ปุ๊บก็จะมีอีกคำหนึ่งเนาะไข้หวัดถามว่ามันต่างกันยังไงใช่ถ้าเกิดไข้หวัดธรรมดาก็จะแบบอาการจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะมีน้ำมูกมีไอเล็กน้อยแต่ว่าไข้ยังไม่สูงยังทำงานไหวอันนี้ก็จะเป็นไข้หวัดทั่วไปแต่ถ้าหากว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะมาแบบเฉียบพลันแล้วก็ไข้สูงประมาณ 38-40 เนาะหนาวสั่นใครที่เคยเป็นนี่จะรู้เลยว่าหนาวสั่นปวดหัวรุนแรงนะครับโดยเฉพาะรอบกระบอกตาเนี่ยเป็นน่าจะเจอกันบ่อยแล้วก็รวมถึงการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเนาะจนแทบแบบไม่อยากจะขยับตัวเลยอะแล้วก็อ่อนเพลียนะครับผมก็ถ้าหากว่าอยากจะแนะนำก็คือการเรื่องของการป้องกันเนาะป้องกันพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของการล้างมือนะครับผมล้างมือด้วยน้ำสบู่ก็ควรจะล้างอย่างน้อยประมาณ20วินาทีลองนึกถึงเดี๋ยวนี้เขาจะมีเทรนเนาะมีช่วงนี้ก็บอกว่าร้องเพลงล้างมือพร้อมกับร้องเพลงช
1: ้าง
2: เพลงช้างเพลงบางทีก็บอกได้นะว่าเพลง Happy Birthday อะไรประมาณนี้ก็คือแบบว่า
1: เต้นด้วยล้างมือด้วย
2: ประมาณ20วินาทีอ่ะครับเป็นอย่างน้อยก็พยายามล้างเนาะ7ขั้นตอนอะไรเงี้ยแล้วก็มีใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะครับหลังจากสัมผัสสิ่งของเนาะแก้วน้ำหลอดอาหารเครื่องใช้ส่วนตัวก็คือแยกกับผู้อื่นซะนะครับผมโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือกลุ่มเสี่ยงเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะครับหญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กเนาะหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือภูมิหรือว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับผมก็ควรจะรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำปีอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับก่อนช่วงเข้าฤดูฝนครับผม
1: ค่ะก็วัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะใครสนใจสามารถติดต่อที่0531407744ได้อัตราค่าบริการไม่แพงนะคะคุณผู้ฟังคะหลักร้อยไม่แพงสามารถติดต่อได้เลยนะคะเนื่องจากว่าในช่วงนี้เรายังมีบริการในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่เนาะทางคลินิกเวชศาสตร์ของเรานะคะก็นอกจากไข้หวัดใหญ่แล้วก็ยังมีวัคซีนอื่นๆนะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยแล้วกันว่าสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะไข้หวัดไปแล้วไข้หวัดใหญ่ไปแล้วซึ่งครูบอมก็เน้นย้ำเช่นเคยนะคะการติดต่อก็การสัมผัสการอยู่ในที่แออัดนะคะการป้องกันก็เหมือนเดิมกินล้างมือสวมแมสนะคะเว้นระยะห่างอันนี้สำคัญที่สุดควรจะทำด้วยนะคะต่อจากนี้โรคไข้หวัดใหญ่ไปแล้วมีโรคอะไรอีกคะ
2: ก็มีปอดบวมครับปอดบวมนี่ก็จะเป็นที่เกิดจากเนื้อเยื่อปอดเนาะเนื้อเยื่อปอดของเราที่มันมีอาการอักเสบขึ้นมาก็ส่วนหนึ่งก็จะมาจากการที่แบบว่าอาจจะเคยเป็นไข้หวัดใหญ่มาก่อนทำให้หลอดลมอักเสบแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องร่างกายอ่อนแอแบบนี้นะครับแล้วก็แบบไอสะสมก็เลยทำให้แบบว่ากลไกการดักจับเชื้อของหลอดลมเนี่ยมันอาจจะแบบทำงานได้ไม่เต็มที่เนาะทำให้เชื้อโรคเนี่ย ลุกลามนะครับลงไปจนถึงแบบถุงลมปอดอย่างเงี้ยก็จะมีอาการอย่างเช่นมีเสมหะเหนียวข้นเนาะมีเสมหะสีเหลืองสีเขียวพวกนี้นะครับแล้วก็หายใจหอบหายใจสั้นแล้วก็เร็วผิดปกตินะครับผมรวมไปถึงการระยะเวลาการหายใจเนี่ยเข้าลึกแล้วก็หรือว่ามีตอนไอจะรู้สึกเจ็บแปลบที่บริเวณหน้าอกนะครับเพราะว่าเนื้อเยื่อปอดของเราเนี่ยมันอักเสบแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยในกลุ่มผู้สูงอายุเนาะอาจจะมีอาการแบบไม่รุนแรงมากอาจจะไม่มีไข้สูงนะครับแต่จะมีอาการเช่นซึมลงสับสนเดินเซกับสับกระสายพวกนี้ก็จะมีอาการอยู่บ้างลองถ้าหากว่าไปโรงพยาบาลเขาอาจจะมีการวัดออกซิเจนปลายนิ้วเนาะถ้าต่ำกว่า 95% ก็อาจจะต้อง
1: แอดมิด
2: พบชายพบแพทย์ด้วยด่วนนะครับผมก็วิธีการป้องกันตนเองนะครับแล้วก็คือเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเนาะสามารถที่จะเริ่มนะครับผมพักผ่อนถ้าหากว่าเริ่มเป็นหวัดเนี่ยแนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอนะครับดื่มน้ำมากๆน้ำอุ่นพวกนี้ครับเพื่อให้ขับเสมหะนะครับแล้วก็อย่าปล่อยให้ไอเรื้อรังนานๆนะครับหลีกเลี่ยงการซื้อยาหรือว่ายาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อเนี่ยมากินเองก็อาจจะทำให้ดื้อยาแล้วก็โรคเนี่ยมันอาจจะลุกลามขึ้นมาได้นะครับผม
1: ก็เป็นในกลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อยที่สุดนะคะ
2: นอกจากนั้นก็อาจจะเรื่องของการผู้ที่สูบบุหรี่นะสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าพวกนี้นะครับหรือว่าในบ้านมีคนสูบบุหรี่เองด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมอาจจะรับบุหรี่ควันบุหรี่มือสองฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้แบบว่าร่างกายเราอ่อนแอลงแล้วก็รับเชื้อเข้าสู่ปอดได้ง่ายขึ้นก็ควรที่จะจัดการเนาะจัดการทำให้แบบสิ่งแวดล้อมในบ้านแบบว่าอากาศปลอดโปร่งพวกนี้ด้วยนะครับร่วมด้วยไม่ให้เกิดการอับชื้นแล้วก็สะสมของเชื้อโรคเชื้อราต่างๆครับผม
1: ก็เป็นโรคกลุ่มก้อนนะคะที่บอกว่ามันจะมาเป็นแพ็กเกจจริงๆแล้วโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจมันมีอีกหลากหลายโรคไม่ว่าจะเป็นมือเท้าปากไม่ว่าจะเป็น RSV นะคะที่เราเคยคุยกันในรายการหลายๆครั้งแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตยกมา2โรคเนื่องจากว่าเราพบบ่อยมากและเยอะมากในช่วงของฤดูฝนแบบนี้ถามว่ากลุ่มไหนที่อาจจะป่วยได้ทุกกลุ่มนะคะตั้งแต่เด็กยันถึงผู้ใหญ่ยันถึงผู้สูงอายุเลยอันเนี้ยป่วยได้ถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะทีนี้มาดูกลุ่มที่2กันบ้างค่ะวันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะละกันเนาะในเรื่องของโรคและภัยที่มาในช่วงของหน้าฝนแบบนี้นะคะเรนซีซั่นเรนจริงๆค่ะตกตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้ยังไม่หยุดนะคะอาจจะมาพร้อมกับโรคและภัยก็ได้กลุ่มที่2ค่ะเป็นกลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลงซึ่งโรคนำโดยแมลงเราก็มาคุยกันบ่อยมากวันนี้ก็มาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่ากลุ่มโรคติดต่อที่มาจากแมลงหรือว่านำโดยแมลงเนี่ยมีโรคอะไรยังไงบ้างเมื่อตอนต้นครูบอมเผยไปนิดนึงแล้วว่ามีโรคอะไรบ้างนะคะขออนุญาตย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันค่ะ
2: ครับก็นางเอกของโรคติดต่อนำโดยแมลงเนาะตัวนักแสดงนำหลักเลยก็คือเรื่องของยุงลายนะครับยุงลายนี่ก็จะมีเป็นสาเหตุเนาะ3โรคโรคแรกก็คือเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะครับไข้เลือดออกเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วมากับยุงลายนะทุกคนรู้ดีนะครับไข้อาการเด่นๆแล้วก็คือแบบว่าสังเกตตัวเองนะครับว่ามีไข้ลอยนะครับสูงแบบ39-40องศาอะไรติดต่อกัน 2-7 วันกินยาพาราเซตามอลยังไงก็ไม่หายนะครับผมไข้ก็ไม่ลดนะครับมีหน้าแดงตาแดงนะครับปวดหัวรุนแรงรวมถึงอาการเบื่ออาหารด้วยนะครับผมอาจจะมีอาเจียนถ้าหากว่ารัดแขนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของอาจจะพบจุดเลือดออกสีแดงเล็กๆตามแขนตามขานะครับผมก็อันตรายของตัวเนี้ยก็คือถ้าหากว่าทิ้งเอาไว้เนี่ยอาจจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรมีเลือดออกเนาะพลาสมารั่วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำให้มีอาการซึมช็อกประมาณนี้ครับมือเท้าเย็นกระสับกระส่ายอาจจะทำให้เป็นโอกาสทำให้แบบเสียชีวิตขึ้นมาได้นะครับการป้องกันตนเองนะครับเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเลยนะครับผมก็คือเรื่องของการจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเนาะในบ้านหมั่นสำรวจเรื่องของพวกนี้ครับหมั่นสำรวจทุก7วันไม่ให้มีถ้าไม่มีลูกน้ำเนาะก็ไม่มันก็เป็นการตัดวงจรไม่ให้มียุงตัวแก่มากัดเราได้นะครับผมเป็นวิธีการจัดการที่ดีที่สุดเลยแต่ถ้าหากว่าจะต้องเข้าไปในสวนเนาะเข้าไปในที่ที่แบบว่าห่างออกไปจากบ้านเราอะแม้ว่าเราจะดูแลในบ้านเราดีเท่าไหร่แต่ว่ายุงมันบินเข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นในที่ที่อื่นที่มันไม่มีคนดูแลไม่มีพื้นที่รับผิดชอบอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องใช้วิธีการป้องกันตนเองนะครับผมเรื่องของการทายากันยุงก็หมั่นสังเกตนะครับสังเกตถ้าหากว่าจะใช้สเปรย์พ่นหรือว่าเป็นโลชั่นยากันยุงเนี่ยแนะนำให้มีการสังเกตผลิตภัณฑ์ข้างขวดหรือข้างซองที่มันเขียนมีสาร DEET ที่เห็นว่าดีนะครับตัวนี้จะช่วยในการป้องกันได้ดีกว่าเพราะว่าบางผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันมีเยอะมากบางผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาไม่มีสารตัวเนี้ยเขา าเป็นเพียงแค่สารสกัดตะไคร่หอมมันใช้ได้ก็คือแต่ว่าประสิทธิภาพมันอาจจะไม่ได้ไม่เท่า
1: ไม่เยอะเท่าไหร่
2: ใช่ไม่ได้ไม่เท่าฉะนั้นเนี่ยก็เลยแนะนำว่าถ้าเป็น DEET ดีสารตัวนี้นะครับจะดีที่สุดนะครับผมแล้วก็เรื่องของการนอนเนาะนอนในมุ้งหรือว่าเป็นที่ห่มมุ้งลวดอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับผมที่เราเจอเสียชีวิตโรคไข้เลือดออกบ่อยๆเนี่ยก็คือเรื่องของยากลุ่มเอนเซตนะครับผมยากลุ่มเอนเซตที่แบบว่าเช่นไอบูโปรเฟนแอสไพรินเนาะพวกนี้ก็คือจะไปซื้อยาพวกนี้กินเองก็จะต้องเตือนเป็นประจำว่าถ้าหากว่ามีช่วงไข้เลือดช่วงที่เป็นฤดูฝนมีไข้อะไรพวกนี้มันงดยากลุ่มนี้ไปก่อนแนะนำให้รับประทานลดไข้แบบพาราเซตามอลไปก่อนนะครับผมถ้าหากว่าไม่ดีขึ้นค่อยไปพบแพทย์หรือมีอาการอย่างอื่นที่รุนแรงขึ้นก็ไปพบแพทย์ตามมานะครับผมก็เน้นย้ำเรื่องของ3เก็บ3โรคนะครับผมเก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ำเนาะเก็บบ้านก็คือเก็บบ้านให้โปร่งโล่งไม่ให้ยุงมันเกาะเก็บขยะก็คือพวกขยะต่างๆนะครับเศษกระป๋องกะลามะพร้าวนะครับผมฐานรองแจกันพวกนี้ที่พวกน้ำมันขังได้นะครับก็หรือว่ายางรถยนต์เก่าก็เก็บให้มันเป็นที่เป็นทางเก็บให้เรียบร้อยนะครับเก็บสุดท้ายก็คือเก็บน้ำก็พวกโอ่งน้ำใช้ต่างๆก็คือปิดให้เรียบร้อยนะครับไม่ให้แล้วก็ใช้ทรายเทมิฟอสหรือทรายอะเบทที่เรารู้จักกันในการที่จะควบคุมเนาะไม่ให้ยุงไม่ให้ไข่พัฒนาไปเป็นลูกน้ำนะครับผมจะได้ตัดวงจรของยุงไปได้ครับผม
1: ก็อันนี้อย่าลืมแล้วกันอีกหนึ่งอย่างอยากจะเสริมคือการปล่อยปลาลงในอ่างเนาะเพราะบางทีแล้วเนี่ยเวลาเราจะเห็นอ่างเปล่าๆอาจจะมีบัวหรือไม่มีบัวเนี่ยแล้วหลายท่านนะลืมนึกคิดไปว่ายุงลายค่ะชอบน้ำใสแล้วปล่อยทิ้งไว้แล้วฝนตกช่วงนี้คือน้ำใสมากขังไว้ยุงก็อาจจะไปไข่ได้นะคะทีเนี้ยการกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายเนาะอย่างที่ครูบอกนะคะก็คือ3เก็บ3โรคนั่นแหละแต่ว่าอยากฝากไว้นิดนึงแล้วกันถ้าเกิดว่ามีอ่างน้ำที่ไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำได้ก็สามารถนำปลาหางนกยุงลงไปปล่อยเพื่อกำจัดลูกน้ำนะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมขัดนะคะคุณผู้ฟังค่ะอันเนี้ยหลายครั้งที่เรามาคุยกันในรายการเนาะในเรื่องของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเนี่ยก็คือการขัดอ่างน้ำหรือว่าแอ่งน้ำที่มันขังอยู่อันนี้สามารถขัดได้เพราะว่าไข่เนี่ยมันคงทนและ อยู่ได้นานนะคะตามที่นักกีตวิทยาเคยได้พูดกับเราในรายการด้วยเนาะโรคต่อไปค่ะคุณบอมหาโรคที่2ที่มากับยุงเหมือนกันอันนี้ยุงตัวเดียวกันแต่คนละโรค
2: ก็คือโรคไข้ปวดข้อยุงลายครับหรือว่าอาจจะมีอีกชื่อเนาะที่คนอาจจะคุ้นกันก็คือชิคุนกุนย่านะครับผมก็มาจากยุงลายสวนแล้วก็ยุงลายบ้านเนาะยุงลายสวนกับยุงลายบ้านก็คือยุงลายเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเราจะเรียกเพราะว่าตามถิ่นที่อยู่ของเขา
1: คร
2: ับผมกับพฤติกรรมพอถิ่นที่อยู่ก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างของยุงอย่างยุงลายสวนก็มักจะอยู่ตามสวนเช่นสวนกล้วยสวนยางพาราสวนผลไม้นะครับผมบ้านเราก็ยังมีอยู่ในเชียงใหม
1: ่
2: นะครับผมแล้วก็ถ้ายุงลายบ้านก็คือเขาอยู่รอบๆบ้านเรานั่นแหละนะครับผมก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็คือยุงลายเหมือนกันก็เป็นตัวพาหะเนาะนำโรคมาให้เราได้เหมือนกันกลไกการติดต่อก็เหมือนกันกับไข้เลือดออกอะไรครับแต่ว่าไวรัสในตัวของโรคไข้ปวดข้อยุงลายเนี่ยเขาจะไปโจมตีระบบข้อต่อเนาะเส้นเอ็นของร่างกายโดยตรงไม่ได้ทำให้

0: ให้กับแบบเรื้อรังอ่ะทรมานแบบเรื้อรังให้กับให้กับคนที่ป่วยเน
1: า
0: ะ
1: ก็บางทีว่าตัวเองเป็นเกาต์แต่ที่จริงไม่ใช่ อาจจะป่วยเป็นโรคไข้ปวดข้อยุงลายก็ได้นะคะคุณผู้ฟังคะ
0: ครับการป้องกันก็เหมือนเดิมเนาะอย่างที่พูดออกไปนะครับคราวที่แล้วก็คือเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของการใช้สเปรย์เนาะยากันยุงฉีดพ่นหมั่นตัวเองบ่อยๆนะครับทุก 2-3 ชั่วโมงแล้วก็จัดการบ้านให้เรียบร้อยนะครับ3เก็บ3โรคครับผม
1: ยุงตัวเดียว
0: ยุงตัวเดียว
1: สามารถใช้นำไปใช้วิธีดีเดียวกันได้นะ3เก็บ3โรคเก็บบ้านเก็บขยะนะคะให้หมดจดแล้วก็
0: เก็บน้ำ
1: เก็บน้ำด้วยนะคะอันนี้อย่าลืมแล้วกันอีก1โรคค่ะโรค
0: แล้วก็ไข้ซิก้าครับผมซิก้าเนาะซิก้าไวรัสนะครับตัวนี้ก็ความพิเศษของมันเนี่ยในกลุ่มผู้ชายอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าไหร
1: ่
0: นะครับแต่กลุ่มของผู้หญิงที่แบบเป็นวัยเจริญพันธุ์หรือว่าผู้หญิงที่แบบกำลังตั้งครรภ์ช่วงแรก
1: ส่วนใหญ่จะเจอในหญิงตั้งครร
0: ภ์ใช่ครับในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสแรกเนี่ยเชื้อจะเข้าไปทำลายสมองของทารกนะครับผมก็คือทำให้เด็กออกมามีศีรษะรีบเล็กผิดปกติสมองฝ่อพิการทางสมองสติปัญญาแบบไม่ครบประมาณนี้นะครับก็คือจะต้องระวังยุงหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะต้องระวังยุงลายมากๆเลยนะครับผมแล้วก็หรือว่ารวมไปถึงถ้าหากว่าแพลนจะมีลูกแต่ว่าสามีเช่นเป็นตำรวจทหารตะเวนชายแดนไปอยู่ในหรือว่าไปในพื้นที่ที่มีเสี่ยงของการระบาดของไวรัสซิก้าเนี่ยอาจจะต้องช่วงแรกอาจจะต้องใช้ถุงยางอนามัยก่อนเพราะว่ามีการศึกษาแล้วพบว่าไวรัสซิก้าเนี่ยในผู้ชายเนี่ยป่วยแล้วจะไม่รับผลกระทบอะไรมากนอกจากอาการไข้เนาะแต่ว่าไวรัสตัวเนี้ยจะไปอยู่ในเรียกว่าอสุจิของผู้ชายพอเวลาปฏิสนธิในร่างกายของผู้หญิงแล้วปุ๊บก็ทำให้เด็กทารกได้รับไวรัสไปด้วยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหมั่นเตือนเนาะว่าในช่วงแบบถ้าหากว่ามีพฤติมีเขาเรียกว่ามีโอกาสได้ไปทำในพื้นที่เสี่ยงไข้ซิก้าเนี่ย
1: uh-huh.
0: ในช่วงแรกอาจจะต้องแบบป้องกันตนเองก่อนโดยใช้ถุงยางอนามัย
1: อันนี้เป็นการป้องกันที่เพิ่มมามากขึ้นเพราะว่าโรคซิก้าหรือว่าไวรัสซิก้าที่เรารู้จักกันเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังขามันแตกต่างจากโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายเนาะอันนี้มันจะหนักในส่วนของสตรีตั้งครรภ์หรือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในไตรมาสแรกก็คือ1-2-3เดือนแรกแล้วถามว่าการติดต่อบางทีการมีเพศสัมพันธ์ก็ติดต่อได้เหมือนกันถ้าเกิดผู้ชายติดเชื้อนะคะหรือว่ามีโรคไข้ซิก้าอยู่ในตัวแต่ทีเนี้ยมันไม่มีอาการค่ะมันเกิดจากว่าสเปิร์มหรือว่าเชื้ออสุจิเนี่ยติดเชื้อเข้าไปแล้วทำปฏิสนธิกับไข่แล้วเกิดมาเป็นน้องน้อยซึ่งน้องน้อยคนนี้แหละค่ะที่จะลืมตาดูโลกเนี่ยกลับกลายเป็นว่าน้องต้องมาเกิดแบบไม่ปกติเหมือนคนทั่วไปเนาะลักษณะของน้องอาจจะมีหัวเล็กหรือว่าพิการก็เป็นได้นะคะการป้องกันที่ดีที่สุดเหมือนที่ครูบอมบอกเลยค่ะควรจะสวมถุงยางทุกครั้งและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคอื่นด้วยนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของกลุ่มโรคติดต่ออื่นๆใช้คำว่ากลุ่มโรคติดต่ออื่นๆนะคะมันเยอะมากในโรคของหน้าฝนแต่ว่าทิ้งท้ายหน่อยละกันค่ะคุณบอมขาหน้าเพจนะสอบถามมาว่าที่บ้านชอบบอกว่ายุงตอนเย็นกัดจะไม่เป็นโรคไข้เลือดออกจริงไหมคะ
0: ยุงตอนเย็น
1: อาจจะเป็นไข้มาลาเรียไหมแต่ถ้าไข้มาลาเรียมันก็จะเป็นในส่วนของป่าดีบชื้นหรือว่าชายขอบแต่ถามว่าในส่วนตัวเมืองเองเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีนะคะอันเนี้ยจากที่นักกีตาวิทยาหรือว่านักวิชาการสาธารณสุขที่มาพูดคุยกับเราในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นไข้มาลาเรียไข้เลือดออกเนี่ยเขาก็จะบอกชัดเจนว่ายุงที่หากินตอนกลางคืนกับหากินตอนกลางวันนั่นก็คือยุงลักษณะที่แตกต่างกันนะคะไข้เลือดออกแล้วส่วนมากจะเป็นกลางวันส่วนไข้มาลาเรียจะเป็นกลางคืนค่ะอันนี้น่าจะเป็นยุงรำคาญหรือที่เราพบเจอในแหล่งน้ำที่อาจจะไม่สะอาดก็เป็นได้นะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะในส่วนของเรื่องยุงเดี๋ยวเราจะติดต่อนักกีตาให้มาพูดคุยและทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเพราะว่าบางทีในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางฝางทางแม่อายเนาะทางฮอทางอุ้มก๋อยเนี่ยค่อนข้างที่จะติดป่าดิบชื้นและยังพบไข้มาลาเรียอยู่อันนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกับกันในรายการอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของโรคติดต่ออื่นๆนะคะที่ใช้คำว่าโรคติดต่ออื่นๆมันมีเยอะค่ะคุณผู้ฟังค่ะรอติดตามแล้วกันค่ะ
2: หน้าฝนนี้ชุ่มฉ่ำใจแต่ต้องระวังสุขภาพให้ดีนะครับกรมควบคุมโรคเตือนภัย5กลุ่มโรคยอดฮิตที่มากับสายฝนกลุ่มแรกโรคระบบทางเดินหายใจไข้หวัดใหญ่และปอดบวมหลีกเลี่ยงการตากฝนและสวมหน้ากากอนามัยในที่

ุมชนกลุ่ม2โรคติดต่อโดยแมลงไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลายแนะจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่กลุ่ม3โรคระบบทางเดินอาหารอาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วงเฉียบพลันยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือและดื่มน้ำที่สะอาดกลุ่ม4โรคติดต่อทางบาดแผลโรคฉี่หนูระวังการลุยน้ำขังหากจำเป็นต้องเดินผ่านควรใส่รองเท้าบูทและรีบอาบน้ำทำความสะอาดทันทีและกลุ่มสุดท้ายโรคตาแดงห้ามใช้มือสกปรกขยี้ตาเด็ดขาดครับด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังเห็ดพิษให้ดีครับเพราะมันชอบขึ้นปนกับเห็ดที่กินได้แถมหน้าตาตอนดอกตูมยังคล้ายกันมากจนแยกด้วยตาเปล่าแทบไม่ออกเลยความเชื่อที่ว่าเห็ดต้มสุกแล้วพิษจะหายบอกเลยว่าคิดผิดความร้อนทำลายพิษไม่ได้โดยเฉพาะเห็ดระโนกหินหน้าตาคล้ายเห็ดระโนกขาวมากกินแค่ดอกเดียวก็อันตรายถึงขั้นตับวายและเสียชีวิตได้เลยวิธีสังเกตคือเห็ดพิษขอบหมวกจะเรียบไม่มีรอยขีดและโคนก้านมีกระเปาะชัดเจนถ้าเผลอกินแล้วมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียให้รีบไปโรงพยาบาลทันทีอย่าลืมพกตัวอย่างเห็ดหรือถ่ายรูปไปด้วยและห้ามล้วงคอให้อาเจียนเด็ดขาดเพราะอาจทำให้สำลักและติดเชื้อรุนแรงกว่าเดิมจำไว้ให้ขึ้นใจเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินและห้ามกินเห็ดพร้อมกับแอลกอฮอล์เด็ดขาดเพราะจะทำให้พิษของเห็ดกระจายอย่างรวดเร็วกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
1: อย่าลืมนะคะห้ามเก็บห้ามกินนะคะก็เป็นโรคอีกหนึ่งโรคที่มักจะพบในฤดูฝนแบบนี้นะคะก็อยู่ด้วยกันที่นี่ค่ะทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะคะรวมถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังผ่านสวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะกลับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของโรคในฤดูฝนค่ะกลุ่ม1กลุ่ม2ไปแล้วนะคะมาดูที่กลุ่มที่3กันบ้างเกี่ยวกับกลุ่มโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำซึ่งเป็นภัยจากการกินค่ะในส่วนนี้มีโรคอะไรบ้างคะที่มักพบบ่อยในช่วงของฤดูฝนค่ะ
2: ก็เมื่อกี้ก็มีสปอตเนาะพูดไปถึงเห็ดพิษไปแล้ว
1: จริงๆเยอะมากนะลงน้ำฝน
2: เห็ดพิษก็เป็นอีกหนึ่งอันนะครับก็ที่จะเจอกันบ่อยๆแต่ว่าอีกที่อันนึงที่จะเจอก็

0: ก็จะมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดเวลาลุกขึ้นยืนนะครับผมก็การป้องกันตนเองนะครับของโรคนี้เนี่ยก็ทำได้ง่ายๆเลยก็คือสุกร้อนสะอาดนะครับจำขึ้นใจเลยยึดหลักนะครับกินสุกร้อนสะอาดนะครับอาหารค้างมื้ออันตรายนะครับอาจจะต้องอุ่นให้เดือดก่อนนะครับก่อนรับประทานแล้วก็รวมไปถึงการล้างมือด้วยสบู่นะครับล้างมือนี่สำคัญมากเลยนะเพราะว่าเป็นช่วยได้ป้องกันหลายโรคเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ก่อนจะปรุงหรือว่าจะหยิบอาหารเข้าปากนะครับแล้วก็รวมไปถึงหลังเข้าห้องน้ำด้วยนะครับ อีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยในการป้องกันได้ก็คือถ้าหากว่ามีอาการถ่ายเหลวนะครับอาจจะต้องเติมเรื่องของสารละลายเกลือแร่นะครับโดยจิบทีละน้อยนะครับแต่ว่าจิบบ่อยๆอย่าไปฟดทีเดียวแบบว่าดื่มบึกๆเข้าไป
1: พวดเหมือนดื่มน้ำไม่ได้นะคะ
0: ครับผมก็คือมันจิบทีละน้อยจิบบ่อยๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าหากว่าอยากจะซื้อมียาอยู่นะครับอย่าไปใช้ยาหยุดถ่ายเด็ดขาดเพราะบางทีกลไกของร่างกายเนี่ยเขาจะพยายามขับเชื้อโรคออกไปกับอุจจาระเนาะฉะนั้นถ้าเกิดการที่เราไปกินยาหยุดถ่ายเนี่ยมันก็จะทำให้เชื้อโรคยังคงค้างอยู่ในระบบทางเดินอาหารของเราอยู
1: ่
0: นะครับผมระบบขับถ่ายยังมีเชื้อโรคค้างอยู่ฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องหยุดแล้วก็ปล่อยให้มัน
1: เป็นไปตามธรรมชาติ
0: ออกไปแล้วก็เติมเกลือแร่ ORS ทีละจิบน้อยบ่อยๆนะครับผมอันนี้ก็สำคัญนะครับผมขอข้ามไปที่กลุ่มที่4เลยแล้วกันนะครับผมก็คือเรื่องของโรคติดต่อทางบาดแผลหรือว่าเนื้อเยื่อบุผิวหนังที่รุนแรงนะครับผมก็เจอบ่อยๆในหน้าฝนเนี่ยก็จะมีอยู่2โรคนะครับอย่างแรกก็คือฉี่หนูเนาะฉี่หนูเนี่ยก็คือพวกเลปโตนะครับผมเลปโตสเปโรซิสเนาะมันก็จะเป็นเชื้อที่อยู่ในท่อน้ำไตหรือว่าท่อไตของท่อปัสสาวะของสัตว์ฟันแทะนะครับผมก็จุดเด่นก็คือหลังจากที่เราเนี่ยไปลุยน้ำย่ำโคลนมาประมาณ 1-2 สัปดาห์เนี่ยถ้าหากว่ามีไข้สูงเฉียบพลันนะครับปวดหัวตื้อๆสังเกตจุดเด่นก็คือปวดกล้ามเนื้อนะครับผมปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงโดยเฉพาะที่น่องโคนขาแล้วก็หลังนะครับปวดแบบว่าบางทีอาจจะปวดจนเดินไม่ได้นะครับผมก็อีกที่จะมีวิธีสังเกตก็คือเรื่องของเยื่อบุตานะครับอาจจะมีอาการอักเสบเนาะตาแดงแบบไม่มีขี้ตานะครับพวกนี้ก็จะเป็นตาแบบมีขี้ตาเพราะว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาแล้วก็ตัวเหลืองเนาะตัวเหลืองตาเหลืองนะครับที่สำคัญก็คือมันจะมีอาจจะเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันปัสสาวะไม่ออกหากปล่อยเอาไว้นะครับก็อาจจะทำให้อันตรายถึงชีวิตเลยนะครับผมก็วิธีป้องกันตนเองก็คือหลีกเลี่ยงนะครับผมการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือว่าน้ำขังต่างๆนะครับตามสนามหญ้าหรือว่าจุดที่แบบว่าที่เป็นคอกสัตว์เนาะคอกสัตว์ต่างๆพวกนี้หรือว่าบางคนทำอาชีพเกษตรกรเนาะอาจจะต้องแบบว่าทำความสะอาดคอกสัตว์พวกนี้อาจจะต้องใส่รองเท้าบูทนะครับผมแล้วก็ถุงมือยางอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ถ้าหากว่ามีบาดแผลเนาะให้ปิดบาดแผลแล้วก็กันไม่ให้น้ำเข้าหลังจากขึ้นน้ำสกปรกเนี่ยรีบอาบน้ำชำระร่างกายแล้วก็ฟอกสบู่ให้สะอาดทันทีนะครับก็วิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้ห่างไกลโรคนี้ได้มากขึ้นก็คือการจัดการขยะนะเศษอาหารรอบบ้านนะครับเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนูนะครับตัดหญ้าบริเวณรอบบ้านให้สั้นเพื่อไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของหนูนะครับรวมถึงเกษตรกรนะครับอาจจะต้องใช้เครื่องมือในการป้องกันในการที่จะลงไปดำนาหรือว่าทำความสะอาดคอกสัตว์นะครับผม
1: อันนี้คือโรคฉี่หนูนะก็พบในหน้าฝนอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังค่ะนอกจากโรคฉี่หนูแล้วยังมีโรคอื่นอีกไหมคะ
0: ก็คือตาแดงนะครับผมตาแดงก็หลังจากที่ฝนตกเนาะอาจจะมีเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกในกระเด็นเข้าตานะครับหรือว่าน้ำขังหรือว่าน้ำขุ่นกันหลังกระเด็นเข้าตาพวกนี้หรือว่าการจะไปใช้นิ้วที่มีเชื้อโรคปนอยู่เนี่ยไปสัมผัสเนาะขยี้ตาหรือว่าก็จะทำให้แบบว่าตานะครับมีสีแดงก่ำนะครับผมแล้วก็มีอาการระคายเคืองเนาะคล้ายเหมือนมีเม็ดทรายอยู่ในแบบอยู่ในตามีการเจ็บตาน้ำตาไหล
1: อ
0: ันเนี้ยที่เด่นๆของเขาเนี่ยจะต่างจากอันอื่นก็คือมีเรื่องของขี้ตามากผิดปกติ
1: ค่ะ
0: นะครับผมในตอนเช้าบอกว่าก็จะมีขี้ตาเยอะผิดปกติก็ถ้าหากว่าเป็นข้างนึงเนี่ยก็จะมีโอกาสเน
1: า
0: ะลาม
1: ลูก
0: ได้อีกข้างนึงได้ภายใน 1-2 วันนะครับก็สังเกตเปลือกตาบวมแดงเนาะแพ้แสงแสบตาตลอดเวลาออกแดดอย่างเงี้ยครับก็วิธีป้องกันตนเองก็ง่ายมากเลยนะครับก็คือเรื่องของการบังคับตัวเองเนาะอย่าไปเอามือขยี้ตา
1: บางคนชอบแ
0: พ้มันชินจากการขยี้ตา
1: น้ำตาไหลอย่างเงี้ย
0: ถ้าหากว่าน้ำสกปรกรู้สึกว่าน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตาก็ใช้น้ำสะอาดล้างเนาะครับผมแล้วก็หมั่นแยกของใช้ส่วนตัวนะครับออกจากคนอื่นนะครับไม่ใช้ของร่วมกันถ้าหากว่ามีอาการตาแดงก็แนะนำให้หยุดเนาะหยุดเรียนหยุดงานอย่างน้อย 3-5 วันเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ
1: ค่ะ
0: นะครับผม
1: นอกจากนี้อันนี้ไปแล้วตาแดงไปแล้วกลุ่มสุดท้ายค่ะและเวลาอัน4นาทีของเรานะ กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มภัยสุขภาพและอุบัติภัยอุบัติเหตุต่างๆนานาที่มันเป็น

0: ภัยอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราค่ะ
1: ทั้งหมดที่เล่ามานะเป็นเรื่องโรคเน
0: า
1: ะแต่ที่จะพูดต่อไปเนี้ยไม่ใช่โรค
0: เป็นภัยอย่างเดียวเลย
1: เป็นเรียกว่าภัยสุขภาพภัยแรกที่มากับหน้าฝนก็คือเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการใช้รถเนาะบางทีมันขับรถไปเนี่ยอาจจะมีคราบน้ำมันคราบฝุ่นบริเวณผิวถนนก็อาจจะเกิดภาวะรถเหินน้ำเนาะยางรถไม่ได้เกาะถนนอะไรพวกนี้ครับทำให้เกิดอุบัติเหตุได้รวมไปถึงวิสัยทัศน์ที่มืดครึ้มเนาะฝนเกาะกระจกหน้ารถกระจกมองข้างมันทำให้การมองเห็นแบบมันสั้นลงนะครับผมจะต้องวิธีการป้องกันก็ถอนคันเร่งนะครับผมอย่าไปใช้ความเร็วเท่าเดิม
0: ใช่เพราะว่าเมื่อเช้าก็เยอะมากอุบัติเหตุในช่วงของฤดูฝนแบบนี้นะคะถ้าเกิดติดตามข่าวทางหน้าสื่อออนไลน์ก็จะเห็นว่าเยอะจริงๆค่ะ
1: ครับผมก็ลดความเร็วลงสัก 20-30% ของความเร็วปกติแล้วก็เว้นระยะห่างจากท้ายรถคันหน้าให้มากกว่าเดิมนะครับเปิดไฟหน้ารถนะครับผมห้ามเปิดไฟฉุกเฉินเนาะเวลาฝนตกหนักเขาไม่แนะนำให้เปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็หลีกเลี่ยงการเหยียบเบรกกระทันหันแล้วก็ใช้วิธีการถอนคันเร่งเพื่อลดความเร็วแล้วก็อย่าไปลืมตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้เสมอนะครับผมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะครับผมเวลาใช้รถใช้ถนนนะครับ
0: อันนี้ในส่วนของอุบัติเหตุทางท้องถนนและอีกหนึ่งอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยนะคะที่เกิดขึ้นกับตัวเราและมักพบในหน้าฝนนั่นก็คือ
1: การจมน้ำ
0: ค่ะเยอะมากจมน้ำไม่ใช่เฉพาะเด็กนะคะอันนี้
1: จะเป็นเตือนของผู้ใหญ่นะครับผมเด็กจมน้ำไม่ค่อยเจอหน้าฝน
0: ใช่
1: จะเจอในหน้าร้อนแต่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเจอในหน้าฝน
0: เยอะ
1: เพราะว่าไปบางคนน้ำมาเน
0: า
1: ะปลาก็ม
0: า
1: ใช่ไปหาปลาอุบัติเหตุจมน้ำการหาปลาก็บางทีก็อาจจะประมาทหรือว่าการไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยนะครับขณะหาปลาหรือว่าก่อนลงหาปลาพวกนั้นก็จะทำให้พอเวลาเกิดน้ำเย็นเนี่ยก็จะเกิดตะคริวได้ง่ายการตัดสินใจก็จะช้าลงนะครับบางการป้องกันที่แนะนำก็คือถ้าหากใครจะไปหาปลาที่แนะนำให้ใช้กันลอนพลาสติกเปล่าครับผมขนาด5ลิตรเนาะปิดฝาให้แน่นแล้วก็ผูกสะพายแร่งกับเชือกเอาไว้หรือว่าถ้าใครมีชูชีพได้ก็แนะนำให้ใช้ชูชีพนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้อุปกรณ์พวกเนี้ย DIY ประดิษฐ์เอาพอเวลาตกน้ำเนี่ยสามารถที่จะกอดกันลอนเปล่าขนาด5ลิตรลอยตัวแล้วก็พยายามอย่าไปคนเดียวเน
0: า
1: ะ
0: ควรจะมี
1: ใช่ควรจะมีเพื่อนไปด้วยเพื่อที่จะเวลาเกิดภัยอะไรก็จะได้มีการช่วยเหลือกันได
0: ้อย่างน้อยคนหนึ่งเกิดเหตุคนหนึ่งอาจจะช่วยหรือว่าเรียกชาวบ้านให้มาช่วย
1: เรียกคนอื่นให้มาช่วยแล้วก็กอดแกลลอนนั้นลอยคอรอความรับความช่วยเหลือไปครับผมในงั้นก็คือจะจมน้ำเสียชีวิตไปเลย
0: ไปด้วยกันทั้งคู่นะคะอันนี้ก็คือเป็นโรคและภัยที่มักพบในหน้าฝนนะคะฝากเตือนกันด้วยละกันวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะเวลาก็นิดน้อยเหลือเกินกับโรคระบาดในช่วงฤดูฝนนะคะเดี๋ยวรับปากว่าอีกหลายๆอาทิตย์ก็คงจะมาทยอยคุยให้เจาะลึกมากกว่านี้ละกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะคะเจอกันได้ใหม่ทุกวันศุกร์ค่ะในช่วงเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.วันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนเลยละกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อย่าปล่อยให้ไข้หวัดธรรมดาซ่อนภัยร้ายหน้าฝนนี้ระวังโรคมือเท้าปากในเด็กเล็กสังเกต3สัญ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่การรักษาความมั่นคงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่การรักษาความมั่นคงสร้างโอกาสและรายได้ให้กับประชาชน
7: ภายหลังตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร้อนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมมอบนโยบายแก้ไขปัญหาในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ถือเป็นภารกิจต่อเนื่องหลังเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการหารือกับนายกรัฐมนตรีครอบคลุมในหลายประเด็นโดยเฉพาะด้านความมั่นคงการสร้างสันติสุขการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมตลอดจนความร่วมมือทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการศึกษาซึ่งขอมอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปเตรียมพร้อมและดำเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปมั่นใจว่าภาคใต้ของประเทศไทยถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อทางเหนือของมาเลเซียและเชื่อมศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนจะสามารถเชื่อมโยงทางคมนาคมการค้าการท่องเที่ยวได้อย่างเข้มแข็งสร้างเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับประชาชนอริชนาถขวัญแสงสุขรายงานจากจังหวัดสงขลาก
2: รุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนสุดบริเวณวงเวียนใหญ่อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเหตุการณ์และจัดที่พักให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
8: นางสาวกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตธนบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีอาคารได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ส่งผลให้เกิดการสุดตัวของอาคารในพื้นที่โดยที่ประชุมรายงานว่าขณะนี้ได้ใช้เครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากอุโมงค์ในอัตราประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในระดับเดิมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเสถียรภาพของชั้นดินและโครงสร้างโดยรอบซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเห็นชอบขณะที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงส ้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารซึ่งผลการตรวจวัดจนถึงปัจจุบันยังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมสำหรับผลกระทบในพื้นที่เขตคลองสานมีอาคารอยู่ในรัศมีเฝ้าระวังและประกาศขอความร่วมมือให้ออกจากอาคารจำนวน3อาคารที่ประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ166คนซึ่งบางส่วนได้รับการจัดหาที่พักจากผู้รับเหมาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดพิชยาติการามวรวิหารเพื่อรองรับประชาชนได้ประมาณ150คนคาดว่าจะเปิดใช้งานเป็นเวลา1สัปดาห์ตามประกาศเบื้องต้นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปล่อยขบวนแท็กซี่ไฟฟ้า EV เพื่ออนาคตซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งลดต้นทุนพลังงานและขับเคลื่อนยานยนต์พลังงานสะอาด
9: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถแท็กซี่ไฟฟ้าของสหกรณ์แท็กซี่ตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์บริการเปลี่ยนผ่านยานยนต์สู่พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ EV เพื่ออนาคตซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งจัดขึ้นณสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ซึ่งการใช้กลไกสหกรณ์จะช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสามารถนำรถยนต์ไฟฟ้าไปประกอบอาชีพนอกจากจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและเพิ่มรายได้แล้วยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเตรียมความพร้อมให้สหกรณ์สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตโดยในวันนี้ได้ร่วมปล่อยขบวนแท็กซี่ไฟฟ้าของสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิจำกัดจำนวน20คันพร้อมทั้งมอบเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์อัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีให้แก่สหกรณ์ที่มีความพร้อมและประสงค์จะซื้อรถไฟฟ้าเพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thai

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย ช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัดต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปพ1186คปพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
9: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปพแม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปพ.ภาค1โทร053-112-7302
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
11: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็
12: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579

0: วิโรจนนามสังสารฟิวตีจวะเวียนจันนี
1: นำรั้วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เผยภาพรวมสถานการณ์เริ่มดีขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามเหตุน้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เผยภาพรวมสถานการณ์เริ่มดีขึ้นพร้อมสั่งเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางลงพื้นที่บริเวณวงเวียนใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และเหตุถนนทรุดในบริเวณใกล้เคียงพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์ในขณะนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นโดย24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบการสุดตัวเพิ่มขึ้นเพียง8ซมรวมเป็น28ซมซึ่งเป็นการสุดตัวตามพฤติกรรมของดินไม่ใช่การสุดตัวต่อเนื่องหลายชั่วโมงซึ่งอนุมานได้ว่าการอุดช่องว่างเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์เพิ่มเติมประสบความสำเร็จแล้วขณะนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้เร่งนำเครื่องจักรและกำลังขนลงพื้นที่เพื่ออุดช่องว่างในชั้นดินให้ได้มากที่สุดพร้อมประสานกับกรุงเทพมหานครเพื่อเคลื่อนย้ายสะพานลอยที่คล่อมบริเวณดังกล่าวออกเพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นส่วนโครงสร้างอาคารโดยรอบผลการตรวจวัดทุกๆ30นาทียืนยันว่าไม่มีการเอ็นตัวเพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าสำหรับการเยียวยาประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายและผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่จะมีประกันภัยภาพบังคับของผู้ประกอบการเข้ามาดูแลชดเชยอย่างแน่นอนส่วนเรื่องเร่งด่วนที่นายกรัฐมนตรีกำชับคือต้องดำเนินการด้วยความปลอดภัยสูงสุดตามหลักวิศวกรรมพร้อมกล่าวขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและย้ำว่ากระทรวงคมนาคมกำลังเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับภาคีเครือข่ายลงนาม MOU หนุนสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้พ้นโทษและเยาวชนตั้งเป้านำกลุ่มเปราะบางเข้าสู่ระบบจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนภายในปี2569นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงแรงงานกระทรวงยุติธรรมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้พ้นโทษผู้อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติและเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาณเรือนจำกลางคลองเปรมกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้พ้นโทษและเยาวชนที่เคยหลงผิดได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเพราะการมีงานทำคือจุดเริ่มต้นของการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและช่วยลดภาระการกระทำผิดซ้ำผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือการแนะแนวอาชีพ การจัดหางานและการส่งเสริมอาชีพอิสระพร้อมประสานภาคเอกชนเปิดรับแรงงานโดยพิจารณาจากศักยภาพมากกว่าอดีตของบุคคลโดยตั้งเป้าผลักดันผู้พ้นโทษและกลุ่มเปราะบางเข้าสู่การจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนภายในปี2569เพื่อสร้างตลาดแรงงานที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังลดปัญหาการกระทำผิดซ้ำและตอบโจทย์การขาดแคลนแรงงานของภาคธุรกิจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถพร้อมย้ำการดำเนินงานต้องเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโปร่งใสและเป็นธรรม
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบและการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถหลังกรมที่ดินได้ดำเนินการเพิกถอนโฉนดในพื้นที่ตรวจพบความไม่ถูกต้องแล้วโดยผู้ครอบครองต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปท่านนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและการทวงคืนพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าพื้นที่จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเพียงใดพร้อมกำชับกรมที่ดินเร่งตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยที่อาจมีการออกเอกสารโดยมิชอบเพิ่มเติมและหากพบความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นสมบัติของประชาชนอย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้โหชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
2: ก็ว่า
1: ย่อซง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 总梦莫给豆沙，跟那王子太。

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแซ่บพุงแซ่ตาไปหมดเจ้านี
2: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็ดฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
1: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
2: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนี่ยเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
1: โอ้เข้าใจนะเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
2: แม่นนั่นแล้ว
3: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
7: ็เก็บคำว่าสิทธิบัตรทองไปจังหวะคำว่าต่อสรุปเฉยชั่วอย่าก็มั่วบัตรประจำตัวประชาชนนี่คือสีสิทธิบัตรทองไปจังหวะคำว่าที่นำมูจัวสีก็ที่แหล่งบัตรประจำตัวประชาชนซื้ออยู่เดิมต่อเก๋โยเซียเขาก็มูเจ๋ชั่วตามก็ยกฤจาเขาก็มูเจ๋ชั่วเจ๋ก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนต่อจอเจ๋ชั่วหัวมั่วใจสีเราจะใช้คำม้อหัวเนื้อเจ๋ก็ละตามก็มูคำม้อนเดิมจะใช้คำม้อเอกชนหัวกลมเตะก็เก๋คำม้อนรอสปสชละเตาเทียก็ยังมูเจ๋ชั่วนุ่งตือละเตาเราก็ยกจังใจวันเต้ย่อเหาแอปพลิเคชันหมอพร้อมเทียแอปพลิเคชันก่อต่างกู้เตาเทียจะเช่าคอมมอนหัวก็ถอแต่งใจมูคอมมอนออนไลน์เตาย่อจะเช่าคอมมอนด้านนอกอีคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นอ๋อคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นเป้คลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่นเปล่าคลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นจีคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
8: เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเต๋าสู่ต้องจัวสังชัว
2: 胡带球台的路线真美，各有口臭，摸给包，住给起方，暖着豆松行，神烟蒙豆歌，通不了胡路线真美，有邻居三根诺罗，弄多豆砖豆，苏东桌上说，胡带球台的路线真美，砖豆东北苏东，笋汁白。อ๋อช่างเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อช่างจั่ว

เงี้ยวจงอีจงหนักสุกที่นิ่งจังสวดเล่าจวนนวลสุกนู้ติเก่าลูกยังลินดูยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้ายั่วมานุนัวคุณยังจัวเลียงเรเน่งเก่าเจ้าตู่จ้าคือกังนู้นัวยอกก้าโฮปิกี้ยอดเลียงเรเน่งเก่ายังตู่จ้าคือกังปิกี้ยอดเลยยงนัวยอนยังจวนเน่งยงมานดอกนัวกูมเบาหญ้าเสงหังจงซาจกันจนดูสู่ต้องจัวฮัลโลมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ตวนซื้ออีจงหนาสึกุตี้เน่งจังสวดเล่าวันได้หนัวเจยวทออีจงหนาสึกุตี้เน่งจังสวดเล่าคือกังลูกใช้ห้างกังลูกนงยอดโซโหเพจเฟซบุ๊กหูกูทูติ๊กต็อกมาเท้าถอจะกวดชั่วเล็งชั่วถูปังกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมาอ้วเจ้าดาวจัวสวดเล่าคือปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮัลโลมองดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอ๋ม่อนัวเจกูกูหวังฮัจยาชาฮตาสวดเล่าโยลงดูกูย่ออวพงยือเถาปีมองจูจัวเถาเล้าเถาเศร้าเถาจืดจัวสวดเล่าฮะอ๋อมาอ้วนได้นัวเจกูอยู่ว่ามัวอีจังสุสุจะลูถังคาจัวสวดเล่าเตาเป้าจวนซื้อมาเยอะจวนเตาจังสุสุนัวย่อย้อนลูฮาจูนเตาลูบริษัทบขสพวกกูเตาไก่จงไก่ค่าโดยสารย่อไปสตางค์ต่อกิโลเมตรโอเคอ๋อมายัวจวนเยอะจัวปีกีนุติเก้าอี้ลูหยางลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจวนนัวอาวิโยฮาตาจ๋อไก่ราคาน้ำมันดีเซลหนูกู้ไงจอนหลอกหนอมาจอหนูซื้อปศุสัตว์เลยวะไงจ้องไงค่าโดยสารปังจวดอีจงหนาสึกตีนิ่งจังสวดหลังหนูเนอะมาย้อส่วนเตากรมการขนส่งทางบก5บริษัทขนส่งจำกัดหลอสุยอบบขสกู้เตาเต่าตัวช่างเต่าฮาตาจอต้นนี่คือใจเชนเตาบขสหลอสุยอเล่งถือคือยวดเชนเตาบขสมาปุ๋ยหัวไก่จ้องไก่ปุ๋ยหัวไก่จ้องไก่ค่าโดยสารอีกิโลเมตรไปสตางค์หนอเอ๋ปุ๋ยหาตาปุ๋ยหัวผลักดันเนาะจานัวมาจอดใช้โดยสารประจำทางหนัวเจยอดซัวหมวดที่อ้อหมวดที่เป้หมวดที่อ้อยอยอดซัวสุกี้ตัวเจ้งกรุงเทพมองซัวหรือลู่เสงฮะหมวดที่เป้ยอยอดซัวระหว่างจังหวัดยอซือเลยลู่เสงเช้งใหม่มองเช้งไฮลอซุยอเช้งใหม่มองจวนชางลำปางเตยอย่างหนัวมาปัวหาตาปัวหยวงไก่จอดไก่ใช้อีไปสตางต่ออีกิโลเมตรหนอมาปุ้ยยองไงไงใช่หนอเนอไอปุ้ยยัวจัวยอนู้ติเก้าอี้ลูกหยางลินดูหยองอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าจัวหนัวไอยอตาลิงถือกือซื้อจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยัวจอดตัวใช้บขสมาตัวคือตัวไหลเดาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมั่วเป็นสื่อคือยัวจ่อไหลบัตรมงซื้อสิทธิ์ยัวตัวโดยสารย้อนส่วนดอกบขสเต้าชัวชัวสู้เฮากี้ท้องเพลาหูเต้เฉาท้ายหนอมาปุ้ยเลยเงื่อนขายกู้ย่อมั่วเจอเลยหนัวย่อจ่อย่าค่าเดินทางคือหนูจื้อรัฐบาลปังจวดเทย้อย่อช่างปัวจื้อจอมบาทต่ออีลูกลีต่ออีแหล่งเนาะเนาะมาย้อนซัวอีลูกลีนัวเจจ้อนหนุ่มจื้อป่วยหัวปังจวดจ้อต้นแห่งคือมวดแหล่งดาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเล่งไก่เต่ากี้ยอช่างปัวซื้อจอมบ่าอเอวิธีคือยัวซื้อมาตัวคือตัวแหล่งดาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยัวจุเต้าจอดแหล่งดาวเต้าฮาวมงแสดงจวนดาวช่องคือป้วมัวจอดตัวเช่นดาวฮะก็ยัวจู่ถูกต้นให้คือตัวแหล่งเดาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยัวจู่ยอตัวคือเต้ากี้มงอีแหล่งซื้อเนอชื่อยอฮาตากูเต้าแหล่งเดาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอกูยัวตัวเอก็ยอถูกเหล่าอะไรหนูจู่เต้าอ๋อยอฮาตาก็ยอตัวยัวตัวมาก็ยัวจู่ยอถูกเหล่าอีแหล่งซื้อมาสะเลเต้าเนอมาปัวฮาตา
กรณีหอกือตูต้นหนึ่งดาวเนื้อเต้ากี้ตั้งสมาจองไกเช่หนึ่งเต้าตัวเลยช่างปัวซื้อจอมบะโนเจจ้อผู้โดยสารลอสยอตูต้นหนึ่งดาวยัวจู่เต้าเถะจ้อกือเต้าตัวช่างปัวซื้อจอมบะดาวซื้อเลยหลายตัวใช้ยอนย่อจัวหยีปัวซื้อเจ้าลอสยอย่อจัวหยีปัวหนอมาตูต้นหนึ่งดาวยัวจู่เต้าเถะยอซื้อจอมบะหอยอตานิย่อหยีปัวซื้อเจ้าเจยัวจู่เต้าเถะยออีปวนบะเอตะอย่างดังเนอะจะกวบปูมพอปวเลงไกตัวใช่หรอเอจอสิทธิเพิ่มเติมดาวไหลบาทสวัสดิการมามั่วเป็นสื่อคืออายุสื่อจู่จอส่วนลดหย่อนเดอจอบริษัทบขสตาหรอหัวจ้อต้นเองคือเต้าใจจ้อส่วนลดค่าโดยสารซื้อเจ้าแฝงปัวยอดส่วนดอกบขสมากู้หัดเฉ่งมั่วสวัสดิการส่วนลดจั่วจ้อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะหนอฮะปัวหยัวสนับสนุนกี้คือหยัวงางมงจูจ้อบริการขนส่งจั่วกว่าเนื้อเท่าเทียมกันหนอชื่อเซ็งยอดจ้อต้นเองคือเต้าใจส่วนลดซื้อเจ้าแฝงปัวหลอดซื้อยออินจ้างครึ่งราคาดอกหลายตัวใช้เสือซื้อเลยจ้อต้นเองเราผู้สูงอายุคือม่วนน้องยองเจ้าเจ้าฮยองยี่มงจ้อเศร้ามาหยัวเต้าใจเฉพาะจ้อใช้เดินทางคือยอรถคือยอจ้อใช้บขสเสือมาหยัวเต้าใจยอซื้อเจ้าแฝงปัวดอกจ้อไกต่างชอนเนอร์ฮ่าอีจ้อต้นเฮงยอจ้อคนพิการชั่วชั่วประเภทคือมวดไหล่ดอกเต้าเฮามวดไหล่ดอกบัตรประจำตัวผู้พิการลอซุยออยู่ยิ่งปุกคนสงหาตาตูต้นเองดอกพิการหนอฮ่าจ้อพระพิสุกลอซุยจ้อสามเณรลอซุยจ้อฟื้นสั่งเนอร์ฮ่าจ้อมิญัวคือมั่วจอมิญัวคือซาจือคลาวอีปัวไปจาวเซนติเมตรจอโต๊กังดาวคือยอดจัวชั้นมอไปอังไรลูหนอห้าหยดสู่เตาหนังจอเข้าตรวจกังดาวมาสายเลยเตาสิทธิ์หนัวหนอห้าจอแม่ชีคือมั่วจอหนังสือรับรอนทอสือหอคือมั่วจอหนังสือรับรองการบวชโนเนอร์หัวช่างยอดจอต้นหนึ่งคือตัวแหล่งเดาตัวแหล่งเดาผู้หัวบัตรเหรียญตราของทางราชการหนอสุเลยจอบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกคือยอดซัวชั้นต่างๆห้าจอบัตรเหรียญสมรภูมิเนอะมาจอหนัวแต่ยัวเต้าใจปัวเลยส่วนลดยอดซื้อเจ้าแฝงปัวหนอมากูจอลูถังคาจัวสวดเหล่าเต้าเป้าเลยหนัวหาตายอดส่วนดอกลูบริษัทบขสหอพวกกูเต้าอังไงจองไงใช้อีกิโลเมตรไปสตังเหล่ามากูยอดอีขอคือรองช่างเปล่าหาอ๋อเจกูจะลุถังคาจัวสวดเหล่าเต้าเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวเจกูยัวจอกกังลุจออีร่างกี่หล่อใจจัวสวดเหล่าเต้านงกล่องกี่หล่อใจอ้วกี่จวนซื้อยอดจวนเต้าร่างหนัวยอดยัวลูจอร่างกี่หล่อใจร่างลูจ้าคือลุ่มใบหะตานใหญ่เต้เฉาจัวสวดเหล่าเต้านงกล่องกี่หล่อใจอ้วกี่

当他忙不带想我不要谁哟几笔家家都大长哟这当公告谁哟。

马尊子奴啊，这个月啊，早刚路着路摸一张手势，佮下做着十八通，就路躺做说了到包嘛，就奴子คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอร์ดสปสช.กูเต่าตะตวนทวดเต่าฮาตาพวกปู่โจงจัวซื้อจ่อชั่วรักษามะเร็งคือยอดส่วนดอกบัญชีนวัตกรรมไทยคือผลิตดอกลูกราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์5สถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์เจ้าลูกยอดโซโหระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลอสยอยอดส่วนดอกยอดสิทธิ์บัตรทองไปจองบ่าเจ้าลูกคูม่อจัวเจ้าต้นแห่งคือเตาม่อมะเร็งชั่วแรงชั่วถูหมดเป็นสื่อคือยัวซื้อเจ้าชั่วหนัวเจ้าลูกคูม่อเตาหนัวมาปั้วมั่วพวกกูเตาสรุปเปล่าประเด็นวากีคือสวดเลยว่าเตาเป้าเจ้าเลยหนัวจอสาระสำคัญเหาะมาปั้วเตาอนุมัติจอชั่วมะเร็งนวัตกรรมไทยกุญย์จมุญย์โซโหระบบบัตรทองไปจอมบ่ามาจอไปเส่งสวดเลยคือซื้อระบบบัตรทองไปจอมบ่าย่อฮาตาเล็งตือคือมะเร็งมามั่วเป็นสื่อคือยัวซื้อจอชั่วคือปั้วอวดชาหนัวเตาฮะจอชั่วคือยัวเตามุญย์สู่หูระบบบัตรทองหนอมามั่วอ้ออย่างชั่ววกีอ้อย่อตัวที่อีหูอวยยาอิมครามยาอิมครานิปโนเนอมาหนือมั่วตัวชั่วคือเจ๋งเจ๊งอ๋อคือโยลคูมอมาไรงอฮะอีตัวชั่วลุ่มไปหูอวยยาเจฟครานิปหนอมาอ้อตัวชั่วหนัวเจ็บปวดหัวจอมงกางสู่หูระบบบัตรทองเอจ่อไปเส่งคือยอดชั่วระบบบัตรทองมั่วแบ่งสื่อคือเต้เถาคือจำเป็นหอยวสู่เตาสืออ้อถูกชั่วนัวหน่อยจีจ่อหนุ่มจื้อป่วยอยู่มั่วจัวอยู่สื่อเตาแล้วหรอไปย่อจ่อสั้นสื่อกลางหาวคืออยู่เตาหนออีย่ออยู่กลางสู่จ่อชั่วเตาเท่าเทียมกันหนอฮะหนูอยู่มั่นคงยั่งยืนฮะอยู่ปังจั่วช่างกลางศักยภาพเด็กขอกี้คืออยู่สื่อชั่วเราสื่อย่ออยู่ผลิตจ่อชั่วย่อจัวหูเตะเถิดไทยหนัวฮักจอหนูจื้อปัวหัดเจ๋งต่อยอดนโยบายคือหูอัวหัตามะเร็งรักษาได้ทุกที่หนอมาปัวยัวลดข้อจำกัดเด็กเขาเชิดเด็กเขาคือยัวเต้ากี้จัวจอต้นแห่งคือยัวจุเต้าใจกี้คูม่อยอดจัวเด็กจอใจคูม่อคือมั่วศักยภาพฮะชัยนัวเนอร์ฮะหัดเจ๋งมั่วเป็นสื่อคือยกคูม่อเต้าต่อเนื่องฮะหนอมากูยออีอย่างกูโจงคือยอดส่วนเดาสปสชคือปัวปูจัวอีจงหนักสกุลที่เน่งจังสวดเราเราสยอดยอบไปเส่งคือเตาหม้อมาเร่งสวดเราฮะแต่กูจะรู้ถังขาจัวสวดเราเตาเป้าเลยหนัวเอส่วนสื้อหนัวเจยอยู่ลงมวดจอฟวดจวดเลยนางถังจัวสวดเราเตาเป้าส่วนสื้อมาจ้อหนูจื้อพวกกูเตาตักต้วนหัวตักฮาตาโนนัวอยู่มั่วนางคือเย่งเลนเดาเจ้าเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้อยู่มั่วนางลูลูยอดจวนดอกลูกเสียงไม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงไฮลำพูนลำปางพะเยาน่านฮาลูกเสียงตากฟัวจัวจานย่อคือยังเล่นเดาเน่งเก่าอ้อจูเน่งเก่าเจ้าองศาเซลเซียสฟัวจัวกู้ย่อคือยังเล่นเดาเน่งเก่าจั่วจูเป้เจ้าเป้องศาเซลเซียสยัวมัวจวนเจ้าคือยังเล่นเดาเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงย่อจัวนู้ตีเก่าจูนู้ตีเก่าจื้อรู้ยังลินดูหยองอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวหนัวยัวมัวนางคือยังเล่นเดาเจ้าเจ้าจูยังเจ้าแฝงปวดย่อจัวพังเก่าเต้ยัวมัวนางลู่ลู่ย่อจัวกังขอเช่าหัวย่อจัวนู้ตีเก่าเจ้ารู้ยังลินดูหนัวยัวมัวนางคือยังเล่นเดาไปเจ้าจูเปล่าเจ้าแฝงปวดย่อจัวพังเก่าเต้หนอมานางยัวลู่ลู่ย่อจัวกังขอเช่าย่อจัวพังเก่าเต้คือตอนบนหนอมาอยู่มั่วนางลู่ลู่ลวนเนอมากู้ปู่เต้าฮาตาย่อจัวนู้ตีเก่าเช่าอ๋อเตะยอดเล่นนางยัวเจ้าจอตัวเหล่าหัวย่อจัวนู้ตีเก่าจูนู้ตีเก่าจื้อมาเล่นนางยัวดาวเต้าเหงอเตะยัวเจ้าฟัวเจ้านางมาสวดเล่ายัวจู่เต้าใช้หัว
วถูกแข่งตัวสงอ๋อเอย้อนหนูจื้อกือใช้หัวฟัวจวดเล่นนางหาจริงเตาเต่าต้วนทวดเต่าเล่นหนูห้าหาตาย้อจวนนู่นวลนู่ติเก่าอ๋อมันยัวมัวนางลูลูย้อจวนเต่าเต่าขอเชิญวิโยหาตามัวอีลูกเขาลีจัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คือมัวมัวจูเฮงหนอตั้งต่องยางลูจัวหูเต้เชิดไทยมายัวอัวจัวมัวเล่งนางเต่าเต่าฮะลูลูเฮงย้อจวนพังเก่าเต้ย้อนเต่าลูเสียงแม่ห้องสอนเจ้งใหม่เจ้งไฮพยาวน่านย้อจวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือย่อยอดส่วนดักลู่เสงหนองคายบึงกาฬสกลนครฮะนครพนมยอดส่วนพังนุตัวย่อยอดส่วนดักลู่เสงระยองจันทบุรีฮะตราดฮะยอดส่วนพังจวนจ้างมายอดส่วนอ่านดักลู่เสงกาญจนบุรีราชบุรีฮันดักขอเชิญกือเรย์ออลู่เสงหนัวหนัวจุดทางในหนัวซื้อยอดส่วนจางกังเต้มาจอดเสงกือยอดบัวจวนเต่าลูกหาจื้ออันดามันมาอยู่ว่าเต่าใจนางลูกลูกลูกแห่งหนอกันใช่ไหมอยู่ม่วนนางลูกลูกลูกแห่งฮะชื่อเซ็งหยอนยอดจวนนู้ติ

สู้หนังจวนลูมาสวดเล่าอยู่เตาเจียงฟังตัวสงเนอแต่กูจะลูถังคาซัวไปอีจงนาสกุตีนังจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอ็งยอดจวนดอกสูต้องจวนดอกหนัวตั้งคีสอนจูลูจัวจองดูหนัวมานั่งลูลอยนู่เลยอ๋ออีปลาลูลูอีปลาลูยาวมาลูลอยนู่จูโตเลยว่าจัวเจ้าฟอดจัวกูจงจงก็เลยฮะตั้งสมาเต๋อมงขอถือหลอดจูเตาเลยเนอะเอ็งยอดจวนดอกไม่ใจจอนี่ฟอดจัวจงเลยจังหล่อสอนดอกตัวกงกีหล่อใจเตาจวนดอกสูต้องจวนดอกหนัวหล่อสุยอนดอกสูต้องตัวกงกีหล่อใจเตาจวนดอกตุ่มเบอร์สูตงศูนย์จื้อเป้ยอ๋อหยางเจ้าศูนย์ศูนย์หยางเตาอ๋อเอจวนจื้อนวดเยกุยวะจอกังลูกจออีร่างกีหล่อใจจัวสวดเล่าเตาหนงก่งกีหล่อใจอ้วกีจวนจื้อมันย่อจวนเตาร่างนัวเจมั่วอีตุหนาเจกือย่อจัวเตาลูกเสงแม่ห้องสอนก็เตาเตาสูตงตัวฮาตาก็สังนงอีร่างสวดปังเสงกือฮาตาอ้วนจวนหอจื้อมั่วหนามั่วจื้อหนัวอ๋อเจกูมงชาเตาอีร่างสวกปังเสงอ๋อคือลุ่มใบฮาตาลุ่นเน่งอวนจัวจื้อม่วนน่ะจื้อลุ่นัวเนอเจอยู่มัวร่างหนัวย้อลูกจอจัวสวดเล่าเตานงกงกีหล่อใจอ้วกี

มากูว่าช่องดาวจัวอีตูหนักใจอ๋อคือก็กูตาวดาวสุดตรงตัวมาก็หัตตาก็ย้อจวนดอกลู่จอคลองลานเอย้อจวนดอกไม่ลู่จอคลองลานมาตาวอ้อนู่นัวหลอดสยอนนู่นัวมานั่งลู่ลออีนู่เลยนัวอ๋อตั้งสือมานางกูลู่ว่านางเช้าซื้อตั้งสือลู่ลออีนู่เลยฮะนัวมากูจงซักคือก็กูเจงดาวสุดตรงตัวกงกี้รอเจคาจัวไปสวดหลักเตาเปล่าย้อจวนดอกสูต้องจวนดอกหนูห้าเองเขาก็ลุดล่างลุดหัวว่าจังดาวจัวอีทูพงยืก็สือลุ่มใบหัวทัศน์หอก็หาตาก็ย่ออีทูน่ะเจย้อจวนดอกเปล่าเจ้าเปล่าหนอมาก็หาตาย้อจวนดอกไม่รู้จอเปล่าเจ้าเปล่ามาเตาอ้อนนู่นัวเจนางลุดชัวชัวนู่เลยนางจุดตูเลยหนอมากูส่งซักก็กูเจงดาวสูต้องตัวกงกี้รอเจคาจัวไปสวดหลักเตาเปล่าห้าเองเขาก็ลุดล่างลุดหัวตัวอย่างดาวฮะจุดทางเลยหนูซื้อมือถือจืดเจยย้อนส่วนดอกลู่จอแม่โถนดอกลู่เสียงแจ้งใหม่นัวมาก็กุนดาวสุดตรงตัวหาตาเตาไปเปล่านู่หนัวมานางลู่ชดชั่วนู่เลยหนัวมากูจงซักก็คือก็กูเจ๋งดาวสุดตรงตัวกล่องกี้รอเจคาจัวไปสวดหลักเตาเปล่าย้อนส่วนดอกสุดตรงจวนดอกหนัวฮะเองเขาก็ลู่หลังลู่จูเนอะฮะว่าจงดาวจวยอีตูพงเหยื่อก็สืบลุ่มไปหัวจีมัวตียาหนอมาก็กูชอมดอกตัวฮาตาเนาะจวนดอกลู่เสงน่านมานางลู่ชัวนางลู่ลออีนู่เลยหนอมากูจงซักก็กูเจ๋งชอมดอกตัวกงกี้รอเจคาจัวไปสวดหลังเตาเปล่าเนาะจวนดอกสู่ต้องจวนดอกหนัวฮาเอเชาก็ลู่หลังลู่จัวว่าจองดาวจัวอีตูพงยือก็สืบลุ่มไปหัวยังรักเธอต่อไปก็ชอมดอกตัวฮาตาย้อจวนดอกลู่จอแม่ตาลามานางลู่เต้าอ้อนู่นัวหลอกหนอมาทรงซักก็คือก็กูเจ๋งช่องดอกตัวกงกี้รอเจคาจัวไปสวดหลอกเต้าเปาย้อจวนดอกสู่ต้องจวนดอกหนัวฮะเอถอดเชิ้ตก็ลุดล่างลู่สู่ตัวอย่างเก่าฮะอ๋อฮะว่าจองดาวจัวอีจงน่ะซื้อกูตีนึงจังสวดหลอกฮะกูไม่กูสร้างสติ๊กเกอร์ตัวเชิ้ตกูลุดล่างลู่สู่ดาวดาวก็มากูทรงซักก็เอเชิ้ตลุดล่างลู่สู่ปุ๊บจวนไม่ฮะกูอยู่ขอมวยอีตูพองเหยื่อก็สืบลุ่มไปหัวใช่ใช่ก็ส่องดอกตัวฮาตาเงาจวนดอกม่อนแจ่มมานั่งลู่ชัวชัวลู่ชื่อเหาเลยหนอมากูจงซักก็คือก็กูส่องดอกตัวกงกี้รอใจฮะเอ๋เชิ้ตก็ลุดลังลู่จูตัวอย่างเก่าฮะอ๋อมากูปูเต้าฮาตาอ้อนู้นัวเตะเงาจวนชัวชัวขอเชิ้ตหลอดสยอนดาวดาวขอเชิ้ตก็คือไม่ส่องดอกตัวมากูมั่วนั่งลู่ดาวดาวเห็นหนอมากมั่วนางลู่สดสวยลู่เชื่อเหาเล่นนางเพ่งเจ้ามาสวดเล่าอยู่สุดเตาใช้หัวทุกแข้งตัวทรงย่อจัวลู่มรสุมเกือหนึ่งกลางลู่จะหูเตะเฉิดท้ายหนูห้าอ๋อเองกูจะลู่ถังขาดจัวไปเตาเป้าเลยหนูห้าหลุดเต้นเต้าเดาเดาสวดเล่าเลยหนูซื้อไอ้จวนซื้อหนูเจกูอยู่ว่าจากการลู่จออีร่างกี่หล่อใจจัวสวดเล่าเตาหนุ่มกงกี่หล่อใจอ้วกี่จวนซื้อห้ามามั่วย้อจวนเต่าร่างหนูอ๋อกูยอดถอดต้วนเต่าอีตูพงยือก็สืบลุ่มไปหัวทนเพื่อลูกทนเพื่อเธอก็ช่องดอกตัวหาตาสังนงร่างสวบังเสียงหาตาเต้าเดนเหล่าจีนเนาะก็สอหนูอ๋อเจกูกู้มงชาเต่าอีร่างสวบังเสียงอ๋อคือหาตาเต้าเดนเหล่าจีนเนาะก็สอเจกูยัวมัวร่างสวบังเสียงหนูย่อลูกจออวกอนละตูฮะจอจัวสวดเล่าตำจูก็นองกงกี้รอใจอวกี้เอี๊ยปลายอหาตาลิ้นถือช่องดอกตัวเล็กจังแต่กูจะกังลูเต้นน้องดอกสวดเล่าส่วนซื้อเอลิมังเกาสู่ต้องจัวเนาะ

一种呢，这个的人长说了，故啊，我长到做一度朋友哦，个故玉华上到多哈哈大鸟做啊，到没路上喏，他因此哦，鸟做啊，到没路上个啊。บ้านดอยปุยมานางลูจื้อตู้เลยฮะหนอมากูสงสารคือก็กูเชิงชาวดอกตัวกงกี้รอเจค่าจัวไปสวดเหล่าเต่าเป้าย้อนจวนดอกสู่ต้องจวนดอกหนูฮะเอถอดเช้าก็ลุดลังลุ่ยหัวมากูอนุนวลนางลูลูเฮงแต่สวดเหล่าอยู่เต่าใช้หัวถูกเข่งตัวสงฮะเนอเอนุนวลจีกูอ่ะชาวดาวจัวอีจงหนาจื้อกูตีนังจางสวดเหล่าฮะกูสวดเหล่ากูลุงดูกูย้อนอวบพงยืดเถ่าปีลูจื้อจัวเถ่าเศร้าฮะว่าจังดาวจัวสวดเลยคือกูเจ๋งปังเชิงรังสู่ต้องจัวฮัลโหลมองดอกลู่แสงแจ้งใหม่ฮะตังชื่อนัวลู่ชื่อหอยว่าตังเลยชัวกูยังเล่นดาวชื่อนาทีหลักซื้อเจกูย้อนลู่จออีร่างสวดปังเสียงกูย่อดังท่อฮะเจว่างออตูร่างสวดปังเสียงหัตตาเล่งหมวดไดเชียอัวร่างต่อกันเกย์ย่อจัวมอนัวจัวสวดเลยเต่านงกงกี้รอใจอ้วกี้เอมอนัวเจกูย้อนสาวสู่ต้องจัวใช้จ่าเลยนัวหลักซื้อปีกีเลยหมักจอกกลางตัวซึนจืดลัวจัวเถ่าลุชเฮาจืดเต็งจูเจ้าเต็งเฉินจูตั้งสมาปีกีจีกูอยู่ว่าอวดเทพใจยาจัวสวดเลยเต่ากงกี้หล่อใจอ้วกี้หล่อเสื้ออเอมอนัวจีกูอยู่สาวสู่ต้นจัวใจยาเลยหนูหล่อเสื้อเอท้อจัวกัวชัวชัวเล็งชัวตู่จวนจืดจุกีนอกกลางย้อรงย้อรงสวดเลย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เมื่อสุนค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
8: ็ดอปแวบปากยอโพเนื้อเมบาซะสู้อ่อนเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคาคือเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อมมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบา092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลีกะจานยี่ชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปวากะลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะฮิลอนะเลตาสู้มือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดึกแก็บโผล่และติเลื่อนนกรออ
1: ัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสู้มือซ้ำมือสึกก้อหนอ

No, the Omichope Dopu Ve Murapati Pupi Romo Seco Prado Canata Popa Qua Dota Popa Prakalu Prakanyoko Rano Ta Chirito Mur Halo Hunari Letilu Nui Nari Talota Teleso Voto Chiang Mai Satani Vitio Krajai Siang Hang Prate Tai Jangwat Chiang Mai Samangan Prachasampan Tisam Grom Prachasampan No Heto Colosak Deja Jodi J Summer Chilum Sri Wong Chai No Kelo สากุมมอสก็เคดกันหน้าตาสุมือซ้ำมือตาสวิตซ่าเชิญตาเซเนาะตัวดูตัวโจอุกก็ละซักกดไลค์กดแชร์ไม่เมเลอร์ตากาดิโซเลอร์ตโมโทรศัพท์แฮคอซาเลปตามันหล่อเดอะเบอร์โทรศัพท์โอเจอ่อดับเบิ้ลแวร์053 276 0007วะเซเซอร์คีนุ้ยคือวะวันนุ้ยตาสวิตแล้วจะแปลคือดับเบิ้ลแวร์โต๊ะขมก่อนรับเปลี่ยนในเมวดาเลสระปิลิปูอาตาอัมมิเลอร์อาเตเวดาซาตุเพลเอตุกาเนาะซาตุพลเอตกาเกตาเลอร์อาเกเตลอกาเลตุกอตาเอตากวิเลอร์ปาเตเวดาตอมูดิโซเลตุกอตาเอตากวิเลอร์ซาตุพลเอตกาเนดูเกตาเลอร์อาเรมุนอลเนาะเดนอเกจอวันตาอดิคราคลอเลปตุกอตนีนีบาชาบามาสุเกซัตเลดิโซเลกบะเอตกาตอมูดะเกเรทาเวดาเลซูอเมญาปาเนาะกว่าก็ดอลเลบักก็คือกลิสอกอมุโคจูคาดือเมดอปเวลกาคือวิลกาคือมาซาดิหลอตอรบาจิวาติสิญาบามาชาเวกิเมเดเลอติจาคอเลปะโถกว่ากลิสอกอเลกรมอุตุนิยมวิทยาอาชัวคอตากะจอนี่หลอมุโคคู่เนาะมุโคคู่คอคาดือตาคูซอนนี่คูซอนนาฮาทอฮาลอตเซนอปูเซนอปาเลบาเนาะปาเลอุลกะเจโคเนเมมาซาดิเลจันแลโนเลเวกาคืออันตานินตาคือลิสอกมาซาดิเลจาแหลมุขจูก็จะแต่จูบ้าแต่สิญาจิบ้าเนาะบาชาเนื้อเมกว่าเลยปัทโถกว่าคือลิสอกที่สอเลกรมอุตุนิยมวิทยาเชื่อข้อตากระจอในบับเป็นหลอดเต็มลื่นแล้วเวญะเราชอบดาเวเลอร์อะบุเลก็สกูสกูก่อนเนาะเตเวดาบุเลก็สกูก่อนเนาะลิ้นเนจัดทอลเลอร์ตาตินิญาอีหมอวันที่10และติเลวันที่15มุขคู่ก็มือเนียวอะเตเวดาดิเนเนาะตลอดตัดเลอาปูอาตอเออกว่าเลกว่ากีเดอร์มุขโคคูมุขโคจูระระเดบะโยซะอึตาเลบะคะคือเลเตอมูดิโซเลปาเลอุบุลทินาทิโลโอเลปาโคปาตละเมวดาอัดเดียโดโอทอดิโซเลมหาตะนีเนเนาะละปุคิเนตลอดตะเลอปูอาตอเนมุขโคจุโดนะเกชอเนฮอกคนลอสซึจุบบะปะซิปะคอเนาะจุลบเบบะเลปะชิคนนาปูตะพี่ออมาอ๋อหลอดทิดกว่าเขาตะเนลือกว่าเดลอซักญอโดมาดินาโคเนแค่นี้เราในมุขคนมุขขวดทีตัดนิดนิดส่วนเมียปลาเพราะกว่าเล็กกว่าเกณฑ์ดิส่วนเมียจูรัฐรัฐเจาะเนาะเดออะก็บาคาตากีตากีตบดูแลจะบาคาตากีตัดรถบดูแลจะเนาะเปรูเรื่องมุขขวดขันละเดอมาเลเซียบ่านาหูตากระจอดีเดอชอตอนแรกตอมุกเว้กุยกุยเนาะเฮมเมอร์เลอร์ปูเละตาเออตาสอกกาเนาะอีกาเตเวดาเริ่มก็จะโคมุขขวดจูเจเตเวดาดีเนี่ยดอลลาร์เนี่ยมุขขวดจูดอลลาร์เออก็จะคนแหละปลาหล่อจะสัญญาจีบ่าเตวดามุกขจุดอลลาลีเออเด้อตาสวีแฮปปี้ดอซอรอดเพลดอเลอปือชายชาตรีอัตตาสวีเนี่ยหรออ่ะเตวดาสหกรณ์โลเออนั่นแหละท่าสองอย่างอ่ะเนาะตาสวีมีเลอร์สหกรณ์เลท่าสองอย่างเนาะมาก็สดิเลจันเลอันนั้นติดเราดิเวดาเลยยูทูบอภูบากาปือชายชาตรีเนี่ยบัญชาและสัญญาเราติดเราซาดาปราดาเชื่อข้อในชกกันเนาะเห็นเมื่อเลิศเปล่าแซมเปล่าแซมเมื่อเลิศดับเบิ้ลแวร์ปราดกันหน้าตาโพลวิธียั่วปุ่นเนกันหน้าโชเนาะก็ข้อในตอนนี้ปราดเลิศข้อกว่าดอกอีเลยยูทูบปวนตากว่าอีเลคีเนาะดีแนวข้อในตาการเลิศตำหมกกันหน้าซาตาสวีและแฮปเปิลทอซอซอซอแฮกันหน้าสกอวิธียุตตอนใหญ่อีเซดาคอเนาะ

그때리너다사비르아다가다레아오아우스코베다르메테메로인다우네무게레레너다사비헤프터소우디아라너르르메로인다네모자다저그플레그나드니드드니드너아우다사비르오코나오다치너오코나디너오코나디르다레아테베다오코나ดีนาโอคอนาดีนาโอคอนาดีนาเออคอมโยดีละจ้ะจากข้อป้าโอคอนเราสั้นตาจันนี้กะเนาะเดินเลเลอร์บาก็คือโลเจเลอร์ปัดปัดซับกากันนี่บะตะคาร์เราะมีเวลาเลอร์ปะก็เวลาตามมาเจอดิโซเลอร์รัฐบาลปัดดุว่าปราโตเจอมาเจอมือกับพัตตีพื้นพีเนาะปราเลอร์ปราเลนีไปถอคือชีลิเนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอุเนาะการเล่นนี่ไปถอคือเชียวเดลเลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอุเนเจเกแฮนนูเลอร์เนบันเชียปูเนาะดิโซเลนพาเนตโลพาเนเจอัตนูเลบัตรประชารัฐอปูเบาอัลเลนูเลอร์เนบันชีเลนพาเนตโลพาเนเจเนาะดิโซเจเลอร์เนปะกอเลอร์เนปะซับกาเจเนเจเลนูเลบัตรชีปูเอลากาเมียเนาะเวเนกเลนูเลนบันชีเลปะซับกาเจเดคานิกาเมบากาตาตนูบาควาปากเกอบตอบตเกฮิลอคอจตอรบาจิบาบาชาเนสัวเมื่อบัญชีธนาคารเพื่อแลกขลอดเล่นลาขาวเดอเนบัตรประจำตัวประชาชนปากอยดาเลพร้อมเพย์เนาะในคานิเดอร์เจกแลนูเลอร์เนธนาคารเล่นพาณิชย์ลุพาณิชย์เจดคานิอาปูนี่หรอลุเจนกแลนูเวดาลุยปอเนาะตะการลุยปอตะการลุยปอจัดถอดเล่นมือนี้มือซอวันที่13 14 15เนาะมือนี้มือซอดิชีเซอร์ดิชิลุยดิชิแซคอีเนาะการเก็บประสบการณ์ที่เนี้ยก็บำเพ็ญการเลบัตรประชารัฐโอเนาะกันนี่บาเจตการรีปอกก็กระพะเนาะดีเนี่ยคนเนแฮบบาคือปื้อพอแบบโพโลเจแล้วเนี่ยกันนี่บาเสร็จผ่านในน้ำพาเนี่ยเซนึกเมื่อออกจากบลอดาเซเมื่อเวลาแก้นึกโลเนเจลี่หมออันหนึ่งแล้วบาชิมเราแก้นตานึกผ่านเนี่ยพี่เนี่ยนึกเมื่อออกเซกว่าเลยนะเนาะโอ้ดาเวต้นเมื่อเราปั้มเมื่อประเชิญคนในนาตาต้นเมื่อเราปักเหปักก็เห็นเมื่อเราก็บาเมื่อตาตื่นแล้วเลยมือนี้มือซอดีเนดีเนต้นเมียบ่ะเนาะต้นเมียบ่าวนี่ค่ะนี่เนาะคอมโยเลเกตหอนั้นกลัวเนี่ยเจ็บเราได้เมื่อเราบล็อตดาเซเนาะผ่านเนี่ยพลูโจเดเซเนาะมาจากเดออันหนึ่งเราบล็อตละเนาะหนึ่งบล็อตละรีปอดีเนี่ยละเหตุเกิดดับเบิ้ลเนาะแล้วก็แล้วตาสูงมือซ้ำมือดับเบิ้ลเคยโดนกันหนาอากาเจาะขอบพิกาปูเนาะขอบพิกาปูเมเกะซื้อจืดนาเลอร์น้องนิดอาตาจะเกิดคือกว่าแค่ก็เนาะจะเกิดคือกว่าแค่ก็มาชันเลชเลอร์ขอบพิกาปูเหรอเจ้าหมอขอบพิกาปูดิซอลเลดอปูแวร์เคยขนาดนี้หรอรองเท้าตราปูเนาะสระชิสุวิชานอัตตาปะเคยเจ๋เนาะจะเกิดกว่าแค่ขอกระยอกระยอเนาะ

ดอปูแบบกาโดกันนาตาโพประกวาดอตาโพกวาดเชื้อตอนเลพัดเลียหนอมาจากสักขึ้นอาจจะเจดิโซเลซึกเลเกกันเด็กกันมาเดินเลวดับพัดเลเจอุดีอากาศไหลขึ้นโดกันนาตาสวีตาเล่สราชีสวิชานอัตามิเกเลเวจอจุยเตนากูเมเกหนอตบลูละไกพริตเตียกึกกวาดออกกันเลเฟซบุ๊กอะปูดีจอนเมเกหนอดีโอเคเมเกตบลูกอกาเดจึกตาข้อตาเอหรือแม่ตลอรอรักที่แม่ตลอเนาะอีคาเดออีคาดับเบิ้ลเวลพับบักโคเออนี่มีดับเบิ้ลเวลเวลลำพูเนี่ยแต่เวลาตะหมกกันหนาซาเลดโดดีปุ่นนุอัตาสวิบักก็เลยยิ้มมีปลาเดี๋ยวปกวาดเชื่อกันต่อเดี๋ยวชั่วโมงแล้วแปลกระทึกเลยป่ะแปลกระทึกแล้วตะการล่ะดีนาโคเนจะก็แปลเลยข้อตาเอหรือแม่ตลอมีเวลาเลยเกมือดาวสสิธรอัตาสวิเนาะก็ควรในบานเนแต่สวีทเพลมันก็เติดตาได้แค่ขอเพื่อกินแล้วหรือเลือดทาทาเลือดขี้ทาเลือดเลยเนาะเดอแต่นี่ยาอีเนี่ยไม่ต้องเหน็ดกันหนาดีบ่าเลือดขี้โอดีเลือดรอแค่แต่ก่อนตาแฮตุกกอลซาเลือดปากกันยาโพอากาศใส่เชียบเดือดเลือดเฟสเลือดติ๊กตอกอาปูแฮปูทอร์รัตทอรัตทอรีโอชูดเล็บเบมือซาพีดก็กะแต่หันยาจะเกิดเตะดับไปอีหรอเกมมีมอตามือก็กะตาบลื้อเนาะ

0: โมตะโดนาละกะตรึโมโกนาผมนอคือ
1: นโมโดยาละกะทิกะทิตาพาดิชาเม
0: โมตะ

0: কাকিন প্রেমীরা খাতি লোক এলাকা
1: কাকি।

nam mô bồ đề ya pa nam mô cho lu ni lu cho

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลากำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยยืนยันรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผู้รับเหมาสามารถอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ในบางจุดบริเวณวงเวียนใหญ่ได้สำเร็จผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงที่อนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริอตรุ่น PAC-3 ในประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตรวจคันคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลากำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในภาพรวมของคลองร.1และความเสียหายของประตูระบายน้ำความพบปะประชาชนโดยกล่าวว่าลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการป้องกันและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนื่องจากในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนจังหวัดสงขลาเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหนักเมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลจึงได้ถอดบทเรียนมาปรับใช้ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดทั้งนี้จากการตรวจสภาพคลองร.1พบว่ายังมีจุดที่ได้รับความเสียหายแต่ประชาชนไม่ต้องกังวลเนื่องจากกรมชลประทานได้เตรียมแผนปรับปรุงและบริหารจัดการน้ำไว้แล้วขณะที่กรมทางหลวงจะเร่งซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งดำเนินมาตรการป้องกันในด้านต่างๆโดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางเพื่อให้จังหวัดสงขลานำไปใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มที่ย้ำว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ
3: วันนี้ก็มาตรวจหลังจากเปิดด่านมาก็มาตรวจที่คลองร.1นี้ก็ได้เห็นว่ามีความเสียหายอยู่พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลทางกรมชลประทานเขาได้เตรียมการซ่อมแซมนะครับกรมทางหลวงก็จะซ่อมแซมเรื่องถนนหนทางต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันการเตรียมการต่างๆงบประมาณก็คงต้องใช้งบของผมนี่แหละงบกลางนะครับที่จะเอามาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาในการที่จะป้องกันไอ้ปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองทำให้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิดและเร่งการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบควบคู่กับการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมย้ำว่าแม้รัฐบาลไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำฝนได้แต่สามารถเตรียมมาตรการรองรับและระบบการให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและบูรณาการทำงานของทุกกระทรวงและทุกภาคส่วนทั้งในช่วงเกิดเหตุและหลังน้ำลดเพื่อให้การฟื้นฟูพื้นที่และการดำรงชีวิตของประชาชนกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: ส่วนธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่า2 ล้านเหรียญสหรัฐแก่ประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสงขลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB จำนวน2 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนการบรรเทาผลกระทบและการฟื้นฟูความเสียหายจากสถานการณ์มหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยกระทรวงการคลังได้ลงนามรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก ADBภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รับความช่วยเหลือดังกล่าวในนามรัฐบาลไทยเพื่อนำไปฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเมื่อปี2568รัฐบาลกำชับส่วนราชการในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้
4: นางสาวพลอยไทเรลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในช่วงนี้ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ซึ่งมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ประสานแจ้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือรวมถึงกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งได้ประสานให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนเหตุน้ำรั่วซึมบริเวณอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหากำชับทุกหน่วยจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่อย่างเต็มกำลังโดยกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณีดินทรุดตัวส่งผลกระทบต่อท่อประทานและระบบจ่ายน้ำโดยกปน.ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขาพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทันทีหากมีความจำเป็นขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมชุดปฏิบัติการด้านระบบผลิตและระบบท่อส่งพร้อมเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุได้ทันทีรวมถึงประสานลูกค้ารายใหญ่ที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำประปาไม่ไหลให้สำรองน้ำในถังพักน้ำไว้เต็มความจุเพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผู้รับเหมาสามารถอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่ได้สำเร็จเตรียมเคลื่อนย้ายสะพานลอยออกเพื่อให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้น
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนซุดบริเวณวงเวียนใหญ่เราเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนซุดตัวในขณะนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นจากเมื่อวานที่ซุดตัวอยู่ที่20เซนติเมตรและในขณะนี้ที่ผ่านมา24ชั่วโมงแล้วพบการซุดตัวเพิ่มเพียง8เซนติเมตรทำให้ขณะนี้การซุดตัวของถนนอยู่ที่28เซนติเมตรซึ่งการซุดตัวที่เกิดขึ้นขณะนี้ไม่ใช่การซุดตัวต่อเนื่องรายชั่วโมงจึงคาดการได้ว่าการหุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์เพิ่มประสบความสำเร็จทั้งนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้นำเครื่องจักรและกำลังคนลงพื้นที่เพื่ออุดช่องว่างในชั้นดินให้ได้มากที่สุดแต่ได้ประสานกับทางกรุงเทพมหานครเพื่อเคลื่อนย้ายสะพานลอยที่คล่อมบริเวณดังกล่าวออกเพื่อการดำเนินการต่างๆจะได้เป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้นส่วนอาคารต่างๆในพื้นที่ไม่มีการเอ็นตัวเพิ่มซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญติดตามและตรวจวัดต่อเนื่องทุกๆ30นาทีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องความปลอดภัยสูงสุดโดยต้องปฏิบัติตามแนวทางและหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง
6: ก็แสดงว่าในการโปรเทคในการไปอุดช่องโหว่ข้างล่างเนี่ยมันมีบางจุดแหละที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการอุดช่องโหว่ อุดรูรั่วตรงนั้นนะครับแล้วก็ทางทีมงานผู้รับจ้างเนี่ยก็ได้เพิ่มกำลังเพิ่มเครื่องจักรนะครับเข้ามาเพื่อเร่งทำการอุดช่องว่างในดินเนี่ยให้มันได้เยอะที่สุดนี้นะครับทางกระทรวงคมนาคมนะครับก็กำลังเร่งนะครับแก้ไขปัญหาให้กับท่านให้เร็วที่สุดนะครับต้องกราบขออภัยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับทางกระทรวงคมนาคมก็ได้กำกับดูแลนะครับกำชับและก็ติดตามในเรื่องของการแก้ปัญหาในทุกขั้นตอนโดยรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีมานะครับก็คือใครให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก
5: นายสิริพงษ์กล่าวได้ว่าสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบบ้านเรือนเสียหายจากถนนทรุดตัวมีประกันภัยภาคบังคับของผู้ประกอบการในการชดเชยและเยียวยาให้รวมถึงมีการดูแลผู้ที่อพยพจากบ้านเรือนในพื้นที่ด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานม่านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่พบว่าตรงจุดที่เป็นอาคารที่อยู่ใกล้กับการก่อสร้างพบรอยแตกร้าวตามอาคารและบ่อรองรับน้ำในจุดที่อยู่ต่ำสุดของอุโมงค์ลึกลงไป30เมตรวิธีการรับมือของหน่วยงานคือการฉีดซีเมนต์เหลวเพื่อให้ดินในบริเวณดังกล่าวแข็งตัวลดการไหลของน้ำเข้าไปในอุโมงค์ซึ่งประเด็นที่น่ากังวลไม่ใช่แค่น้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์เท่านั้นแต่คือมวลของดินที่จะไหลมาพร้อมกับน้ำด้วยอาจจะส่งผลให้ถนนยุบและจะมีผลต่ออาคารในบริเวณข้างเคียงซึ่งเป็นอาคารเก่ามีเสาเข็มสั้นหากมวลดินหายไปก็อาจทำให้อาคารทรุดตัวได้ดังนั้นต้องติดตามว่าปริมาณน้ำที่ซึมเข้ามาและการสูบน้ำออกมีความสมดุลกันหรือไม่รวมทั้งติดตามการยุบตัวของถนนรายชั่วโมงสังเกตรอยร้าวตามอาคารและกรณีที่อาจมีฝนตกหนักซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในอุโมงค์เพิ่มขึ้นและแม้ว่าขณะนี้จะพบว่าการทรุดตัวน้อยลงแล้วก็ตามแต่ขอให้หน่วยงานเตรียมแผนสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ด้วย
6: เราจะคาดหวังว่ามันหยุดทันทีมันคงไม่หยุดแต่ว่าสิ่งที่เราดูก็คือว่ามันซุดน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยซึ่งฟังจากข้อมูลที่ทางหน่วยงานแจ้งเมื่อสักครู่นี้เขารายงานให้ผมทราบว่ามันดูเหมือนว่ามันดีขึ้นมันไม่ได้ว่ามันจะหยุดไปร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้ผมคิดว่าในส่วนของประชาชนเนี่ยก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจเพราะว่ามันอาจจะลุกลามอะไรก็ได้เพราะนั้นสิ่งที่เราสังเกตได้สัญญาณเบื้องต้นก็คือเรื่องของการตรวจสอบรอยร้าวในบ้านเราว่ารอยร้าวตัวเนี้ยมันเมื่อก่อนมันไม่เคยมีตอนนี้มันเห็นรอยร้าวเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันมีลักษณะขยายตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ไม่ควรอยู่นิ่งๆล่ะอย่างน้อยก็ควรต้องแจ้งให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบ
1: กรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนทรุดบริเวณวงเวียนใหญ่อย่างใกล้ชิดและจัดที่พักให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนางสาวกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตธนบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีอาคารได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ส่งผลให้เกิดการทรุดตัวของอาคารในพื้นที่ซึ่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือ ICP ตั้งแต่วันแรกของการเกิดเหตุพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่20นายประจำพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารผลการตรวจวัดตั้งแต่ติดตั้งอุปกรณ์จนถึงปัจจุบันยังไม่พบความผิดปกตินอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมด้านรถกู้ภัยและระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อรองรับการปฏิบัติการตลอดเวลาทั้งนี้ในพื้นที่เขตคลองสานมีอาคารที่อยู่ในรัศมีเฝ้าระวังและอยู่ในประกาศขอความร่วมมือให้ออกจากอาคารจำนวน3อาคารมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ166คนโดยอพยพออกจากพื้นที่แล้ว72คนเหลืออีก84คนซึ่งบริษัทผู้รับเหมาอยู่ระหว่างจัดหาที่พักเพิ่มเติมขณะที่กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดพิชยะยาติการามวรวิหารรองรับประชาชนได้ประมาณ150คนคาดว่าจะเปิดใช้งานเป็นระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและกรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งปราบปรามเครือข่ายลักลอบขนเฮโรอีนข้ามชาติล่าสุดออกหมายจับผู้ต้องหา4รายพร้อมประสานสปป.ลาวและออสเตรเลียขยายผลถึงต้นตอขบวนการพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติว่าพนักงานสอบสวนและฝ่ายสืบสวนมีเป้าหมายดำเนินการทำลายเครือข่ายยาเสพติดอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทางเส้นทางลำเลียงและปลายทางเพื่อยุติการลักลอบส่งเฮโรอีนและยาเสพติดทุกประเภททั้งนี้ทางการสปป.ลาวได้ให้ความร่วมมือกับประเทศไทยเป็นอย่างดีทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการประสานงานด้านการสืบสวนสอบสวนพร้อมยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
7: กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่รับยิ้วนะครับสินค้าไปยังประเทศปลายทางแม้จะรู้หรือไม่รู้ว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ก็ตามแต่คนเหล่านั้นท่านกำลังทำความผิดนะครับในฐานหลบหนีสุรากรนะครับซึ่งมีโทษสูงสุดนะครับมีโทษจำคุกนะครับซึ่งข้อตกลงตรงนี้เพื่อต้องการสร้างการรับรู้ให้สังคมนะครับได้ตระหนักว่าท่านนะครับละเลยต่อความรับผิดชอบต่อที่เสียงประเทศไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปปส.นะครับกับทางดีเอสไอเราจะดำเนินการให้เด็ดขาดนะครับแล้วก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์ไปยังทุกคนนะครับที่ยังแอบทำอาชีพนี้อยู่ขอให้เลิกครับ
1: ด้านร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าวันนี้ได้ขออนุมัติจากศาลอาญารัชดาภิเษกเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติม4รายซึ่ง1ใน4คือชาวไทยหรือนายแคล้วถูกจับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดเลยจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาชาวลาวมีพฤติกรรมลักลอบพายเรือข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาในประเทศไทยเพื่อลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่เครือข่ายส่วนผู้ต้องหา2รายก่อนหน้าซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาจับได้ที่จังหวัดเลยอยู่ระหว่างการฝากขังที่ศาลสำหรับการสืบสวนเจ้าหน้าที่ยืนยันว่ายังไม่ตัดประเด็นการตรวจสอบบัญชีชื่อโรสออกจากคดีเนื่องจากพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบุคคลหลายรายและอยู่ระหว่างตรวจสอบธุรกรรมอย่างละเอียดกระทรวงอุตสาหกรรมวางทิศทางการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังเน้นดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติพร้อมสนับสนุนโครงการโซลาร์รูฟท็อปเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศสู่เศรษฐกิจสีเขียว
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงทิศทางการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังว่ารัฐบาลมุ่งเน้นดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่โดยเร่งดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังเดินหน้าบทบาทเซลแมนของประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการเยือนมาเลเซียการเตรียมเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเจรจาความร่วมมือด้านเทคโนโลยี AI รวมถึงเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ที่เมืองเฉิงตูซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กำชับในส่วนของการเปลี่ยนผ่านประเทศผ่านพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วนของ200,000 ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐานสินค้าโดยเฉพาะโครงการโซลารูฟท็อปและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดปัญหา PM 2.5รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมย้ำว่าการบังคับใช้มาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เป็นไปเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคไม่ใช่การกีดกันทางการค้าหากสินค้ากลุ่มพลังงานสะอาดได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติมาแล้วผู้ประกอบการสามารถนำมาเทียบเคียงขึ้นทะเบียนกับสมอ.ได้ทันทีโดยไม่ต้องทดสอบซ้ำปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแอมโมเนียรั่วไหลที่จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมกำชับนายจ้างให้เข้มงวดมาตรการความปลอดภัยนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าจากเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในบริษัทบุญวัน2019จำกัดผู้ประกอบกิจการผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภคตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ลูกจ้างได้รับผลกระทบ20รายสำนักงานประกันสังคมได้สั่งการให้หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีสาขาสามชุกลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลและความคุ้มครองอย่างครบถ้วนจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีลูกจ้างทั้งหมด56คนสาเหตุเกิดจากวาล์วต้นทางก๊าซชำรุดทำให้สารแอมโมเนียรั่วไหล ส่งผลให้ลูกจ้างมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกและหายใจติดขัดมูลนิธิกู้ภัยได้นำผู้ได้รับผลกระทบทั้ง20รายส่งรักษาที่โรงพยาบาลเดิมบางนางบวชซึ่งแพทย์ให้การรักษาในฐานะผู้ป่วยนอกพร้อมกำชับให้นายจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือและระบบที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report 2026ให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนสะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานประเทศเพื่อผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2028ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนดึงดูดการลงทุนคุณภาพสร้างงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19:22 นต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการประชุมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อยูเครนและในอีกไม่กี่วันข้างหน้ายูเครนจะได้รับชุดระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริอตจากสหรัฐซึ่งทั้งยูเครนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงร่วมกันในระดับการเมืองแล้วโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของยูเครนจะต้องลงมือทำงานโดยทันทีเพื่อจะรับใบอนุญาตการผลิตระบบแพทริอตรุ่น PAC-3 ในประเทศโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริอตของสหรัฐถือเป็นหนึ่งในอาวุธไม่กี่ชนิดที่สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจากรัสเซียที่โจมตีหลายพื้นที่ในยูเครนได้ขณะที่รัสเซียยังยกระดับการโจมตีที่มุ่งเป้าหลายพื้นที่ในยูเครนอย่างต่อเนื่องสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจฟิลิปปินส์ในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย5รายและสูญหายอีก6รายซึ่งเป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักจ่องอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีขณะที่ล่าสุดพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันรวมถึงหมู่เกาะซากิจิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะพัดเข้าสู่จีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งถือเป็นพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษทั้งนี้ความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นที่ถือเป็นความรุนแรงอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากพื้นผิวมหาสมุทรมีอุณหภูมิอุ่นขึ้นรวมถึงปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้พายุยิ่งทวีความรุนแรงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบ ริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยจะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยเท่านี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และหมายเลข1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนายอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 นาที
13: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางการเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ุณค่าของหนังสือไม่ได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนพบกันเป็นประจำทุกวันวันจันทร์หนึ่งอาทิตย์19:30 น. ถึง20:00 น. นะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็บอกกล่าวท่านผู้ฟังนะครับว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของหนังสือที่นำเสนอกันนะฮะสัปดาห์หน้าจะเป็นหนังสืออะไรนั้นก็ยังรอรับคำแนะนำจากท่านผู้ฟังอยู่นะครับนะบอกกล่าวกันมาได้เลยนะเดี๋ยวท้ายรายการมีเวลาผมจะแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่ที่เราจะติดต่อสื่อสารกันได้นะครับ เรื่องของการทอดพระป่ามหากุศลนะครับท่านผู้ฟังก็สอบถามกันเข้ามานะฮะก็ปีนี้นะปีนี้ไม่ได้จัดในเดือนเมษายนเปลี่ยนนะเลื่อนมาจัดในเลื่อนมาทำพิธีทอดพระป่าในเดือนมิถุนายนนี้นะครับวันเสาร์ที่20นะเสาร์ที่20ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับนะก็ตั้งแต่เวลา9:00 น.นะ9:00 น.เสร็จๆนะครับท่านใดที่จะร่วมบุญร่วมกุศลกันในครั้งนี้ก็สะดวกก็ไปร่วมกันที่วัดบวรนิเวศวิหารได้นะครับวันเสาร์ที่20แต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกจะเดินทางไปนะครับแต่อยากจะร่วมทำบุญในครั้งนี้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่โซเชียลมีเดียต่างๆของมูลนิธิคนตาบอดไทยนะครับเข้าไปดูได้ที่โซเชียลมีเดียของมูลนิธิคนตาบอดไทยนะครับการทอดผ้าในครั้งนี้นะครับรายได้ก็จะนำไปสมทบทุนในด้านของการส่งเสริมอาชีพและการศึกษาให้กับคนตาบอดทั่วประเทศนะครับเอาละครับทีนี้กลับมาที่หนังสือที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับหนังสือที่มีชื่อว่านิทานและตำนานพื้นบ้านยูเครนนะครับผลงานเรียบเรียงโดยอานิสเบตเบนนะฮะแล้วก็แปลโดยสแตนลีย์เบนเน็ตนะฮะวันนี้จะให้ท่านผู้ฟังฟัง2เรื่องด้วยกันนะครับ2เรื่องเรื่องแรกนี้ชื่อว่าต้นกำเนิดของเจ้าตัวตุ่นนะฮะและเรื่องที่2นะชื่อยาวนิดนึงนะครับลูกอกตัญญูและพ่อผู้แก่ชราซึ่งต้องกลับไปเข้าโรงเรียนอีกครั้งยาวหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องสนุกเลยทีเดียวไปติดตามรับฟังกันได้ครับเชิญครับ
1: ต้นกำเนิดของเจ้าตัวตุ่นกาลครั้งหนึ่งยังมีชายผู้ร่ำรวยและชายผู้ยากจนทั้งสองต่างมีที่ดินทำกินอยู่ในพื้นที่เดียวกันทั้งสองหว่านเมล็ดพืชต้นพันธุ์เดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกันหากแต่พระเจ้าประทานพละกำลังให้กับชายผู้ยากจนและทำให้พืชผลที่เขาปลูกเติบโตแต่เมล็ดพืชของชายผู้ร่ำรวยไม่ได้โตตามเมื่อเป็นเช่นนั้นเศรษฐีจึงอ้างสิทธิ์ในพื้นที่เพาะปลูกของชายผู้ยากจนและบอกกับชายผู้ยากจนว่าดูนั่นเป็นพืชผลของข้าต่างหากที่เจริญงอกงามไม่ใช่ของเจ้าชายผู้ยากจนไม่ยอมรับกับสิ่งที่อีกฝ่ายพูดแต่กระนั้นชายผู้ร่ำรวยก็ไม่ฟังชายผู้ยากจนเช่นกันเขาบอกอีกว่าหากเจ้าไม่เชื่อข้าเจ้าคนยากไร้ขอให้เจ้ามายังที่เพาะปลูกผืนนี้ในเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนตะวันขึ้นแล้วให้พระเจ้าตัดสินแทนพวกเราทั้งสองเมื่อชายผู้ยากไร้กลับไปที่บ้านชายผู้ร่ำรวยลงมือขุดหลุมกว้างในพื้นที่เพาะปลูกชายผู้ยากจนและจับลูกชายของเขาลงไปไว้ในนั้นก่อนจะบอกกับลูกชายว่าเอาละลูกชายของข้าพรุ่งนี้เช้าก่อนตะวันขึ้นหากข้าถามว่าที่ดินผืนนี้เป็นของใครให้เจ้าบอกว่าเป็นของข้าไม่ใช่ของชายผู้ยากไร้ชายผู้ร่ำรวยกลบดินถมลูกชายโผล่พ้นออกมาเพียงแค่ก้านหลอดสำหรับเอาไว้หายใจและมุ่งหน้ากลับไปยังบ้านของตนเช้าวันถัดมามีสักขีพยานมาร่วมวงทุกคนต่างมุ่งหน้าไปยังพื้นที่เพาะปลูกเมื่อถึงเวลาชายผู้ร่ำรวยเริ่มร่ำไห้และพูดว่าพระเจ้าจงบอกข้าเถิดว่าที่ดินผืนนี้เป็นของใครระหว่างข้าชายผู้ร่ำรวยหรือเขาชายผู้ยากไร้ที่ดินผืนนี้เป็นของชายผู้ร่ำรวยเป็นของชายผู้ร่ำรวยเสียงหนึ่งดังออกมาจากใต้ดินแต่หารู้ไม่ว่า พระเจ้าเองก็ปลอมตัวเป็นชาวบ้านและปะปนอยู่กับฝูงชนพระเจ้าเผยตัวและบอกว่าอย่าเชื่อเสียงนั้นที่ดินผืนนี้เป็นของชายผู้ยากไร้ต่างหากเช่นนั้นพระเจ้าจึงเป็นผู้เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับชาวบ้านฟังก่อนจะหันไปพูดกับลูกชายของชายผู้ร่ำรวยว่าจงอยู่ในที่ที่ควรอยู่จงใช้ชีวิตอยู่ใต้โลกาตลอดทั้งวันและคืนและเจ้าจะไม่เห็นแสงตะวันอีกต่อไปเมื่อสิ้นคำพูดพระเจ้าลูกชายของชายผู้ร่ำรวยได้กลายมาเป็นเจ้าตัวตุ่นนั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมเจ้าตัวตุ่นถึงต้องมุดหนีลงใต้ดินทุกครั้งเมื่อเห็นแสงแดดลูกอกตัญญูและพ่อผู้แก่ชราที่ต้องกลับไปเข้าโรงเรียนอีกครั้งกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายชราผู้หนึ่งพระเจ้าได้ประทานอายุที่ยืนยาว

ใส่ในช่วงเทศกาลบ้างอะไรบ้างลูกชายคนโตพูดว่าแล้วเขาจึงจัดหาสิ่งเหล่านั้นให้กับพ่อของเขาในทุกช่วงเทศกาลพ่อจะได้ของใหม่ๆรวมถึงแก้วถือประจำตัวด้วยเช่นนั้นลูกชายคนโตจึงเป็นลูกชายที่แสนดีในสายตาของพ่อหากแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปลูกชายคนโตเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเขาไม่อยากดูแลพ่อของเขาเริ่มบ่นและบางทีก็ตะโกนใส่พ่อของเขาเองชายแก่เริ่มไม่มีความเป็นส่วนสำคัญในบ้านหลังนี้อีกแล้วอาหารการดื่มกินเริ่มไม่เหมือนแต่ก่อนลูกชายคนโตรู้สึกผิดกับเรื่องที่เคยบอกไว้ว่าจะดูแลพ่อเป็นอย่างดีและเริ่มไม่พอใจกับทุกการกระทำของพ่อเช่นนั้นผู้เป็นพ่อทำอะไรเสียไม่ได้นอกจากไปหาลูกชายคนที่สองทางนี้อาจจะดีกว่าหรือแย่กว่าตัวเขาเองก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือเขาเองไม่อาจอยู่กับลูกชายคนโตของเขาได้อีกต่อไปเช่นนั้นแล้วพ่อผู้แก่ชราจึงไปหาลูกชายคนที่สองแต่ในไม่ช้าชายชราก็พบว่าเป็นการเอาข้าวสาลีไปแลกกับฟางข้าวเท่านั้นเมื่อใดก็ตามที่เขาเริ่มกินข้าวหรือทำอะไรก็ตามลูกชายคนที่สองและลูกสะใภ้ของเขามักมีสีหน้าบูดบึ้งและบ่นพึมพำทุกครั้งไปลูกสะใภ้เองเริ่มดุว่าชายชราว่าเราฝ่าฟันทุกอย่างเพื่อให้เราสองคนมาอยู่ด้วยกันเธอพูดแต่ตอนนี้เรามีคนแก่ผู้ที่เราจะต้องมาดูแลเพิ่มอีกกระนั้นหรือเช่นนั้นชายชราจึงเพียงพอแล้วกับลูกชายคนที่สองจากนั้นเขาจึงไปหาลูกชายอีกคนและตลอดเวลาถึงแม้ว่าลูกชายทั้งสี่จะรับพ่อผู้ชราไปอยู่ด้วยแต่สุดท้ายแล้วชายชราก็จำเป็นต้องจากพวกเขาไปเพราะลูกชายทั้ง4คนต่างโยนภาระการเลี้ยงดูพ่อแก่ๆให้แก่กันและกันเป็นเจ้าต่างหากที่ต้องดูแลพ่อพวกเขาพูดขณะที่อีกคนก็เถียงกลับมาว่าไม่ล่ะพ่อน่ะหรือก็อย่างที่เห็นคือพวกเราต้องดูแลตัวเองก่อนเหล่านี้คือคำพูดที่เกิดขึ้นจากการโต้วาทะระหว่างลูกชายทั้ง4ซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะทำเช่นไรเช่นนั้นจึงเกิดปากเสียงระหว่างกันและกันจึงมีบทสรุปได้ว่าไม่อยากมีลูกคนไหนเลี้ยงดูพ่อคนนี้เลยต่างคนต่างใช้เหตุผลที่ต่างกันออกไปใช่แล้วไม่มีใครอยากเลี้ยงดูเขาหนึ่งในนั้นให้เหตุผลว่ามีลูกเล็กที่ต้องดูแลอีกคนให้เหตุผลว่ามีภรรยาที่ต้องดูแลอีกคนก็ให้เหตุผลว่าบ้านที่เขาอยู่มันหลังเล็กเกินไปและคนสุดท้ายให้เหตุผลว่าพวกเขามีฐานะยากจนเกินไปไปตามทางของท่านเถิดท่านพ่อลูกๆพูดและไม่ต้องกลับมาหาพวกเราอีกเมื่อได้ยินเช่นนั้นชายชรารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากรู้สึกหม่นหมองประหนึ่งขนนกพิราบเขาร้องไห้ต่อหน้าลูกชายทั้งหลายของเขาและรู้ดีว่าไม่ได้มีโอกาสกลับมาอีกแล้วแล้วเขาจะทำเช่นไรได้เล่าคำอ้อนวอนของชายชรานั้นก็ไร้ผลไม่มีลูกชายคนใดเลยที่จะรับเลี้ยงชายชราผู้นี้เช่นนั้นแล้วเขาจำเป็นต้องไปที่ไหนสักแห่งเมื่อเป็นอย่างที่เห็นชายชราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากปล่อยไปตามทางของพวกเขาและให้เขาได้ทำในสิ่งที่พวกเขาปรารถนาที่จะทำหากแต่แล้ววันหนึ่งลูกชายทั้ง4ได้มีการจับกลุ่มปรึกษาหารือกันเป็นเวลาหลายวันที่พวกเขาคุยกันปรึกษากันกระทั่งท้ายที่สุดหนึ่งในลูกชายทั้ง4ก็มีความคิดดีๆนั่นคือการส่งพ่อของพวกเขาไปอยู่ที่โรงเรียนที่นั่นจะมีม้านั่งให้ท่านได้นั่งพวกเขาพูดใส่อาหารไว้ในเป้และพร้อมกินได้เลยเช่นนั้นลูกๆจึงไปบอกพ่อของพวกเขาหากแต่ชายชรากลับไม่อยากไปโรงเรียนเขาขอให้ลูกๆของเขาอย่าได้ส่งเขาไปเข้าโรงเรียนชายชราร้องไห้ต่อหน้าพวกเขาข้าคงไม่เห็นโลกที่สว่างสวยอีกแล้วชายชราพูดข้าจะอ่านและเขียนหนังสือออกไหมมากกว่านั้นครั้งที่ข้ายังเด็กข้าเองก็ไม่ได้เรียนหนังสือ
ทีนี้จะให้ข้าทำอย่างไรเล่า

0: ไม่มีใครอยากได้คนแก่ใกล้ตายแบบฆ่าหลอกแต่พูดไปก็ไม่เป็นผลลูกๆของพวกเขายังยืนกรานอยากให้พ่อไปเข้าโรงเรียนเขาไม่อาจต้านเสียงของลูกๆได้เช่นนั้นเขาจึงต้องไปเข้าโรงเรียนหากแต่ในหมู่บ้านที่พวกเขาอาศัยอยู่ไม่มีโบสถ์อยู่เลยชายชราจึงต้องไปเข้าเรียนที่โบสถ์ในหมู่บ้านถัดไปการเดินทางต้องเดินเลาะป่าระหว่างทางชายชราได้พบกับขุนนางผู้หนึ่งกำลังเดินทางมาเช่นเดียวกันเมื่อเข้าใกล้รถม้าของขุนนางชายชราหยุดเดินและถอดหมวกออกเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อขุนนางจากนั้นเขาจึงออกเดินทางอีกครั้งหากแต่ยังไม่ทันได้ก้าวเขากลับได้ยินเสียงเรียกเมื่อหันกลับไปก็พบว่าขุนนางผู้นั้นกำลังเรียกเขาให้เข้าไปหาเพื่อถามอะไรบางอย่างขุนนางลงมาจากรถม้าและถามชายชราว่ากำลังไปที่ไหนได้ยินเช่นนั้นชายชราจึงถอดหมวกออกและเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้กับขุนนางผู้นี้ฟังน้ำตาไหลอาบแก้มของชายชราเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับท่านถึงเพียงนี้เชียวหรือหากพระเจ้าประสงค์จะละทิ้งข้าแล้วนั้นข้าคงไม่ได้ว่าอะไรแต่เรื่องร้ายๆกลับเกิดขึ้นกับท่านชายผู้มีลูกชาย4คนขอบคุณพระเจ้าพวกเขาทั้ง4ต่างมีบ้านเป็นเรื่องของตัวเองแต่กลับส่งพ่อแก่ๆของพวกเขาไปเข้าโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือมีเรื่องอื่นใดที่ข้ายังต้องรู้อีกหรือไม่ได้ยินเช่นนั้นชายแก่จึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับขุนนางฟังเมื่อได้ยินได้ฟังขุนนางรู้สึกเห็นอกเห็นใจชายชราผู้นี้เหลือเกินเช่นนั้นพ่อเฒ่าขุนนางพูดไม่สมควรเลยที่ท่านจะต้องไปเข้าโรงเรียนกลับบ้านไปเสียข้าจะบอกลูกๆของท่านเองว่าพวกเขาไม่สมควรส่งพ่อของพวกเขาไปเข้าโรงเรียนอีกอย่าร้องไห้อีกเลยพ่อเฒ่าอย่าให้วิญญาณของท่านต้องเป็นกังวลพระเจ้าจะอวยพระพรท่านและทุกอย่างจะดีขึ้นเองข้ารู้ว่าข้าจะต้องทำเช่นไรขุนนางทำให้ชายชราสบายใจและเขาก็เริ่มร่าเริงขึ้นมาขุนนางหยิบเอากระเป๋าเงินของเขาออกมาเป็นกระเป๋าประจำกายของขุนนางมีสายสะพายเล็กๆตรงกลางสำหรับเอาไว้ถือโอ้พระเจ้ากระเป๋าใบนี้ช่างดูดีเสียจริงยิ่งขุนนางยนต์โฉมมันมากเท่าไหร่ชายชราก็รู้สึกตะลึงกับความงามของกระเป๋ามากเท่านั้นขุนนางนำบางสิ่งบางอย่างใส่เข้าไปในกระเป๋าจนเต็มและยื่นมันให้กับชายชรานำสิ่งนี้กลับบ้านไปให้ลูกๆของท่านขุนนางพูดเมื่อถึงบ้านแล้วให้เรียกลูกชายทั้ง4มารวมกันและบอกพวกเขาไปว่าลูกชายที่รักของข้านานมาแล้วครั้งที่ข้ายังหนุ่มยังแน่นข้าออกไปผจญโลกกว้างตัวข้านั้นหาเงินได้จำนวนหนึ่งข้าจะไม่ใช้เงินก้อนนี้นี่คือสิ่งที่ข้าพูดกับตัวเองเพราะไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเช่นนั้นตัวข้าจึงเข้าไปในป่าลูกๆของข้าขุดหลุมและฝังเงินก้อนนั้นไว้ใต้ต้นโอ๊กข้าไม่ได้แตะต้องเงินก้อนนั้นเลยนับแต่นั้นมาเพราะข้ามีลูกที่แสนอกตัญญูหากแต่เมื่อข้าพบว่าพวกเขากำลังส่งข้ากลับไปเข้าโรงเรียนข้าได้กลับไปที่ต้นโอ๊กนี้อีกครั้งและบอกกับตัวข้าเองว่าเงินที่ข้าฝังไว้คงรอให้ข้ากลับมาหามันขอข้าขุดและนำมันออกมาเช่นนั้นข้าจึงลงมือขุดและพบเงินที่ข้าฝังไว้และนำมันกลับมาที่บ้านนำมันมาให้เจ้าลูกชายของข้าทั้งที่ข้าควรเก็บมันไว้จนวันตายและหากว่าข้าตายใครก็ตามที่ข้าเห็นว่าดูแลข้าดีซักเสื้อซักผ้าให้กับข้าให้ขนมปังข้ากินเมื่อข้าหิวผู้นั้นจะได้รับเงินที่เหลือที่ข้าซ่อนเอาไว้เอาละลูกๆของข้าจงรับเลี้ยงข้าไว้และเงินทั้งหมดที่ข้าเก็บไว้จะเป็นของพวกเจ้าข้าให้พวกเขาลองคิดให้ดีเช่นนั้นแล้วข้าจะไปอาศัยอยู่กับคนแปลกหน้าผู้ซึ่งจะดูแลพ่อแก่ๆคนนี้และรอรับเงินทั้งหมดหลังจากที่ข้าตายไปแล้วดีไหมหลังจากนั้นชายชราได้กลับไปยังบ้านของลูกๆของเขาพร้อมกระเป๋าและหีบใบใหญ่ อีกใบหนึ่งที่ขุนนางมอบไว้ให้ชายชราเดินเข้ามาในหมู่บ้านพร้อมกับหีบที่เขาเหน็บเอาไว้ระหว่างช่วงแขนเห็นได้ชัดว่าชายชราเพิ่งกลับมาจากกู๊ดฟอร์เรสต์เชิงอัด25ผืนป่าที่ซุกซ่อนสมบัติเอาไว้จบเชิงอัด25เมื่อเขามาถึงบ้านพร้อมหีบหนักๆใบใหญ่ที่เหน็บอยู่ใต้วงแขนของเขาเป็นที่ประจักษ์ได้เลยว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ในหีบใบนั้นเมื่อชายชราปรากฏตัวลูกสะใภ้ของลูกชายคนโตออกมาต้อนรับเขาและพูดว่าดูเหมือนท่านจะเดินทางมาเหนื่อยๆนะคะท่านพ่อเธอพูดตอนนี้ในบ้านไม่มีใครอยู่ท่านเข้ามาก่อนเข้ามาพักในบ้านก่อนเถิดท่านพ่อเธอพูดต่อไปว่าท่านหายไปนานคงต้องเหนื่อยมากแน่ๆเมื่อเห็นว่าพ่อมาแล้วลูกชายทั้งสี่ออกมาพบพ่อชายชราเล่าให้ลูกชายของเขาฟังว่าพระเจ้าได้ประทานอะไรให้กับตัวเขาบ้างลูกชายทั้งสี่มองหน้ากันพร้อมกับดวงตาที่ลุกวาวเมื่อพวกเขาได้เห็นหีบใบใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าต่างคนต่างคิดไปว่าหากเราดูแลเขาดีเราจะได้เงินก้อนนั้นลูกชายทั้งสี่ทำอะไรไม่ได้มากนอกจากต้องดูแลพ่อแก่ๆของพวกเขาเหมือนเดิมเช่นนั้นจึงทำให้ชายชรารู้สึกดีใจมากแต่ก็ไม่ลืมคำที่ขุนนางได้บอกเขาเอาไว้และไม่เคยละสายตาจากหีบใบนั้นเลยเมื่อข้าตายไปเจ้าจะได้ทุกอย่างจากข้าหากแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาข้าเองก็เห็นแล้วว่าใครดูแลข้าดีหรือไม่ดีไม่ต้องกลัวเงินก้อนนี้จะเป็นของเจ้าอย่างแน่นอนแต่ต้องรอให้ข้าตายก่อนข้าให้สัญญาลูกชายของเขายังคงดูแลเขาต่อไปส่วนชายชราก็ใช้ชีวิตปกติสุขตามที่เขาปรารถนาวันเวลาผ่านไปชายชราณวันนี้ไม่ใช่แต่เพียงได้รับการดูแลแบบคนทั่วไปแล้วหากแต่เขาใช้ชีวิตประหนึ่งมหาจักรพรรดิในอาณาจักรที่เขาสร้างไว้กระทั่งวันหนึ่งที่ชายชราได้ตายจากไปพร้อมกับมือที่ยังจับหีบใบนั้นอยู่ชาวบ้านมากมายต่างถูกเรียกมาเพื่อเป็นสักขีพยานว่าขณะที่พ่อมีชีวิตอยู่พวกเขาได้ดูแลท่านเป็นอย่างดีหรือไม่เช่นนั้นสมบัติทั้งหมดที่พ่อมีจำต้องถูกแบ่งเท่าๆกันแต่ก่อนอื่นนั้นพวกเขาได้นำร่างของพ่อไปที่โบสถ์พร้อมกับหีบใบนั้นเขาฝังพ่อประหนึ่งผู้ทรงศีลพวกเขาจัดงานเลี้ยงในงานศพของพ่ออย่างใหญ่โตโอ้อาเพื่อบ่งบอกให้ทุกคนได้รับรู้ว่าพวกเขาเสียใจต่อการจากไปของพ่อมากเพียงใดเมื่อถึงเวลาพระนักบวชขึ้นไปยังแท่นชาวบ้านต่างขอบคุณเจ้าภาพงานลูกชายคนรองขอให้พระนักบวชได้กล่าวถึงโซโรคัสเชิงอัด26การอธิษฐานภาวนายาวนาน40วันจบเชิงอัด26ในโบสถ์แห่งนี้เพื่อเป็นการเคารพวิญญาณของชายชราผู้ล่วงลับไปพ่อเป็นผู้ที่ประเสริฐเสมอมาเขาพูดมีใครบ้างที่จะประเสริฐเช่นท่านจงรับเงินสำหรับการกล่าวโซโรคัสพ่อท่านลูกชายคนโตโศกเศร้าเป็นอย่างมากเขามอบเงินให้กับพระนักบวชไปต่อมาพี่น้องคนอื่นๆจึงร่วมสมทบเงินให้พระนักบวชด้วยกันเราอธิษฐานให้กับพ่อของเราในโบสถ์แห่งนี้เราขายแกะเพื่อนำเงินก้อนสุดท้ายมาให้ท่านพวกเขาร่ำไห้เมื่องานศพของพ่อจบลงไปแล้วพวกเขาทั้งหมดจึงกุลีกุจอไปหาสมบัติของพ่อหีบถูกน้ำออกมาพวกเขาเขย่าและพบว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ด้านในพวกเขารู้ดีว่าข้างในหีบใบนี้มีสมบัติจึงไม่รอช้าที่จะเปิดมันออกมาและพบว่าข้างในหีบใบนี้ไม่มีอะไรที่เป็นทรัพย์สมบัติมีค่าเลยนอกจากเศษแก้วพวกเขาไม่เชื่อในสายตาของตัวเองพวกเขาควานหาสมบัติในเศษแก้วแต่ก็ไม่พบว่ามีเงินซ่อนอยู่เป็นไปได้หรือที่พ่อของพวกเขาจะขุดหีบในนี้ออกจากใต้ต้นโอ๊กในป่าใหญ่และพบว่าสิ่งที่อยู่ข้างในคือเศษแก้วทำไมจึงเป็นเช่นนี้พี่น้องทั้งสี่ต่างร้องไห้พ่อไม่ทิ้งสมบัติอะไรให้กับพวกเขาเลยนอกจากเศษแก้วในมุมมองของฝูงชน พวกเขาพบว่าทั้งสี่พี่น้องกำลังทุบตีกันกับเรื่องที่เกิดขึ้นหากเขาพบว่าพ่อหลอกลวงพวกเขาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเช่นนั้นแล้วผู้คนจึงพูดเยาะเย้ยเหล่าพี่น้องทั้งสี่ว่าเห็นแล้วหรือยังว่าพ่อของพวกเจ้าได้เรียนรู้อะไรมาจากโรงเรียนบ้างคงใช้เวลาอยู่นานกว่าจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแม้โรงเรียนที่พวกเขาส่งพ่อเจ้าไปเรียนจะไม่ใช่โรงเรียนที่ดีแต่ก็เห็นได้ชัดว่าพ่อเจ้าได้รู้เรียนรู้อะไรมากมายจากที่โรงเรียนแห่งนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยเก็บเงินและหีบสมบัติเน่าๆของพวกเจ้าไว้ซะพ่อของพวกเขาก็ถูกทำพิธีและฝังศพไปแล้วพี่น้องทั้งสี่ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากร้องไห้คร่ำครวญและเดือดดาลกันไปมา
1: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะตอนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้อ่านให้เราฟังเป็นหนังสือเสียงโดยคุณสุรินทร์ภพวลีธรนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ณที่นี้ด้วยนะครับนะเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วต้องขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ให้นางสาวนิตยาเชษฐาโชติรสหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสด็จออกณวังสะปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมผลักดันจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชายแดนควบคู่กับการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยทางการอิสราเอลแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้แก่สหรัฐเกี่ยวกับการที่อิหร่านเตรียมวางแผนก่อเหตุลอบสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเทนนิสแกรนด์สแลมริเบอร์ดัน2026คาโรลีนาบุโควาชนะโคโคกอฟผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพริยพัฒน์รัชสีมากุณากรปิยาชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชบุรกาศให้นางสาวนิตยาเชษฐาโชติรสหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 10:55 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้ในชองโกปวงเบิร์บเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปวงเบิร์บภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:57 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วนิลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจราศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการฐานบกและคณะเฝ้ากราบทูลผลการดำเนินงานต่างๆที่กองทัพไทยและกองทัพบกรับผิดชอบดำเนินการตามโครงการกองทุนหทัยทิพย์ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 18:48 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 8:41 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่11อำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่4411อำเภอทานโตหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่33อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาสถานีตำรวจภูธรราตาปัญญังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีและโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีติดตามโครงการธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้จังหวัดเพชรบุรีส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
2: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้ภายใต้โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็งจังหวัดเพชรบุรีพร้อมมอบเครื่องบดสับอาหารสัตว์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทรวมทั้งมอบพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์แพะเนื้อสายพันธุ์บอจำนวน20ตัวโดยองคมนตรีได้ตั้งชื่อลูกแพะตัวแรกของธนาคารว่านำโชคพร้อมมอบเงินสงเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนจำนวน10ครอบครัวสำหรับโครงการธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทกรมปศุสัตว์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็งและภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่โดยสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงแพะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงแพะสนับสนุนโรงเรือนและแพะพันบอจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารแพะรวมทั้งวางระบบบริหารจัดการและติดตามผลเพื่อให้สามารถขยายพันธุ์และต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงในระยะยาวขณะที่นายกันวิชัยวนาวิวัฒกุลหรือจอบิประธานกลุ่มธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวช่วยสร้างงานและรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องจากคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เดินทางไปทำงานในเมืองนอกจากเป็นการสร้างรายได้เสริมแล้วยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาอาชีพจากทรัพยากรในท้องถิ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองจากนั้นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนทุเรียนป่าเด็งแหล่งปลูกผลไม้สำคัญของอำเภอแก่งกระจานเพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดการแสดงละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
3: นางยุติกาอิสรางกูลณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดการแสดงละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยรวมถึงบูรณาการความร่วมมือของเครือข่ายในการขับเคลื่อนถ่ายทอดและสร้างสรรค์งานวัฒนธรรมแขนงต่างๆความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยละครหุ่นไทยเป็นศิลปะการแสดงที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาศิลปะการแสดงเมื่อปี2553กำหนดจัดการแสดงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมในจังหวัด4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือ2ครั้งณมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและโรงเรียนสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2ครั้งณมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนโคราชจังหวัดนครราชสีมาภาคใต้2ครั้งณมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและโรงเรียนสภาราชินีตรังจังหวัดตรังและภาคกลาง2ครั้งณโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมจังหวัดนครสวรรค์และโรงเรียนจิตรดากรุงเทพมหานครภายในงานมีการรวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพรวมถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามตลอดจนการทรงงานในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาร้อยเรียงและสร้างสรรค์เป็นผลงานเพื่อนำเสนอต่อนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผลักดันจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชายแดนควบคู่กับการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย
4: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและติดตามมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่โรงแรมบุรีสีภูอำเภอหัดใหญ่โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเสนอแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยที่ประชุมได้หารือการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการแก้ไขข้อจำกัดในการผ่านด่านชายแดนการตั้งความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดมาเลเซียซึ่งเป็นตลาดหลักของจังหวัดสงขลานายสุรศักดิ์กล่าวว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวไทยและยังคงเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงวิกฤตจึงต้องให้ความสำคัญกับตลาดนี้มากยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องควบคู่กับการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยเพื่อให้เกิดการเดินทางซ้ำและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืนธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT พร้อมเน้นย้ำบทบาทสื่อรัฐนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิตและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBTครบ38ปีณศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโอกาสนี้นางสาวสุภมาศกล่าวแสดงความชื่นชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในฐานะสื่อของรัฐที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยความถูกต้องแม่นยำและเที่ยงตรงเป็นที่พึ่งด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องพร้อมอวยพรให้บุคลากรของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันผลิตและเผยแพร่สื่อคุณภาพที่สร้างสรรค์ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อสังคมตลอดจนมีส่วนในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป
6: วันนี้ก็เป็นวันที่ NBT นะคะหรือว่าช่อง11นะคะก็ได้ดำเนินกิจการมาครบ38ปีย่างขึ้นสู่ปีที่39แล้วค่ะก็ขอแสดงความชื่นชมนะคะที่เป็นสื่อของรัฐที่ได้นำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์เป็นสาระข่าวที่ถูกต้องแม่นยำเที่ยงตรงแล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชนได้นะคะก็ขออวยพรให้พี่น้องชาว MT ทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงมีพละกำลังกายและกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นสื่อชั้นเยี่ยมนะคะที่จะคอยบำบัดทุกบำรุงสุขดูแลคุณภาพชีวิตนะคะแจ้งข่าวสารที่ดีงามที่ถูกต้องเป็นสื่อที่สร้างสารและปลอดภัยให้กับประชาชนคนไทยนี้ตลอดไปค่ะ
5: คราวนี้ในช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพิธีสักการะพระพรหมพระพิฆเนศศาลตายายและพระอินทร์ณบริเวณศาลพระพรหมและลานพระอินทร์จากนั้นประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายจตุปัจจัยทายธรรมณห้องสตูดิโอ4อาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานก่อนที่คณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาจะร่วมมอบช่อดอกไม้และกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมอนามัยขับเคลื่อนนโยบายเด็กเกิดน้อยแต่ต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพเนื่องในวันประชากรโลก2569เพื่อสร้างทุนมนุษย์รับสังคมสูงวัยแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าเนื่องในวันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันประชากรโลกซึ่งประเทศไทยปัจจุบันมีจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงเหลือเพียง 380,000 คนส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์เนื่องจากมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า120และมีแนวโน้มก้าวสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดภายในเวลาไม่ถึง10ปีทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้อัตราการเกิดลดลงมาจากหลายสาเหตุทั้งภาระค่าครองชีพความไม่มั่นคงในการทำงานการแต่งงานช้าและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรหากสถานการณ์ยังดำเนินต่อไปจะกระทบต่อกำลังแรงงานการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงระบบสวัสดิการและบริการสาธารณสุขในระยะยาวกรมอนามัยจึงเร่งสร้างเด็กคุณภาพให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมและขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวคิดการดูแลเด็กอย่างเอาใส่ใจรอบด้านเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของชีวิตกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยกระดับมาตรการคุมเข้มการส่งออกสมุนไพรควบคุมสกัดกั้นขบวนการลักลอบซุกซ่อนกัญชาเดินทางออกนอกประเทศนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าจากกรณีที่ยังพบการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศอย่างต่อเนื่องทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงได้เร่งปรับเปลี่ยนมาตรการจากเดิมที่เน้นการตรวจค้นที่หน้าด่านสนามบินมาเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางโดยจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกจากระบบ DTAM Next เข้ากับระบบ National Single Window หรือ NSW ของกรมศุลกากรซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเอกสารแจ้งรายละเอียดการส่งออกหรือแบบพ.ท. 32ได้แบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพในการจับกลุ่มขบวนการใช้เอกสารปลอมขนาดเดียวกันยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการที่ทำถูกกฎหมายสามารถยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ได้ครบวงจรโดยไม่ต้องเดินทางมาส่งเอกสารด้วยตนเองทางด้านบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดลักลอบนำกัญชาออกนอกราชอาณาจักรกรมศุลกากรได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีและปรับในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาทพร้อมทั้งริบของกลางเป็นของแผ่นดินกรมทรัพยากรธรณีตรวจสอบเหตุแผ่นดินไหวขนาด 2.4 บริเวณตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศเกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.4 ที่ระดับความลึก1กิโลเมตรบริเวณตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเมื่อเวลา 15:05 วันนี้สาเหตุเกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาที่มีการวางตัวในแนวเกือบทิศเหนือใต้ค่อนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีการเลื่อนตัวแบบรอยเลื่อนปกติเบื้องต้นมีรายงานการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่ตำบลดอกคำใต้และตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้แต่ไม่มีรายงานความเสียหายโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีจะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:18 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทางการอิสราเอลแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้แก่รัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับการที่อิหร่านเตรียมวางแผนลอบสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเขากำลังตกเป็นเป้าหมายในการลอบสังหารของอิหร่านอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าคำกล่าวอ้างของเขานั้นมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวกรองดังกล่าวหรือไม่เท่านี้รัฐบาลอิหร่านเคยให้คำมั่นที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อเป็นการล้างแค้นให้กับพลโทคาเซมโซไลมานีอดีตผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษของกองทัพอิหร่านที่เสียชีวิตจากการถูกกองทัพสหรัฐลอบสังหารในปี2563สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอานัสคัตตับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของซีเรียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงซีเรียสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่ลงมือก่อเหตุลอบวางระเบิด2ครั้งใกล้กับโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายพร้อมกันนี้นายคัตตับได้เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุรายนี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย IS ทันทีเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกำลังปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนประเทศซีเรียเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีอาเมดอันชาราผู้นำซีเรียสารคดีเกียโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างผลสำรวจความคิดเห็นของรัฐบาลญี่ปุ่นระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยครอบคลุมสถานประกอบการด้านที่พักอาศัยจำนวน522แห่งทั่วประเทศหรือประมาณร้อยละ 72.2 กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกันญี่ปุ่นกำลังเผชิญจำนวนประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและประชากรเกิดใหม่ที่ลดลงรวมถึงค่าตอบแทนในงานภาคบริการที่น้อยกว่างานในภาคการผลิตจนส่งผลให้ภาระงานของพนักงานปัจจุบันเพิ่มขึ้นและเลือกที่จะลาออกจากงานในภาคส่วนนี้ทั้งนี้ญี่ปุ่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในปี2568มีจำนวนพุ่งสูงถึง40ล้านคนและการใช้จ่ายยังสูงเป็นประวัติการซึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงจึงทำให้ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางมาญี่ปุ่นถูกลงไปด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติฝรั่งเศสพบโมร็อกโกเกมนี้ทัพตราไก่ครองเกมบุกได้เหนือกว่ามีโอกาสจบสกอร์ได้หลายครั้งแต่ยังไม่ผ่านมือของยาซีนบูนูผู้รักษาประตูของโมร็อกโกจนกระทั่งนาทีที่60คีเลียนเอ็มบัปเป้ยิงประตูให้ฝรั่งเศสขึ้นนำ1ประตูต่อ0และเป็นประตูที่8ของเจ้าตัวในฟุตบอลโลกหนนี้ด้วยจากนั้นอุสมานเดมเบเล่มายิงให้ทีมตราไก่หนีห่างเป็น2ประตูต่อ0ในนาทีที่66และจบเกมด้วยสกอร์นี้ทำให้ฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมชาติสเปนหรือเบลเยียมสำหรับการแข่งขันในคืนนี้สเปนพบเบลเยียมเวลา 2:00 น.สำหรับทั้ง2ทีมเคยเจอกันมาแล้ว22ครั้งสเปนชนะ12ครั้งเบลเยียมชนะ5ครั้งและเสมอกัน5ครั้งโดยนัดล่าสุดที่เจอกันเป็นเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี2016เกมนั้นสเปนชนะ2ประตูต่อ0สโมสรเชลซียอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวชาบีอลอนโซกุนซือชาวสเปนเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการในฤดูกาล 2026-2027 โดยเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา4ปีตัวอลอนโซได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสโมสรว่าเชลซีกำลังดำเนินงานไปในทิศทางที่เหมาะสมพร้อมระบุว่าความสำเร็จเกิดจากการทำงานอย่างมีคุณภาพการตัดสินใจที่ถูกต้องและการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เข้มแข็งโดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อยกระดับมาตรฐานของทีมและบรรลุเป้าหมายร่วมกันศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศคาโรลินามูโควานักหัวสาวมือ10ของรายการจากเช็กเอาชนะโคโค่กอล์ฟมือ7จากสหรัฐอเมริกา2-1เซต6-2 1-6 7-6 ไทเบรก12-10ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมเป็นครั้งแรกโดยจะไปพบกับลินดานอสโควานักหวดมือ9เพื่อนร่วมชาติที่เอาชนะมาตาคอสจุกมือ12จากยูเครน2เซตรวด6-4และ6-4ผ่านเข้าชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันโครงการคนต้นแบบกีฬาเปิดตัวรายการสารคดี Grassroots Futsal จากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวติดตามได้จากรายงาน
11: นายวันกล้าเขาแก้วหัวหน้าโครงการคนต้นแบบกีฬาสร้างแรงบันดาลใจพร้อมด้วยนางอุตสาห์รุ่งโรจน์การค้าผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชนผู้แทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวรายการสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดสุดลึกซึ้งเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านจะมีแพรพลอยหัวใจเพชรนักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยและโค้ชโอธนาธรสัทนาประสิทธิ์ผู้ฝึกสอนฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์สำหรับสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวมีความยาว7ตอนพาผู้ชมไปติดตามชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้มีใจรักในกีฬาฟุตซอลแต่ต้องฝึกซ้อมภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่7รูปแบบทั่วประเทศประกอบด้วยรัฐพลสุทธิโรจน์สนามชุมชนแออัดคมพลพิภพสนามใต้ทางด่วนเทิดศักดิ์เจริญพงษ์สนามในวัดสุภวุฒิเถื่อนกลางสนามบนหุบเขาแปรพลอยหัวใจเพชรสนามป่าโกงกลางฉัตรโชติช่วงสนามโรงเรียนคนพิการรัตนาธรสัทนาประสิทธิ์สนามในชุมชนมุสลิมแปรพลอยหัวใจเพชรกล่าวว่าอยากให้สารคดีนี้เป็นการต่อยอดจุดประกายให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ต่อไป
12: เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆแล้วก็ที่หนูได้ไปลงพื้นที่มาก็ยังมีน้องฟุตซอลผู้หญิงมาเล่นเหมือนกันหนูก็อยากให้ตรงนี้เป็นการต่อยอดน้องๆค่ะ
11: ร่วมติดตามได้ทาง Facebook Page ฟุตซอลปูนปูนและ YouTube ฟุตซอล Thailand TV เริ่มตอนแรกวันที่14กรกฎาคมรวม7ตอนทุกวันอังคารเวลา 20:00 น.พี่7กัจจนากุลรายงาน
10: คณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตสโมสรหรือ FIB มีมติให้นารายูไนเต็ดไม่ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันไทยลีก2หลังไม่ผ่านหลักเกณฑ์ใบอนุญาตสโมสรหรือคลับไลเซนซิ่งเนื่องจากนารายูไนเต็ดไม่ได้ทำคลับไลเซนซิ่งสำหรับแข่งขันในไทยลีก3ฤดูกาล 2026-2027 ส่งผลให้ทีมจะต้องเริ่มใหม่ในไทยแลนด์เซมิโปลีกในฤดูกาลหน้าแทนหากยังทำทีมต่อทั้งนี้นารายูไนเต็ดยังสามารถยื่นอุทธรณ์ผลพิจารณาผ่านคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ทันทีโดยจะใช้เวลาพิจารณา2สัปดาห์หลังจากนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางสำหรับธรรมชีวชิตในวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
13: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
14: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดได้เจ้
2: โอ้ไม่ช็อปเปอร์เ
1: หมือนซุ้มค่ะ
2: บอกว่า
1: น้อซอง
2: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าคือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทปาตอง่าคือนิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออเอลูแลมีจอมวิอปาลูเกลูมุนอมาโคโลโกอิปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออเอลูทาหะวิอโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเป้าเสมานะคะโบเผวิโยงาคือจาวจิ้งใหม่ออกข้อต่อกือออกเตียวคอโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้อคือและโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาคือโทรศัพท์นำบัตรแม่ศูนย์งาแซ่ยี่สิบศูนย์ขอฮีไม่ให้เลยกะศูนย์ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบัตรชเวทะจ้าดาและโฆษณาติผากุลาเพดิโย

怕为我为要你拉回家对个来来他但是要亚为我可乐拉塞家了来个我不打架我可乐还有拉为有没那是个家车为我可到去吃了จีใหม่คอยาลอยาข้าต้องคือออตีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิวออฮาสิชิคกิโลเฮิร์สตีไลปืต้าเลนพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนิเลเลมุลอกอวิออยาติชเตนาลิตาและซาวุมหลอกอติชนาลิทาคาไกและมเผอยอยาฮินาริควายตาและก็นาริทาคาไกเตฮาเลเลงาหือลาหุคอรายกาโอโบดาจาตอกเชวิโยและงาออโตลาหุคอป้อเชเซมานาคาโบเมริโยงาหือลาหุยาติกาเลเลกาลาหุคอพอนาเลออาชิโยลาหุชอเจทาติแกโอกาปิดาเกเพริโย

อยากพูดฮาวิโอเยาโคโรทอกาพอติแกต่อไกเชวิโอวิทยุเรดิโอพอเอ็มติฮิโอฮาสติคอกิโลเฮิร์สได้ไลพอเบื่อเลยกาเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่เอ็ม1476พอไลฟ์สดติดต่อไกเชวิโองาคือราหุยาข้าพ่อซาพ่อจอกุพอพอนาและติแกเนคือราหุชอจิตาโอกาปิดักไกแพวิโออยากก็ยันยิ่งเวียกกะซาตาไล่รออยู่เวลาตาวิทับปะโตจะได้คือเรื่องอ่ะคืออ๋อเราเปิดเตลอติเกอยู่เวลาเลี้ยวก็ดะเจดะกิจเวลายันยิ่งอ่ะคือมีอ๋อเขาลบแพ็กกิจเวอจะเอายามุชามุยิมกะมุหอพ่อจะดะวิซาตาอ๋อเราติพัทธาอ๋อเราอยู่เวลาแล้วอ่ะคือติเกอก็ดะเจดะกิจโยแม่จีเจ้าปากรมุจุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่ยี่เลียวอ๋อเราซาตาติพัทปีกาลาตาเวยันยิ่งเวียกเขาลบกะเรื่องอ่ะคือไทยก็คอลโลไลพอมุยจอมาลอแมติกาติติลอกกามุยกาลามาจากิตุโยเจเฮกอยันเจติกามาฮิลอแมเลชติสเตเลซอติสคากายมุยจอมาวิลอลียันตาเลติชงานนี้สหปาจุเรหปาวิออยากคากายงาคือไทมิกือออคอลโลมุยติดิลุลุลาตาวิจิแมมัมมีปาลุมึชเวลาแลเล่าเมียวนาติตอพอเดี๋ยวเลี้ยงอ่ะคือแทงเหมียวนาติต่อพ่อกาลาเชลวิโยฉลาปะต่ออยากยืดชื่นยืดตาเลี้ยงได้ชื่องานขากายงานคือแทงมิงกืออคโลลีไลพอทอกาติปอมุยกอลุลาและลามาวิจิแม่อยากยืดเวทียาท่าจะได้คือวิโยย่าแลงานหุ่มเหมียวคโลกากะชากะนิเชวิแลมุหอมุยลุพายุไต้ฝุ่นโกเวบาวีโกเวติดีเฮจาวิมุหอมุยลุติดีแพวิโยมุหอมุยีแลเสแขจอวิโยลิมหอมุยีเฮวินะออลอเตแขลอกัวเลมาเฮจาวีพายุดีเปรชันเจเลเปื้อคนนี้แขเตแขลอกพายุโซร้อนเสแขเตแขลอกเฮจาวีแลพายุไต้ฝุ่นเฮกอชะดิคือวิออย่ามหอมุยีลุจาจาวีพายุไต้ฝุ่นโกเวติดีเลออเมกาบาวีแมวิจิแมนัวฟริปิมมีมุนีตอพอนาพอแผลและเรียชดิคือวิอ่าเกาะไต้หวันมีออคโลมือหือเชลเจคาเตลเลอแฮปังมีออกาลุยตุโยเจแม่แฮปังมีมุนิตอพอลุยตุโยเจติชเตนตาเลติชนินีสหปาจุเรหปาวิอ่าออคโลแฮปังมีออมือลุยตุโยเจแม่จะใครเจติกามาเฮเรียจะปังมีพ่อกาหือตุโยเจคาโกไลมีเรียแฮปังมีมาโกไต้หวันมีจะปังมีออคโลกาหอมุยลุพายุไต้ฝุ่นบาวีก็เวชได้ดีท่ากูให้แหละฝาเชวิจิแม่ยาเข้าบูดะเวหอมุยลุพายุไต้ฝุ่นบาวีก็เวชแรงอะคือแท้มีท่าที่มาหือละยาข้าท่ออเมตุเป้าแจตีหือลาเกียวิกาอะคือแท้มีเหมียวนาติต่อพ่อกายาญีตาเลติชงานีสหปาจุเรหปาวิอยาเชอคโลไลกาไลเตียวคโลติปอมุยกอลุลาเลลามากิตุโยเจลาตุเวเปอร์เซเตกาตาวิพ่อกาขอเชื่อเพื่อเสตตาเลสเชื่อเพื่อเสกขกายเจแม่ไล่กาไล่ตีกูให้แหละฝาตากวิโยเขตยาแลเรียไทมิงคือภาคอีสานพ่อกาจอมาล้อแม่ขอเชื่อเพื่อเสตตาเลสเชื่อเพื่อเสกขกายเจไทมิงก็จะติดต่อกาขอเชื่อเพื่อเสตตาเลสเชื่อเพื่อเสไทมิงมุนีต่อพ่อขอเชื่อเพื่อเสตตาเลสเชื่อเพื่อเสไทมิงก็ฮอติดต่ออ้อเชื่อเพื่อเสตตาเลขอเชื่อเพื่อเสไทมิงคือกุฏิพ่อกาลิมุยมาล้อขอเชื่อเพื่อเสตาเลสเชเปเซคาไกเจมุยลามากไกตุลอแม่ลิงาคือไทมิงกอคโลคาพ่อเฉพาะโลกามุยลามาจากไกตุลอแม่ยันตาเลได้ชงานีสหปาจุเรหปาวิอยาเฉคโลเฮโกงาฮุมมียาติภากาซาตาพอหาอยู่แล้วกูแฮกูฟาตาโกวิโยเลอลอกัวอบัมมีพ่อเคโกเลชะดิคือโยฮือแลมุหอมุยลูพายุไต้ฝุ่นบาวีโกวิชากูแฮเลฟาเชวิโยลิซาลือเลกาจาปัมมีเลก็สากิจิมะก็เวเตตอพ่อเฮโกนาเลียไต้หวังเหมียวมาวูมานีวิเจเฮโกยูเกลกากูฟาวิจิแมเลียเฮโกจะปั๊มมีมากก็ไต้หวังมีลอกโกกาเลียไล่กาลอกโกซาตาพ่อหายูเวทปะตอกูเฮกูฟาเลจ้าตูดอตูจิมิทิงาสับโบลีกเวติจากาเว
เวดะมิยามีเตผากูให้กูฝาเตาจิแม่อ๋อลอกชดิคืองาคือไทมิงกอคโลมมีต้องมีนาเหลียกากาจาวิพรยะหาซาเชวิกางาคือไทมมีชอไต้หวันเหมียวก็กาจาเชวิชอติผักกาซาตาพอหะอยู่และกูแฮกูฟาตากูวิโยเรียลอกก็จะได้คือวิโย

ยานิเวตยาธาไต้หวันมีอคโลมูฮอมูยิโลจะได้ดีแล้วกาลาวิลโกแฮเวทปาตอลูวิสิวจะได้ผ่าอากาฟูกาแพเกลามาวิโยอเลเคกวจะได้คือกรมการจัดหางานระหว่างประเทศพ่อกาไต้หวันมีพ่อโลกังกาจาเชวิงาฮือไทชอติผ่านาเลเตกาลิลิกาซาตาพอหาอยู่แล้วมูฮอมูยิโลพายุไต้ฝุ่นบาวีก็เวชได้ดีท่ากูแฮและฟาตากวิโยโอเลอลอกโอไต้หวันมีอคโลอลอลุยตุโยเจเลเตกาลุยอโกจาจาโกกาญูลอกอมวยมวยยอกเกนามาสเลยาคาคาเคกาลิงาฮือซาตาพอฮะอยู่แล้วคาเดกูเฮกูฟาเวเลดาวิโยแมแต่กูแลเลอวิอเนลาฮุยาติพาทาอลอซาตาจะได้ผาทอกะอยู่เวลาแลจะเกชิลากาลาวิโยแมฮาวิอวิอเนลาฮุยาติพาโอจะขอวิอยอคโลกานิเวตยาทาจะยานาจะเยลัวนาชะกะลีกาเทแป้นดาเลแพตอลามาเจ้าลอแม่จะได้คือวิอ ยาเลเชซาจอซาพอกาติเชเวงาคือจาวะจิมยอคโลเวกาลีงาคือมียาติผัทาสติปิกาลาวิโยจะขอป้าเตฮาปาจันวรีฮาปาเตเวลาเลเลยขอฮาปาจูฮาปาวิอยาเฉาะคโลงาคือจาวะจิมยอคโลกันยิเวติยาธาจะเยลู่อานาเพมาจาลอจิแม่จาลาวกาตาวิคัสเลจะเยลู่อานาเพกไปเปเวฮีฮีออทสกาเกาเจงาคือจาวะจิมยอคโลเจติแม่เลจะเยลู่อานาเพเวคาเตเลอยิเวติยาธาจะเยลู่อานาเพมาจาเวออติแลเลนัมปาติแลอำเภอจอมทองพ่อเจเปื้อลอกโกเล่อาเพื่อสันไซน่ะบันจิแม่เลี่ยวเวียวเนี่ยลาหุยาโอเลี่ยอาเพื่อสันไซลอกโกงาเชคือติดต่ออยู่นะลาหุยากะเชมาจาเลี่ยจาวาจิใหม่อาเพื่อสันไซติดต่อพ่อเฮกวอน่ะบันเจจะเยลั่วน่ะเพมาจาเวเลี่ยอาเพื่อสันไซพ่อกาเปื้อเลกะเลี่ยอำเภออมก๋อยเลี่ยอำเภออมก๋อยกะเพมาวิเจเปื้อลอกโกอำเภอเมืองจิใหม่ติแลอำเภอแม่แตงพ่อเจยาข้าวบูดะเวลิงอ่ะคือจาวะจิใหม่ออคอลูลอกวอจะขอเป้านะจือเยลู่อานาเพเลอชอไซวิตุโกมาโจฮิเจยาข้านาเวฮีฮีออชสกะเกาจิแม่และลิจือเยลู่อานาเพมาจาวิกาลียาไอดูเออาสะงะขอตาแลก็ขอโคโลวิติมูจิแมลีจะเยลูอานาเพมาจาเวเตยาจะได้คือวิอยามุยีลาและนอนนอแน่แน่เพวิทปาโตจะเยอานากาติแป๊กไอวิอยาเจเฮโกเลจะได้คืองาฮือกระทรวงสาธารณสุขพ่อกาลีสปสช10บัตรทองพ่อกาจะเยลูอานาทะต่อดะจุเวนะชวาสิติภากาติจุฝากเกลาเชวิโยเรียกแค่ก่อจะเยลูอานาจะได้ภาทะไลยาวิอปุมาถะถากาวิจิแม่เรียกแค่กงาคือราหุยาคาเดจันยุฝาเรียกลอกวอจะเยลูอานานาชวาสิยุฝาวิลอกโอนาวิตยาธาลีเนหือตุกามานาจาจีไม่เลกาจะเยอปุมาจะเจมาให้จาวิลอกโอถาดะรักวิจิเรียกแค่กงาคือติกาลีเลกาเชสาจอซาพ่อวิอายิเตเรียกลอกโอเชสาจอซาปื้อวิอจิติผาชอแต่ห่อวิมาจอจีเรียกแค่กอติแลชริจิอัลโหลยายดูเอติผาเกียวแพมาวินะเลมอกก็คือเสละเสออคโลอสู้ตอแบเวโรคมือเท้าปากก็เวเลยายดูเอติผาเกียวแพมาแลยายติผานามาจาจิแมชเวลเลยายติผาคาลูลีเวเลละเสมาดะเกเลจาตุยูจาเวเล่ชะได้ผาทับปะต้อแป้ลาวีเล่โรคมือเท้าปากก็เวอ๋อเมตุกุกูซาอยากขนาลักกุตุขาจ้าเล่ยาไอหมอกอคอฮาแต่ห่ออ๋อสู้ต่อแบเวเล่คือต่อแป้ลาต่อแป้กาเตเลห่อนาเชนาก้านาชินาเกวิโยจามากาโดมากาเกวิแม่เล่ยาไอติผาชะลาปะต้องาหัวปอเอเล่ยาไอด้วยติผาถาลาสกู้คาเดนยุปีเจเล่ลาสกู้คออนาอบุมามากาจอดูอโปเตเลกาเตปอเลเลจาตูมาอยู่จาหิท่าละแซเล่ซาแปคาเดติเลชปิเจเบื้อเลกาเลกาลูกาเลชริจยาเอติผาเกียวแป้นดะมาวิทปาตอกาลูกาติเกตาปอลิกุจเจอชิโยโมโยกาลูติจกุกาวินาเล่ใครเตเลกาอปอยติผาทอกาอักขอลิยาเอกาลูลิกุกุกาลูลิกุตูวิอเจอมาโกเล่จกุติผากาดะเกตัวโปคาเดเตเลหาซาปิเจเล่จะได้คือยาเอดูเอเกียวกาเทแป้นดะเกเชวิจิแม่เล่จกาก็ตูเว
เลยใหญ่เกี่ยวแผะเวอันนันบือแผะวิโยเลี้ยมาวิชมอเกี่ยวจะจามาแผะรอเลยใหญ่ด้วยเกี่ยวแผะมาวิเจก็จ้าเลกาเลยแม่ดะมาแม่ดะจ้าวิไม่กับสาจื้อปื้จื้อเวเลี้ยขัดนาแม่ก็จ้าวิ่งเนี่ยละหุยาเตผาผู้ตีเลี้ยอารมณ์ผู้ตีเชกาอบฟูมาไล่ยาจอเวลก็มางาคือชอยันยมอเวผู้ตีลูกกาจอเวเลยยากาชอยันเมสินิมาหมออีจาเวผู้ตีออเซมาเอกาจอเวแม่เฮกผู้ตีจะได้พาแรงงาสาคอเรียกว่าสาคอสาออเจเจคอเชวิจิแม่ใครแต่เลผู้ตีเฉลี่ยโอ้เลอเยกาเพียละก็เลยมาจาเจเรียกผู้ตีออเซมามาจาเวนะเฮกงาคือตุคอลูกปีไขกูปีคอไขเตียนะเสผู้ตีพี่เอเชียนาเรียกใครแต่เลก็ดูจาเวเรียกผู้ตีออฟมาเฉลี่ยอุนอเนคอตาหัวละก็เลี้ยงอ่ะหัวตัวสลาวิจิแม่เชื่อว่าอยู่เลี้ยก็ตัวจะเวเลี้ยก็จะได้เจอกันสัตว์จะเปื่อเวส้มตามปลาละเลี้ยปลาละกะมาจ้าแม่เวลก็เปียวิถับปะโตผู้ตีจอบวิจิแม่งาสาเปื่อเวจะเจอวิจ้าเวเลี้ยจะได้ผ่าท้อกะเจ้าเห็นแม่เลี้ยเราก็จะได้คือเวลยาเลี้ยจะเจอเวลคอลูพยาใบไม้ตับก็วิติผ่าแต่หมอมาวิเจเรียกว่ายี่กาหลอกเก้าวิงางาสาเกี่ยวกับจอวิเจเมเรียกจะเจเวยาข้างาคือเตเมอะไรจักว่าอบฟูมาเซวิเจเรียกว่างาคือเตกาลิลิกาชดิเจแหล่เรียกเตจ่าเตดอวิออกคอลกะดักเกตุลูจ่าลอเมเรียกดักเกตุคาเดเตจ่าเรียกยาข้าเตจ่าเตดอตาวิสางาสาเตียาลิลิกาคาเดเตเมอะไรจ่าเรียกว่าส้มตามจ่าวิกาคาเดนี่แม่เลียปลาลักเลียงาเปียเวโอเวเลียมาจ้าแม่เวลโกเลียผู้ตีพยาใบไม้ตับโอเวจะได้พาจวบเวลโกเลียเนี่ยคือจักคือเวลโกผู้ตีออกผู้มาเฉลี่ยจู่อชอยาออเสียออกคอรุ้ยเลยจ้าแน่เลยจ้าตีรุ้ยวิจก็มาก็จ้าออเสียคอรุ้ยวิจิแม่เรียกก็ออกแสนนาเวนะเรียกฮอนาชนะแม่ผู้กาเรียกเอาสาวสากาเสพื้นด้วยแม่สากาเสกไอวิจิแม่จื้อเวไอวิจิจื้อเล็กขากาก็ชดจื้อเล็กติดตัวติดจื้อวิจิเคติแผลวิชกาเรียกขาเดจัตเตนี่เรียกแล้วก็พยาบาลไม่ตับก็เวรีผู้เดียวผู้มาชดยาเนี่ยคือตัวคนแช่เวลาก็กาจื้อวิจิแม่เรียกแล้วก็ผู้เดียวผู้มาไงคือตัวติดตัวติดเคติแกแล้วก็รู้แต่แล้วก็จื้อเวเรียกอย่างก็สาวสากาเสพื้นด้วยไอวิจิแม่เรียกมาด่าเวนะเรียกก็งาคือวิ่งเนี่ยละหุยะเรียกติขอติปอผู้ตีนักเชกะคาเดดอเลเรียกวุปิคอกะคาเดหอบาเชเรียกโลโกผู้ตีอพุมากะไลจือจอเวเรียกก็เชกะนาเรียกเชซาจอซาพอจ้าดาเวซาตาโอลอติผาเพวิโยมและอย่าเพื่อฮะติปอทอกะศิลากะลาตุเวอโลซาตาติผาจะใครใหม่จะได้โยแม่ลุลาและกากาพนาเลอโอกาปิลาเชเวติกาลิลิกาอบูจาแม่ติกาลิลิซแม่กาแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิอบูจา

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทต้องผ่านคณะกรรมการการกรองทุกโครงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทต้องผ่านคณะกรรมการการกรองทุกโครงการยืนยันโปร่งใสและไม่มีการล็อกสเปค
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการดำเนินการตามพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทว่าทุกโครงการที่จะใช้งบประมาณจากเงินกู้จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการกรองซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานและมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาโดยยืนยันว่าจะอนุมัติเฉพาะโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนรวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้รัฐบาลเชื่อมั่นว่าการใช้เงินกู้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจไทยโดยยืนยันว่ากระบวนการพิจารณาโครงการเป็นไปอย่างโปร่งใสส่วนกรณีมีข้อสังเกตเรื่องการล็อกสเปคในบางโครงการขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใดโดยทุกข้อเสนอจะต้องผ่านการกันกรองตามขั้นตอนและการอนุมัติใช้งบประมาณยังเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีย้ำว่าจะไม่ยอมให้เกิดการล็อกสเปคหรือเอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายใดชวิสาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและค้นหาพระธุดงค์สูญหายจากเหตุแพแตกบริเวณต้นน้ำคลองยันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากกรณีพระธุดงค์12รูปประสบอุบัติเหตุแพไม้ไผ่แตกบริเวณต้นน้ำคลองยันพื้นที่บ้านบางจำตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งผลให้พระธุดงค์ได้รับบาดเจ็บ11รูปและสูญหาย1รูปได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงบูรณาการกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ระดมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เร่งค้นหาผู้สูญหายพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มกำลังโดยกำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งผู้ประสบเหตุและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จล่าสุดเมื่อเวลา 14:00 น.เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังค้นหาพระธุดงค์ที่สูญหายอย่างต่อเนื่องขณะที่พระธุดงค์ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง11รูปได้รับการลำเลียงออกจากพื้นที่เพื่อนำส่งโรงพยาบาลวิภาวดีส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ติยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงแรงงานเตรียมหารือเมียนมายกระดับบริการศูนย์ CI เพื่อยกระดับบริการโปร่งใสและเป็นธรรม
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากกรณีมีข้อร้องเรียนการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมภายในศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลหรือศูนย์ CI โดยไม่มีใบเสร็จกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้กรมการจัดหางานเร่งประสานหน่วยงานของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อนายจ้างและแรงงานต่างด้าวโดยปัจจุบันมีศูนย์ CI 4 แห่งและหน่วยบริการเคลื่อนที่ในจังหวัดชลบุรีซึ่งออกเอกสารรับรองบุคคลให้แรงงานต่างด้าวแล้วกว่า 390,000 คนด้านนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่ากรมได้เชิญทูตแรงงานเมียนมามาหารือและทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าหัวคิวในศูนย์ CI ทุกแห่งพร้อมเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การประชุมวิชาการไทยเมียนมาในวันที่21กรกฎาคมที่จะถึงนี้เพื่อร่วมกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายกระดับการให้บริการให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวัญตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกัดูอาคาชอเจอกัดูเงเกเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชื่อญาเธอมิเนอาดูมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอเยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดูเนโกเยเนอุงเควตาโอดาเลมิเนนึมาเนสาวเนวอโจโจเกญาอาดูมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนเกเนยอเยบอชอนเนมางามาอาคาวชอเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ว่าสีนกอนกาสอปสอชอกนกอลาสับเพื่อคนเอ๋มเอ๋ขออัดอัติยาวลุ่ยเชี่ยวว่าสีนกอนน่าอัศเสอัดยังนักงาลาและดูลาดูยาเปียวเมหัวหน้าอาจีอาพเนลาสับพังอาและว่าสีนกอพอยาวหมอเนนุเจยามเมยอฮัตเอยอจอนาลูอุมาพเนว่าสีเชียวมังน่าอีกครั้งจะเนอัตโนมัติเชื่อ APD ว่าสิอัปเนเชื่อมังน่าว่าสิดอพาร์สิ่งที่มันน่าสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาประโยชน์ดำออเดอร์นากาตีโกจำยอจำยอนึ่งมานากอนาลูออเดอร์นากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกานาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุเนี่ยเดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนเลียเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออร์ดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกับบรรยากาศในเออร์ดูพ่ออีสันีกามาเล่าเนี่ยกำมังขากาไก่เกี่ยวเอายิ่งเยี่ยวโฆษณาบีเกอหมอนี่แหละนึกมาอ่านนากาในเลี้ยวเนี่ยในชนยังอ่ะยิ่งเยี่ยวนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จะมีงาซุ่มมีสีโกจะมีกูเย่และงาดีใจที่บูรณ์นะคนนี้จะมีวันนี้มีเอโกเย่งาสีวันและงายิ่งเยี่ยว
5: มาเจอเงี้ย
6: โอ้บูดาจ้า
7: โอ้บูชอปเปอร์
6: มาซุ้มค่ะ
7: ป๊อกว่า
6: เนาะซง
7: โอดูทามา
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

Ataganyum pane bina hada to cha taga tebjum na lo yinyo ado ana ne cha to cha ye nya lo ya khong khong cha la khu ti kho lo jo nge mia lo le cha do cha nga de yo ga na lu a ga pane bina hada ga ya na hab jo do ye nyo a ga jo na pa la ne na ha la yo ga na lu a Udu thama de ye nyo de. Makho panena ha ma e lo. Facebook panena ha ma e de. Nga ne ayo. Che mwen ne ti kho lo e. Jo da ma ye nyo lo. Na li che lang. Gani de ye nyo de. Ha ga ne na lo. Nga ne ga ko lem ta e jaga. Da ne ma ye nyo. E ha ga nga ma e myo. Mu du la kwe na lo ye nyo. Jo na lo e ne lo a. A du na ta do. Agam yo mu do ne ye ni ne holo thon jela ta ma nge ma ma ni na a am fm la khu tho ja ne lo sum pho e pho ne ye ni ne thon jue mo kho holo ge ho lo le ye ni na te ga fm 93.25 la khu ti hum ja ye ni a ho a ye ni je ma mo la khu jo de na kho ni a na ha nya me ye ni o lo ga ma ma khai nga la yo du ma ga ma la ye ni a lo na ga mi yo mu do te ga te pho fm 93.25 la khu pa na Regardless of our palm, your more you meaga, law her gum, when they law ye net on Julia, your high name your umda, sada her, a ye near gadu, a ye jim dale, lela ye near tinon sightina, lela lay ye nina taga, earning a ling ye law ye neo, tamnangam brakans and comb lequo, papa quani her gum, earn it, law ye ne, nail ton Julia may ye near law. To me, net law ye neo to ga, ah, le gako ye ni to ga, a pacanaho pa, terati gertane mulu de, tiguana, nahamon yale, le, nutane, law ga, ye de, and etale, to ga ne, terati pacanaho pa, mude, lane, law ye ni, gamaho panaton juana, tidoti, tidona, halo, nya de, la la tipocune, ta de, la la ene loe, law her, gelangeno, na hot near, law. Taga tonati pakanta kwa pa ne ya ton june ya nye choy ye nye lo ya na hai ga koti kwa na lo na ya na ha e hu na kwa nye hai holo nga ye nye ye nye ti ya na lo ye nye taga jela nge lo le nye pakanta kwa matra 33 na kuwa to jong ho de lo ye nye ye nye matra 33 le te na kwa nye bole mele jong ne lo le ye nye to ya kha ge ne ga mu de le ya ke nga lo le ye ni he ga he de na matra 33 le ku te me le ne jo ti na ke la nge na je ne la bo le me le ne jo ti na ke la nge te ga ma mu ni i do le ya ke nga lo ne ni i do lo i do na kho ni la ta ba pa la pa ka na kho pa ga du na kho ni he jo han ne ma ke ne pa ka sang khom he jon tha mo na kho ni a เธอก็มาตามทางสุดสายแล้วคู่เธอมาพันเดินยังงานในอย่างนี้บริเวณเรือมาจอดมิเนอร์ล้อในจ้างแล้วคู่เธอมาจอดมิเนอร์ล้อไอ้ขอเนี่ยเธอก็บริเวณเรือเนี่ยก็มุ่งหอเดือล้อมาตรา39แล้วคู่เธอบิจญามาเดและทรูเอลาเทย์เนี่ยล้อน่าอย่างนี้ล้อยูฮานูมาเนเจเนี่ยบริเวณเรือมาแล้วพันจอดขอนี่ล้อยูฮากระจำจะขอต้อนจิ้มมือขอนี่ล้อเนี่ยมาตรา39แล้วคู่เธอล้อประกันสังคมทนย้อนถามหมอมีอะไรและเราเนี่ยนะขอเนี่ยย้อนถามเนี่ยเราเลยเนี่ยถือกาบารายอชินาลุสดาอย่าบีงานในประกันสังคมมาหรออยู่หาเมื่อตัวเนี่ยสดาป่วยอย่างในอย่าบีอะไรเนี่ยเดมาตรา39และคู่ถือกาเธอผมนะเราเลยเนี่ยนาทีนาแห่งโฮโลยังะเนี่ยทีนาเงี้ยเนี่ยบริเวณเมลินเองจ้องเงินนะเราเนี่ยเธอบารายอชินาลุหรอไอ้เยอะทุลุยดูยาเดียยี่เดียวหาสิเจจังมาลัวไอ้เนี่ยเหรอไอ้เสียยอเกล้านะขอเนี่ยธนาคารปาเลยสตาตาตาตายูโดแม่เยี่ยเนียวไอ้ขอเนี่ยมาตรา39เธอก็เธอหนาเราเยี่ยเนียวยอหาประกาศสังคมไปยาเบียเมื่อนะขอเนี่ยธนาคารบัญชีสตาดอกอ่อนถาเยี่ยเนี่ยเหรอนาทีนาเงี้ยเนี่ยเราเยี่ยเนียวทำงานประกาศสังคมปาสตาบายาของโลธนาคารบัญชีสตาดอกอ่อนถามีในเฮประกาศสังคมปามายูโดเนียวโลแล้วขอนิยาเดียเนี่ยเดนาทีอนาเบอร์ฮะเงื่อนเงื่อนเนี่ยเจบริเมเลนะขอมาพยาโจมีแน่หรอมาตรา39แล้วคู่เธอจะถังอะไร
so da ma pa bi ma le ne ne ma bi de kho ni jo ma ma ni na holo jo ma cha nga de ye nyo de a je mi ne nga la ko na kho ni a lo ye ni bo le ma le na jo nge lo na chang ne jo nge lo ye nyo te jo la ne lo pa kan khon mon jo la ne lo ti na ko la nge i do wa ye nyo i do wa na kho ni a มาตรา39และควรเตือนย่อพันแน่ร้อยเยี่ยมสุดาอันดับแบ่งแล้วยี่สิบสามสี่โลแล้วสุดาบีงาประธานคนเราเอวยาตาสมเช็ดหนีบาลาเบียนเนี่ยอันนั้นอายามเจงฮะบาลาเซียมาจันยาเลมาขอมามาบีมาแล้วร้อยเยี่ยมฮะอายามเจนะขอเนี่ยฮะรอจะลังเงรอเถกมาตรา39ย่อถากันสุดามาบีเถอะร้อยเยี่ยมประกันสังคมเถอะอดีมาจอมแม่โดทานเนี่ยเยี่ยมบีทานเนี่ยเดียเยี่ยมเดออดีมามาบีเนี่ยงาละร้อยเยี่ยมประกันสังคมเธออดีตจอมแม่บิทานเองอะนั่นบิทานเองเฮียงเงี้ยมันง่ายเงี้ยดอกเบี้ยคู่ยังอะเดี๋ยจีดอกเผื่อยังง่ายเงี้ยล้อเธอมีเนี่ยล้อที่อันน่ะมาชิญญาเนี่ยล้อเงี้ยทุเรศเบี้ยเจ้าเก่าเธอก็บาลานซ์เผื่ออดีตไม่คอนทานเนี่ยแต่มันเออล้อบาลานซ์เผื่อคอนทานเผื่อเฮียดอกเบี้ยพัดดูแลมีเนี่ยล้องานเนี่ยชิญญาที่อะแล้วจอมแม่เนี่ยเลยเงี้ยล้อคุณรู้ว่าทานุงอะเงี้ยล้อประกันสังคมว่าปังรอยเงี้ยนะฮะอีเงี้ยรอเลยเฮ้ยเนาะรอประกันมาตรา39จังฐานเนี่ยรอบาลายมีสิสตามาของฐานยังไงเดแล้วตัวเองอ่ะเทียเงี้ยรอไอมีสิมาของฐานยังไงแล้วนะขอเรียนหนีโขสมโขเป็นอะไรเจี๊ยมาของฐานถึงไม่เนี่ยเจริญเฮ้ยหนีโขสมโขเฮ้ยประกันสังคมว่าปังในจอมแม่ของฐานเนี่ยเงี้ยรอประกันสังคมเธอเราคอนทานเนี่ยเผื่อแต่มาเงยสูงเงยเกิดมาเราเผื่อก็ของเผื่อดอกเบี้ยพะยังเงยดอกตัวลูกจริงเงยเดียเนี่ยเดียนี่เมื่อดอกแพ้ก็เลยทั้งอะไรเดียนี่เธอก็ประกันนักว่าปันในคอนทานเนี่ยเผื่อห้องเนี่ยเผื่อก็คอนทานก็ดอกเบี้ยดอลลาร์เผื่อแล้วเราเงี้ยวเราจีดอกดอลลาร์เผื่อย้อมยานี่เดียเงี้ยวเดียเห็นอะไรนี่เท่ามาสิเงี้ยวลูกเบี้ยเจ้ากันในบิดาเนี่ยที่นั่งกลางเงี้ยเราเงี้ยวงาเชงงาขวบเบี้ยเนี่ยเราให้ประกันนักคมจะทำมาเลยหมอเลยเงี้ยสดาอย่าจำมาเลยแล้วเหนือเดอให้กันหมอนฉลังอ่ะเดียเงี้ยเดสดามายากาลอยเงี้ยจิมินแดงอะไรกันนะชิดอเผือดาราดาราดาราเมื่อเช้ากันนี่ก่อนเลยก็เลยย้ำเสียช่วยเอ็นยาลอยเลยเงี้ยเธอหมอนฉลังเดียเงี้ยเดเธอมินแดงลอยอย่าลอยแล้วฮัลโหลเอ็นเนี่ยเงี้ยลอยช่วยมาค่ะลอยเงี้ยสำนักงานประกันสังคมปานเนอร์ลอยเลยเงี้ยเจริญเงี้ยลอยบริเมเลในกำมือในมาตรา33ในครัวเธอจังถาเดอร์นาทีนั้นก็ลังเงี้ยลอยกำกันในอีดัวในอยู่ฮะประกันสังคมเธอประจำหมดเมียเลยและลอยเงี้ยนามาตรา39และครัวเธอจังพานเนอร์ลอยเงี้ยจังมาเดลในจังพาถาเดอร์นาขอเนี่ยลอยบาลายศินาลุสตายาเบียเดประกันสังคมปานเดและลอยเงี้ยมาบลายชินาลูมาบีนะเพื่อดื่มมาเออมาล่อจอมแม่ดอกอ่อนเนี่ยล่อจอมแม่บีเนี่ยเนี่ยล่อเลยเย็นนี้เฮ่บลายชินาลูสตาร์จิตอภิเฮือซ่องอ่ะเดแล้วยังเกิดงานในเย็นนี้ที่มีเนี่ยเฮือก็ยูฮามาชินยานี่ล่อประกาศทางโค้งสตาร์ยูมีอย่างนี้ได้เลยฐานในยางงานแถ่เย็นเนี่ยล่อที่มีเนี่ยล่อเย็นเนี่ยมาเงี้ยนี่ล่อบลายชินาลูล่อสตาร์ยังขังอ่ะเดแล้วทุลุ่ยจักราเอกาดาเนี่ยเนี่ยบีซีบีกาเลดีเงี้ยเดย์ก็ที่จะการดังหลังในมอยเงี้ยเถียนามาตา39และคู่เธอจังถาในเราแล้วเฮ้ยตัวเราไม่เหงามาดูเฮียชินาลูกคอนทามาคอนทามาเสียเลยเฮ้ยแล้วรอยเงี้ยชินยาหมอนะรอเลยถ้าการอยู่ถ้าการเนี่ยจะมาเที่ยวไปในเอวรองานในยานาหาลวนนะคนนี้นักข่าวไปในคนนี้นะหาลินยาเมเจเย่เงี้ยรอถ้าการสายด่วนประกันสังคมและคู่งานรอยเงี้ย1506รอติงานจะมีออกโกรอหน้าหาจะไม่จะเดมันก็น่าขอเนี่ยสำนักงานประกันสังคมดอเพจโจนะรอเลยนี้ถือการสำนักงานประกันสังคมปังเลี้ยเนี่ยขอเนี่ยหน้าหาเลี้ยเนี่ยไม่เจเย็นเนี่ยรอเจล่างเงี้ยงั้นถือการมาตาม39และขั้วเถินจังถาเธอบาลาติเซียนามาบีถาอย่างง่าโลและรอเย็นเนี่ยน่ามาบีถาอย่างน่าขอเนี่ยเอาข้อมาบีเลเจเย็นเนี่ยรอเหอก็อาเดือมาช่วยถาบีนาถาโยมันบีเลถาเหอชิดอเหอยืมยานี่มาดาเล่ภายเดและงานเดียเนี่ยเดเหงาหนาวเนี่ยร้อยเนี่ยดอกชาติบิมแล้วพนักหาดามาเนี่ยดอกชาติก็เหงาบิมนะร้อยเนี่ยเงือกมาเงือกมีเนี่ยและงานเดียเนี่ยเดอันนี้น้ำชาลิสาแล้วคู่กันเนี่ยชาดอกชางานเดที่เขาร้อยนะฮะเบียดามา

thế na đó cha giải thích yếm nhưng chỉ hơi ga như này giờ thằng chưa ai dám là khoe lo à phở này bên này hạt đào để gì nhớ để cho cả na lũ về ở nhà na hạt gió đu gì nhớ lo hơi ga cho nó ba la ở này na hạt la cho cả na lũ về ở đu thầm để gì nhiều à cái mà kho bên này na hạt mẹ lo facebook bên này na hạt mẹ lo nhưng chỉ na ngàn nè ai yo chơi mượn nè à thì khó lũ ấy do đam mê gì nhà lo hệ gan này na các cọ làm thợ phải giờ cả ai cả đa lòng này nhà đề gì nhà đề nhưng mà cả giờ cả ai cả đa lòng này hơn na lo nhiều nhiều cha cho chia phá bản này lấy giờ cả ai cả đa này nhà gì nhiều gan này na mày hòa ba phi ba anh ở chơi ở chơi ngang cơ nị đề gì nhiều nhiều phải em nhà liền anh sĩ dễ cho lắng nghe na mà chế là lo gì nhiều hơi gan nó chơi chơi ngang ngang nó cơ nị nó khỏi nhà à đưa thái mi khỏi là khuya tem mà ngơ lo gì nhiều thái mi khỏi đưa nị là ngang để gì nhiều để cổ chế nè sĩ chế biếm cơ lên là đấy giờ lên nhà cái chế thì áp biếm lại cơ nghe lo lệ gì nhi thái mi nè lo thưa ga nè tất cả ai cả đồ liệu giang á gì nhà lo bà hư lệ ga mẹ đó có hư lệ ga mẹ มีฉันยาหุ่มยาเลี้ยงแม่ยาข้าวยันเดือดก็เฮียมละคนนัดเดือดแล้วทุเรศจะก็เอ็งก็โดนเลี้ยงง่ายเนี่ยเราทำมีเนี่ยไอ้ยี่นี่เราถ้าก็ยืนรอบาร์เลี้ยงก็โลเลจอดมีฉันยาเลี้ยงก็โลเลจอดเราเลยนี่ยาข้าวยันเราเดือดเนี่ยเดือดอันนั้นเชิงอันก็นี่เดือดแล้วงั้นเถี่ยเนี่ยเราอยู่มุขเดียวมีก้าวบาร์เลี้ยงสรุปแม่ไอ้ยี่นี่thế mình này do này hôm mẹ vậy nha chị mình này giờ cho nó lụ lo vậy nhiều ngã khỏi này giờ này hôm mẹ vậy nha chị mình này ngã này cơ na hay cái này cho chú cho ra là khỏi khỏi này giờ khỏi nó lụ lo bà hư liền cả sợ mình nó khổ ấy lo cũng nhiều giờ mà giờ này hòa vậy nha lo u từ con sợ cái lá phải miệng rồi hay cơ na khỏi này rồi nhiều giờ giờ nhá ni cho ý à vậy nha phiêu ở bà này cơ na khỏi nha à mưa à sáng cơ này giờ gì để mình nó khổ na lo ngã ô thi gạt em mà vậy nhiều ยมยากขอนี่ฮัลโหลสารุแม่รอถึงมีนาทีน้องขอก็ดูนะขอนี่แฮมักเกลมินาเออยอดเจนารุเลมทัดจิมารอเย่เนี่ยรบบาคือเลยนะข้อข้อมาเออยุ่งรอกระเจลเธอการก็แทนเนี่ยอีโดมาเดล่ารอยอดเจนารุฮัลโหลยาเลมทัดแม่เย่เนี่ยรอถึงมีนายโยนารุแวรอเลมทัดรอเดเย่เนี่ยเดมักเกลมินารอเย่เนี่ยเฮน่าขอนี่อุจิวชัชชัชปานเนอเอลัวจักรเอกาดานเนบิสิบิกาเลเดียเนี่ยเดียอันนั้นจะที่ก็กระดัวเย่เนี่ยบัตรทองยืมรัวเดอร์ล้อเย่เนี่ยเฮลการัฐบาลหอปะล้อเลยนี้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วไงแต่ถ้าก็บัตรทองอยู่หอปะหอหรือดาวล้อยุ่มแล้วเอ๋ยธนาคารเนี่ยสปสชเลเดียเนี่ยเดียเนี่ยเราถ้าก็ยุ่มมาจะมาจากาเย่ยุ่มมาเร่งนักก่อนหน้าเดินชอบบาลองกระดัวเดลเล่ล้อบิดลองไหนเจเย่เนี่ยล้อนั่นจะก้าเฮก้าหัวก้าดูน่าเดเย่เนี่ยเดอเดือดไทยชอบหาพอปะเนื้อจนโดนเหลือจะกางะล้อเย่เนี่ยวถูกก้าเนี่ยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ห้องเนี่ยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ล้อเลยเนี่ยถูกก้าถูกพอเนี่ยจนโดนเหลือจะกาอเดือดขาก็มีของศิลาคนเนี่ยล้อเย่ชิจก็ปะมาเทียเดเย่เนี่ยเดชอบหาลาสาวจะกามาเรียนพอปะน่าเดือลาสาวจะกาเกย์เนี่ยบัตรทองอยู่มือเดือขอเนี่ยบีเกลือเนี่ยบีเนเนี่ยบียุ่มเนื้อบีลาสาวเนื้อก็ดูเดลเลอร์จันโอลีงาเดเย่เนื้อเดทมีเนี่ยรอเย่เนื้อหัวกะมันยอดมือทิมหัวเดเย่เนื้อเดเธอจะมีเนี่ยงาเล็กน้ำมันนี่นะจะการอเย่เนื้อมาเรียนลาสาวหัวกะมันยอดเผื่อเย่เนื้อไอ้ขอเนี่ยเย่เนี่ยบัตรทองอยู่บนเดือขอเนี่ยเราบีเกลเลนยาเนี่ยก็ดูเดแล้วเราถ้าก็บียุ่มยาง่าเดเยเนี่ยเดถ้ามีแนวขอนะขอเนี่ยเหยเนี่ยไม่หัวไปก็ดูนะขอเนี่ยเราบัตรทองอยู่บนเดือขอเนี่ยเราเลยเนี่ยมาเรียนลาสากาเราจะกาเธออยู่มือแล้วก็ขอเนี่ยอยากเกิดง่าเดเ

0: Ega da ne ne bisi biga le de ye nia de na kho nia ti ko lo le ye ni na sa sa ye ga ko nim ho ga jaga ega da ne ne bisi biga e ho na lo ye ni do na lu ene da la lo wa lo e ni ba sa bri kan heng ra le ku tho ja de na lo ye ni nyum na kho nia la ta ba pa ne cho che ga ja lu nga de ye ni de to ne an na che si nge no ko le na ขอนี่สิล่างารออยู่ว่านาลูรอเยี่ยเนี่ยเธอเนี่ยยาง่าโลมายาง่าโลแล้วเลยนี่ยาเดินนะขอนี่จะจนนาลูเจรังเงี้ยรออยู่เนี่ยน่ามายาง่าเดและโดล่าเดินนะขอนี่รอเยี่ยเนี่ยที่โปภาษาโปญาสีเยี่ยเนี่ยการขออุทธรและคู่งาเดเยี่ยเนี่ยเดเธอก็ถึงหัวก็ดูนะขอนี่ชมเนี่ยมายาง่าเดและโดเลงเงี้ยนอนเนี่ยซาโปเนี่ยแม่เยี่ยเนี่ยงานที่โปภาษาเช่นอะไรเสเลยง่ามามานี่สามแม่เลยแล้วเราสามีเลยอยากเกิดหมอเมียเลยเราบาสบริการแห่งรัฐและขั้วเธอรอเหยียดเนี่ยใช่ไหมเหยียดเนี่ยไอ้ขวานเนี่ยย้ายมาย้ายง่ารู้แล้วนะขวานในรัฐบาลปัดช็อตเชกันเนี่ยเอียงง่ายเนี่ยแล้วเธอก็อันนั้นเชื่อสิ่งนั้นดูแลเนี่ยรอเหยียดเนี่ยมายังงานเลยแล้วดูแลเนี่ยรอเหยียดเนี่ยซับปวดเด้อนะขวานในฮิบะอันนั้นเชื่อบาลากุยเสียงจะรู้เลยมาเจเหยียดเนี่ยรอเธอมีเนี่ยคนน่ะคนนี้ล้อยเนี่ยแล้วทำเอาไปในยี่เนี่ยชอบบ้ากะเกาะล้อเลยล้อบาสเปกันแห่งร้านและคู่เธออาเกตียงเกลืองาเลยที่โปพัจจาเอกาโปเนี่ยเนี่ยบิชิบิกาเลเดยี่เนี่ยเดยี่เนี่ยหัวกันเนี่ยน่ะอายามข้าเจร่าเฮล้อยเนี่ยอายเช่ากาเลยบินหาดาเกมาเดยี่เนี่ยเดนิมจีเฮกาแหลมทาหุมนะขอนี่อายือเนี่ยและเชื้อแซ่ละและงาเทียเนี่ยเหรอเราจะขับพวนเนี่ยแม่เดเฮกาหัวอายำข้าจะเล่าหลวยเพราะบินหาดาเนี่ยอายำเจียนะขอนี่ก่อนยิ่งมาเราอุจิยูมือเดอาคานิสวาโกนงานนั่งเกล้ามีน่ะเหรออายือมีดอนเนี่ยทนจื้อเนี่ยจนงานงานเนี่ยอายุเชื่อมือเนี่ยที่ขอรู้แล้วอุสาอุจิพัฒน์จื้อละมาเดเรายิ่งมาอุดุธรรมะ
1: อาทิพย์มาจังเลยยายจะส่งจิตเด็กก่อนดงไอ้หนูน้องยังจะส่งวันไอ้ยังไอ้เลยยังบอกว่าจะมาหนูมู왜어야이제유성토가루왜어제게아마송대라가왜어제숑래눈라자디다왜어나러야이래마가랑에래나러야이아버둥이야맘모에 Yeah, yeah, yeah, yeah.

哎罗切马勒努啊啊勒勒米勒啊拉布啊勒马勒努啊达马佩拉迪普马藏啊啊你把看我名字达马努啊

一个从记得广东啊里我来那么去家弄啊

妈妈去讲过，我说哪个我妈妈咋地拉车妈叫了我妈妈咋地拉车妈叫了我娘了娘了那么好没头发

马了饶一了名字的马。我都老弄了

着你吃着能拍着然后俺都拍着地铺了个他老俺弄啊你在大马呢就拉小长个来好个马当好个马当来

妈好咋打妈，那咪好咋打妈。我看妈能啊啦，那咪都打妈咪下，妈要领啊。那咱们要咋打嘛？

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์โครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณย่านวงเวียนใหญ่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบงัน

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนสุดและน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่สั่งเร่งแก้ไขปัญหาคาดเคลื่อนย้ายสะพานลอยเสร็จภายในคืนนี
4: ้นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่วงเวียนใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และเหตุถนนสุดในบริเวณใกล้เคียงพร้อมกล่าวว่าในวันนี้เป็นการทำงานร่วมกันของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และกรุงเทพมหานครโดยรฟม.และผู้รับเหมารับผิดชอบในส่วนของการที่จะอุดรอยรั่วเพื่อไม่ให้น้ำและดินมีการไหลท่วมเข้ามาในส่วนของอุโมงค์ในส่วนของกรุงเทพมหานครและกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้มีการเตรียมพร้อมและมีการนำอุปกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องมือในการกู้ชีพเครื่องสูบน้ำและไฟส่องสว่างตลอด24ชั่วโมงสำหรับการเคลื่อนย้ายสะพานลอยเพื่อเพิ่มความสะดวกในการซ่อมแซมจะมีรถเครนขนาดใหญ่และใช้ตัวยกคานสะพานลอยจำนวน2ชิ้นเพื่อเคลื่อนย้ายออกไปโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในช่วงเวลา 2:00 นของวันพรุ่งนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงกลาโหมพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างความมั่นคงด้านการวิจัยเพื่อความมั่นคงทั้งระบบตั้งเป้า4ปีพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกวิกฤต
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยไทยเดฟเอ็กซ์2026พร้อมประกาศการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาและกระทรวงกลาโหมเพื่อบูรณาการงบประมาณวิจัยและขับเคลื่อนการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมภายใน4ปีนายชนันท์กล่าวอีกว่าความร่วมมือครั้งนี้จะปรับรูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยจากการให้ทุนเพียงอย่างเดียวไปสู่การร่วมพัฒนาโครงการกับนักวิจัยจนสามารถนำผลงานไปใช้ได้จริงพร้อมผลักดันเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศรับมือทั้งภัยคุกคามทั้งกายภาพและสงครามเทคโนโลยีควบคู่กับการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพและการเชื่อมโยงภาคการศึกษาภาคอุตสาหกรรมและกองทัพรวมถึงการจัดเตรียมโครงการ Defense Grand Challenge เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนานวัตกรรมด้านความมั่นคงของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
3: เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเสนอไทยจีนร่วมสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานการค้าการลงทุนเพื่อการเติบโตพร้อมกันอย่างยั่งยืน
6: นายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่าจีนและไทยต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยบริษัทจีนได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียว ปัจจุบันมีผู้ผลิตรถยนต์จากจีนลงทุนตั้งโรงงานในประเทศไทย8บริษัทมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศกว่า 120,000 ตำแหน่งพร้อมเสนอให้ทั้ง2ประเทศขยายความร่วมมือด้านพลังงานการค้าการลงทุนและการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมพลังงานแห่งอนาคตเอกอัครราชทูตจีนกล่าวว่าการลงทุนของจีนในไทยเป็นส่วนสำคัญของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยวิสาหกิจจีนส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและมุ่งพัฒนาร่วมกับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนของไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาร่วมกันในระยะยาวนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้อ
2: ๋อมิชเปอร์
1: มันสุนคา
3: พวกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ
5: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
6: ็30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
7: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายเลข053 276068และ092 246 8579

สมันว่านั่นเต็นตาสอนหนูอันหนึ่งอันอีส่วนปันเกินกว่าหนึ่งตาให้สุดข้าใจด้วยตั้งลายตั้งใหม่อันครูบอกอันไปแยมเฮ็ดมานั่นขายาวใครหูก่อน

เมื่อซุ้งค่ะเมื่อซุ้งพี่น้องผู้ยินชมเฮาค่ะทั้งเสียงกูก็กูเกิลค่ะทบกันที่เนื้อตอนการห้องปล่อยเสียงสพทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะปืนปล่อยเสียงกูวันพอถึงมาข่าวยาม10ถึง11โมงกลางเนื้อกลางค่ำอยู่จำกันดังขาวหมูขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่ออุ้ยเสพพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเขาชมเป็นอุ้ยก่ออุ้ยเสจำกันที่ในพับชมอยู่ดีแล้วตั้งไรเนี่ยก็ห่มจมพับตอนกูก็กูก้นเนี่ยนั่นค่ะอ๋อปืนปล่อยเสียงอยู่ดีทานตาหน้าทานทานหน้าก่อกับสืบข่าวตีสามเนี่ยค่ะสำนักประชาสัมพันธ์ที่สามเนี่ยนั่นค่ะอ๋อพบทุกจำกันดีในเซอยู่เป็นอุ้ยก็เอเซพี่น้องเขาตีห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 147เฮาเกลเฮิร์สเมื่อในถึงมาในวันศุกร์ที่10เหรียญทน7 2เหงไป26ปีใจ2เหง1ปากปลายเซาปีก็จะ1เหง3ปากปลาย88คู่ถึงมาเลิน8หลวง11คำในวันเมื่อในในนั่นค่ะอยู่เป็นอุ้ยก็อุ้ยเสจมกันตั้งขาวโมขาวนุ่นในนั่นค่ะออกเมื่อในก็เดี๋ยวเลยว่ากลางในในกัดเย็นแห้งเนี่ยในค่ะเนาะกัดเย็นซึ่งเห็นแล้วยันบัวฝนตกลงมาหลายหลายปืนตีกับเหลวหับชมอยู่ดีตั้งแล้วอย่าลืมตรงตักจอมกันจอมเมื่อในก็เดี๋ยวมีข่าวเงาหลายลองหลายอันสืบมาดีเมื่อว่าเมื่อซึ่งดีพี่น้องเขาต้องถามกันเขามานั่นอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์ปันกันจอมในตอนการเท่าค่ะเอามาติดด้วยผ่านทั้งไลฟ์แฟนเพจเฟซบุ๊กสวทเก้งใหม่เอ็ม147กิโลเฮิรตซ์เอามาติดด้วยผ่านทั้งไลฟ์ซิกจอกเข้าคาดีในอันนั้นชอมอยู่ดั้งเรดิโอออมล้มเอ็ม147กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกว่าจอมกันตั้ง3 4ตีจอมกันกําเหลียวเหย่าดิเลยทอมป้าเสียงสีอํากาดิเลยหันป้าดังห่างเสียงผู้จัดรายการนั่นจอมจึงหนังไหนค่ะออนตั้งในเดี๋ยวข่าวเงาลองฟิงฟ้าราศีฝากตัวจู้ถึงป่อแม่พี่น้องเขาก่อนให้ฟังกันไว้ในวันที่10ต่อถึงวันที่14ในนะคะลมเรื่องหลงพัดเป่ามาบาวีนะคะเนาะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งลมพัดเป่ามาตั้งเมืองเคเมืองเวียดนามหลายๆตีเสพัดเป่ามาตั้งเมืองไต้เมืองไทยเสียมเส้นในเฮตไทยหลายองตีพบทบเนื้อเพนำชมนำน้องนำนำน้องลินหยดลินกลนลินปังอันจะเจออันอยู่จอมนำปังไหลในก็หลุเลยถ่อมด้วยข่าวเงาว่าเฮ้จ่องถูกดีกว่าในเกกังนำปังไหลใหญ่สูงหื้อกูจังเป็นเพยยนบัวนำปังไหลเด็ดดังสูงมาเลยแห้งนำปังไหลเด็ดพัดเป่ามาหมอก2ถึง3เมตรในหลุเลยฟังกันไว้จอมเจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าเขานั่นในก็หลุเลยฟังกันไว้ค่ะฝนเด็ดตกหนำค่ะน้องจอดถึงวันที่15ในพี่น้องเขาก็หลุเลยฟังกันไว้เด็ดกว่าไหลไปไหลถ่อมด้วยข่าวเงาให้ขึ้นดันมาเข้าเต้านำอันเฮาคามีไว้นั่นในก็หนังหือเฮาคาบ่ได้รู้ล้อมได้ถึงหนังหือบ่ได้มีลองรู้ซุ่มในก็รู้ล้อมได้ถึงเขาโดซัดมาโวควายหมาไก่โวแมวอีสังกะยาวอันเฮาคาเลี้ยงไว้นั่นในก็รู้เลยเฮ็ดปันอองติให้เขาเลยอยู่เซาเลยลอดเพนำถมนำน้องเยาก็รู้เลยฟังกันไว้โดซัดอันมีกล้องเตจังเขามาจอมเฮือนจอมเดียวค่ะเตมีอีสังพองล่ะเตมีงูค่ะเตมีงูเตมีแมงจะลางเตมีหมดเตมีแมงกลงอมีนำเนี่ยแมงอันมีกล้องนั่นค่ะเนาะหลุเลยฟังกันไว้ยกก็ลุล้อมได้ถึงลูกหลานและก้นเฒ่าก้นแก่จอมในนั้นค่ะลุอวนในหันอีสังก็เอาเข้าซุบดีๆหลังใจพ่อมือพ้องใครฮู้ใครหันใครกว่าพ้องการกินการกินกว่าในหันอีสังก็เอามาใส่ซุบกูจังเป็นเพไรในนั่นค่ะพี่น้องเขาลองหวยหังเสียมก้าแมงตึกแมงตองห่าเนี่ยค่ะยกก็ดีจังเฮ็ดเธอตุ้มเตอลองไปอยู่หรือจอมในนั่นค่ะฝากลุล้อมได้ถึงกันลองมดใส่แซนใส่จิ้มจะในลำลองเต้ๆค่ะกําเดียวค่ะมาตัวค่ะหรือไปสิวายมึงเขนั่นเนี่ยค่ะเนาะพบทบเนี่ยพายเก็บน้ำหลงนั้นมันกวนปังมึงนานหนิงอย่าหลงใจให้เธอคาวันก้นมึงมีลองลู่ซุ้มตั้งน้ำตั้งหลายตั้งก้นก็เลยตายตั้งน้ำก้นมาเจ็บหายตัวกว่าอําพันก็มีตั้งน้ำตั้งหลายค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะมันก็อยู่จันทร์สูงสุดจันทร์สองสีจอยแถมปืนก็มีไว้อยู่ก้วยกาลองตั้งกินตั้งยำนั่นเนี่ยก็ให้ฟังกันไว้จอมในนั้นค่ะเนาะตั้งปังหลายในอําพันฝนตกในหรือในคาปีอยู่ในปังหลายอันนี้ก็เตมากก็เอาอะคาไคลาดว่าลองอันคาลาดมานั่นเกี่ยวกับไปลองฟิงฟ้าราศีในมันเป็นลองการล่ำคัดภายตั้งฟิงฟ้าราศีเขาภายป้ายทรายเขาเปิ้นลาดไว้บางพื้นที่ก็ติตกขาออกฝนในบางพื้นที่ก็ติอ่ําตกตอนหนังสังดังเก้งใหม่อยู่จ้อมกันตีเซดอนเก้งใหม่เหมือนกันว่ามันก็อ่ําตกพัดเพ่งกันค่ะพี่น้องเขาก็หลุได้ถ่อมได้ว่าพี่น้องเขาอยู่ตีแล้วปังหลายตั้งหลายอยู่หิ้มแล้วเจตอนแล้วเมืองหลวงกุนอาเซียกุนยุโรปกุนยังเมืองสูจังนั้นค่ะพี่น้องเขาอยู่ตั้งหลายก็ถ่อมได้ข่าวเงาตีนั้นอันคาลาดในคาลาดกว่าจ้อมหนังอันปืนปืน
ข่าวมาเสเปิ้นล่ําคาดไว้ว่าเตจังตกนําตกเอบางทีก็เตตกนําบางทีก็เตตกเอพลําตกนะพี่น้องเขาอยู่ตําปังหลายนั่นนี่ก็เป็นปังหลายอีสังลาเจิมเจ้าหนังไหนคะเนาะมันก็จะว่าเตตกลงมาลัดเมืองคาลัดในทั้งหมดทั้งเสียงมันเป็นการล่ําคาดในจ่องได้ยินค่ะเมื่อไกคาลัดกว่าย่อมันเป็นการล่ําคาดย่อก็บางทีเตตกนําบางทีเตตกเกนะคะเนาะก็นั่นแหละเพราะว่าเตรียมต้องถามอีสังมาเตถามอีหังติลาดอีหังในวนหันถึงกลางเจอเปิ้นกลางเจอเฮาจ้อมในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะป้อไรเจอก็ถอมป้ออ่ำไรเจอก็อ่ำโลถอมค่ะเนาะพี่น้องเขาอันคาลัดในคาลัดอันเตมันเหี่ยวในค่ะเนาะป้อหลัดเมียนหูเมียนหางมาในค่ะล็อกไปกำเหลวเอ็มอย่าพังในค่ะเนาะอ่ะกําเนิดมาลาแทงในค่ะไว้เสวาลาดเคอเกิดกับเรียลองวาตัวสัตว์มีกล้องเดี๋ยวจังนําเหลืองนั่นในเฮ็ดเฮาดังเมืองเขในมีงูหมอกเกาลอยปลายตัวในในค่ะลอดออกคอกมาเฮ็ดเฮาปีน้องจ้าเจออันพบทบเพนําทุมนําน้องนั่นเสอํากายังหลูเลยพังสติปาดังตัวสัตว์อันมีกล้องเหมือนหนังงูอ่ะจึงเจอในแทงลูกก่อนค่ะพี่น้องเฮาๆย้อนเปิ้ลว่าล่มเลี่ยงไต้ฝุ่นเมสักในนั่นค่ะพัดเป่าเสภายนํากองมันกวนปังนําน้ําทบงูอันเลี้ยงไว้ในสวนสัตว์เก่าปากปลายนั่นก็ปลายหลอดออกกว่าไว้เฮ็ดให้กวนก็กว่าล้อมยับล้ําเอากว่าบ่อําคิดอําเสงเหี่ยวในนั่นค่ะงูจะในก็กํานําไหลลวงจอมน้ําเสกวยกะว่ายังกึดไว้ข้างไว้จอมน้ํายิงน้ําเอิงแก่ของอันลูกก๋อยเสื้อนั่นอยู่ค่ะก้นทีในเปิ้นตีมังเจอกองยางูซักและยดยาตัวไว้ก็มีตาตีแกลิดลองในนั่นเลยส่งจุ้มจ่อยแถมจุ้มหนึ่งไว้เย่าในผู้หับการภายปองการจัดการดังมึงคือคักวังเขเขาก็ลัดไว้เสื้อไหนค่ะลองตั้งเสื้อในกอบตีเลยว่าเป็นเพหลงใหญ่นำเต้เต้วาวาในค่ะเนาะปอมไม่ปีน้องเขาเขาค่ะก็นั่นแหละเปิ้นลาดอยู่ค่ะเนาะว่าเพราะว่าเตรียมปันตั้งหันถึงอันพี่น้องเขาว่าก่อแม่นก่อแม่นอันนั้นน่ะเตรียมมันเจอค่ะเปิ้นว่าคอมเมนต์และเป็นตั้งหันถึงนั่นน่ะความใต้เฮาได้ก็ปันตั้งหันถึงจังนั้นในค่ะเนาะก็หลุเลยปันตั้งหันถึงลีลีค่ะมันก็ว่าเมื่อในจ่องที่พ้นตกตั้งวันหาในอันนี้ป่องว่าใครมาน่าลืมเติมตอกสิใครมาย่าโตซ่ากันก็เหยาในค่ะนะกวนเฮาอยู่เลยเนื้อเลือดค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลาดลีลีก็ไล่เพราะว่ามือเนี่ยมออยู่เนี่ยก็อมโซไปเอาครบแปดมือให้ไหนก็ไรค่ะย้อนเบอร์สั่งละมือเนี่ยมังปอกมันตีลีตีให้อยู่ที่เฮาคาตีไล่เนี่ยค่ะว่าใครให้เปิ้นฮักเขาก็จะเป็นที่มือเฮาคาแนวค่ะมังก็เปิ้นลาดูลีลีคาการคัดเจอใส่ยังมาลัดวันพี่น้องเขามันจะตีหยอกเล่นพี่น้องเขาค่ะเนาะคาคัดเจอใส่ยังมาลัดหนึ่งโจมองในให้ปันปืนหูตั้งหันหนังคือพี่น้องเขาพอดีอ่ำตกหงตกหายเกี่ยวกับไปลองวัดลองไว้เกี่ยวกับไปลองบึ้นหูลองหลายลองหลายอันมาตัวแต่แค่ในปันพี่น้องเขาค่ะเนาะกอบนั้นแหละพี่น้องเขาก็เขาได้ว่าจะใหญ่จะยาวสู้เราค่ะนะเพราะว่าอยากไปให้โต๊ะซ่าออกในค่ะเนาะเพราะโต๊ะซ่าขาออกก็ได้ก็ขำไหวเผอค่ะนะอันนี้ย้อนฝากไว้ปันงะตีเตรียมตีอย่างก็คัดเจอเตรียมให้มันเป็นพรหลีตอนตาตู่เจ้าเก่าอย่าไปให้เปิ้นว่าอย่าไปให้เปิ้นอ้ามน้ำเงือว่าก็ในไปวนมีขนาดกี่เนาะอย่างเตรียมมันนั้นเนี่ยวัดจังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะก็ย้อนฝากไว้ปันอันไหนลัดนกเลื้งอีกหน่อยหนึ่งย้อนเบื่อพี่น้องเขากำนำในไข่ไม้ยาโตซาไข่ไม้ยาคัดลมเจมจันในกอมีไหนค่ะเนาะลำปุนฝนตึกตกอยู่ค่ะดอยสเก็ตฝนตึกตกอยู่ค่ะยินชมขอบใจใหญ่น้ำค่ะหมูคางนุ่นยาถ่อมขาวค่ะอ่ำปองใจค่ะเตรียมปีๆค่ะประเดี๋ยวเตรียมดึกใต้ค่ะอ่านพี่เดียวก็มันดีกว่าไหมหมดเหยาในค่ะเนาะกําเนิดเฮาค่ะมาตวยแทงในนั่นค่ะลัดกว่าลองฟิงฟ้าหลาสีเหยาใครฮู้ใครหันอีหยังพี่น้องค่ะตำรวจถามค่ะทั้งหมดทั้งเสียงค่ะใจผู้ลงเรียนกัดเขียนกูไปๆค่ะเนาะโหลเลยตวยในฟงพี่น้องเขาเนี่ยๆสุมีอินเทอร์เน็ตของใจสูก็ตวยในฟงพี่น้องเขาฟงอันพี่น้องเขาซื้อ 4-5 7 80,000 น่ะเตียหู 1,000 ต่อถึง 400,000 ว่าน่ะพี่น้องเขาเข้าตวยค่ะสภาพอากาศลองผายฟิงฟ้าหลาสีมันเดล่ําคาดไว้ปันพี่น้องเขาตวยอ่ะเข้าย่ําเลยมันติดตกนำก็คือหลายเปอร์เซ็นต์มันได้ออกมาปันเช็คด้วยนะอย่าไปซื้อฟ่วงไว้ๆแต่ถ่ายแค่พางไว้ๆแต่กับคอมเมนต์ปันตั้งหันถึงเปิ้นด้วยลองตั้งตีหมายทอนดิ๊กๆค่ะเนาะอันนี้ฝากฟังไว้ปันกูก็ค่ะเนาะเยอะก็เทียงลองนึงที่หันลื่นหลังอยู่ในก็ที่เป็นลองการหยุ่มย้ำและการตุ้ยก้นพิษเลยลองตั้งแค่พาง AI ลองแค่พาง AI จิ้มเจ้าในเสแต่เหลวในใครก็อยู่จำเพลใครก็เฮียงก็ไล่มดในนั้นค่ะลองเตี้ยในเนาะโหลเลยฟังกันไว้จอมในนั้นค่ะเนาะอย่าไปเอาใจ AIตั้งฮิตแค่พางเขาป่นตีนเนี่ยเพียวอาลาค่ะนะย้อนบอกว่ามังลองมาอันมาไหนเพราะว่าพี่น้องเขาหาไล่ไล่เนื้อหาเงินเนื้อในลมอ่ะหาเงินในลมอันนั้นจะไหนก็เตะเฮ็ดเธอ
เงินหลุดยอมลงมาเนี่ยค่ะนะพ่อใจไอ้มันหังลิปนตีนแหมเพียวค่ะลูกนาฮุดนาไมนาไกนาป้องนาหิวนาย่านมันป่มหาเนาะค่ะแหละเนาะกับนั้นลองตั้งใจในก็หลุเลยฟังกันไว้เอียวก็พ่อใจลองพ่อหลีมันก็เตลีจะถามลองปื้นฮู้ตั้งหันห้าหลุเลยเอาข้อมูลอันที่มันมีหลักฐานศักดิ์สิทธิ์เจมเจในก็เตลีค่ะจะถ้ามันมีพ่อหลีนั่นค่ะเนาะเอียวก็ใจเป็นการปืนเผาห้าเจมเจในเฮาก็เลยใจกันอยู่ใกล้ๆเฮาขำเลยใจเกี่ยวกับไปลองไก่หยอกแลนปืนห้าเจมเจหนังไหนค่ะเนาะหลุเลยฟังกันไว้จอมไหนนั่นค่ะเอียวก็ลองการหาเงินการหาเล่งต้องอันว่านั้นการป้ายมักมีอันว่านั้นกำนำมังก็ก็ดีกำนำเขาดีกว่าไรถอมเพอเขาก็ดีเอาเกี่ยวก็ไปลองขอความก้นนั้นเสียมากเขาหูเขาเจอเขาอยู่ติดติดรวยลองตั้งมังก็ในเขากับเหตุการณ์ในโยงเนียงการขายออนไลน์การมีเมทชิมการมีเครือข่ายการมีลูกน้องการมีเดี๋ยวเหมือนจะแจกกิ่งเพย์มันกว่าเพราะเขาเป็นหูมันเดี๋ยวเลยเพย์สองสี่หกแปดก็จำจะได้หันธุรกิจการกล้าขายออนไลน์เขาจำจะได้มันมีอ๋อมันมีอยู่ก็มังก็ก็หมอกามหมอขายมังก็ย่าเปิ้นเลยตั้งหู้อําถึงตีห้าอํานั้นก็ใครแค่ลาดหนาใครแค่การลาดเรื่องว่าเออคนก็ในมาลาดจึงในเฮ็ดไหนหันคณะอันการขายสีส้มแน่หันน้องก็1คนใจก็1ก็ว่าเออคนก็ในมันปีน่ะคนก็ในมันยอมน่ะมันหลุกินซะได้มันอําถูกเลยกว่าค่าจื้อขายเสียงเปิ้นแล้วแค่พังเปิ้นมาต่างจึงนั้นเลยลองตั้งสู่ขายๆตั้งขายสู่กล้วยในนั้นค่ะเนาะมันผิดปักเปิงหมายมีในนั้นค่ะพี่น้องเขาจองยามหันบ่ยามหันนี่เก่ามานี่ค่ะอีก1หันว่าหังน้องผู้หญิงหันก็หนึ่งในคะเนาะก็นั้นแหละสู้เดือดจุงจันเปิ้นเข้ากับเหตุการณ์ออนไลน์จำสู้ในสู้ถึงตีเพราะเดี๋ยวเลยเอาหางเปิ้นแคบหางเปิ้นให้จื้อเสียงเปิ้นให้เมาว่าฮะว่าเปิ้นปี้นะเปิ้นยอมนะเปิ้นเป็นไม่ห้างไม่ไม้ฮะในอ่ำตับหรือเลยเปลี่ยนตานั่นก็ไล่ในคะเนาะการกล้าการขายโยกก็กำน้ำเพราะว่าอะไรกว่าขึ้นปังซ้อนปานเปิ้นโคตรเปิ้นซ้อนเยี่ยวในดองใจเขาก็เดี๋ยวมาลาดใครใครเฮ็ดเหมือนเปิ้นจะอยู่หลุเลยมีเปล่าวะหลุเลยมีน้ำหนักข้อความอันไรเมาอันไรอันไรหลุเลยอ้วนอ่อนนี่อันนี้เขาผมเจอค่ะพี่น้องเขาว่าตายได้การได้หลุเลยแค่ได้ในมือหนังฮึดไว้ให้นั่นก็หลุๆเนี่ยค่ะน้องก็นั่นแหละลองตั้งอันยิงกันอันว่าในก็มันยิงกันเลยมดปิงยาเพอก็เลี่ยงเจอมันด้วยกาเพราะเขาขาดเจอเลยอ่ำเมียนลองเมียนตั้งมันนั่นในเดจางเฮ็ดให้เขาขานั่นตกซุ่มกว่าเลยลองตั้งอ่ำมีอ้อยก็อ้อยเซอ่ำมีก้นหยุ่มย้ำนับถือเขาขาก็จางเป็นไรในค่ะเยี่ยก็อย่าไปปืนเผาให้ป่นเลยเนี่ยเพียวอันที่เขาขากล้าขายนั่นนั้นผิดปักเปิงหมายมีเหมือนกันความไทยเปิดห้องว่าโฆษณาเกินจริงในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะลองในลำลองเนี่ยหลุเลยฟังกันไว้พอกินอันไหนเตยอมอันไหนเออพออันไหนเอาในน้ำนักสูเตยลดยอมลงมาว่ะพอกินอันไหนในสูเตยมีผังห่างอันทางรีว่ะเออมันก็ไปเซอร์ตั้งมดตั้งสิ่งหนังเก่าเพราะว่าท่านนั้นเตจังหลุจังหลุกินยังเข้าอันนำมามาเข้าตอนนำกินอันตีขายนั่นเห็นมดมดเห็นรีฮะเอออันไหนลำลองเนี่ยเนี่ยก็ก้นเป็นตั้งเป็นรู้จ่องซ้ำกินไรก้นมีเลือดหวานก้นมีเยี่ยวหวานว่ะก้นเป็นด้วยตัวว่ะก้นเป็นเลือดเตี่ยมเลือดสูงว่ะเขาจะได้จ่องกินไรก้นมีตั้งเป็นจับตัวแก่นสะอย่างจ่องกินไรบางอันห้อมแก่นสาเจิมแก่นสาในตัวเขาคาในมีกูก็ค่ะกุ้ยกาว่าว่าเขาขากับกินสังเสียนอันนี้มันกับเย่มันอ่ะกับยาห้องพึงมันอ่ะมันก็ตีกีขึ้นมามันก็ตีแพร่ล่ำกว่าก้นนั้นเลยลองตั้งซะในหลู่เลยหู้เฮียนหู้เทียงก่อนว่าอันที่กินแน่มันมีอีสังพองเอี่ยวก็ก้นอีหยังกินอําไรนะบางอันกําน้ําหมึกกูปอกไข่ยําซื้อกินโปรตีนอันเป็นกอมนีอันนึงโอ้กาขันมันกาค่ะนะ 30,000 ปายเงินไทยติเลยกินเนี่ยมันจะมีก้นมาตวยบันว่าน้ําหนักสุดกําไรปานนึงกินค่ะกําไรมันเฮ็ดให้เฮาใครต้องคนต้นหากออกมาให้ได้ค่ะพี่น้องเฮาแลหรือให้นั่นค่ะก็พัดกินเนี่ยพอกินกว่าน้ำน่ะในบางลองมาอันในโปรตีนบางอันในมันจะเป็นโปรตีนอันนำเลี้ยจะจ้างให้แล้วค่ะมีตั้งเปลี่ยนในตัวค่ะนำเตื้อออกมาจ้างเป็นฉะนั้นฉะนั้นไรก็นั้นพี่น้องขอรู้ฟังไหมเยี่ยก็ดีช็อกอันว่าในอันที่กินเนี่ยมันจะกันล่างแบบอันนั้นอันลำไส้เขาเจ็บฉะนั้นในค่ะเนาะลองตั้งอันในก็หลุเลยฟังไว้ค่ะพี่น้องเขาเพราะว่ากินให้นั้นว่ากินหัวคำไม่นอนกินกลางในกลางคำไม่นอนกินกินติ๊กติ๊กแล้วมันเป็นทางไหนอาสักเล็กแต่ก็เพราะว่าเฮาลองพายอ่อนพายหลวงเฮาค่ะเลยง่ายอยู่แต่สิอําตับลูกกินก็ไล่หึหึนั่นๆนึงปีนึงปอก2ปีนึงปอกได้กินก็ไล่อํานั้นก็กะที่ห้องยาเพิ่นได้มีลองคักตวนมันจําจังได้มันก็มีค่ะลองตั้งซื้อในถามว่าค่าจองซื้อกินฮะซื้อกินค่ะย้อนปือหังละย้อนปือว่าบ่ว่าเฮาค่ะกินอันที่มันติล่างกว่าติ๊กๆให้ว่ามันปูมเฮาติอําตึงอําปีมาในดองใจบ่เฮาค่ะกินติ๊กๆไหนกินกับติ๊กๆบ่เฮาอํากินไหนต้องเฮาค่ะดีกว่าพายอ่อนพายหลวงอํากว่าค่ะอ่ำกว่ากวนว่าในคำกินให้กลางในเจ้าห้ามองกึ่งหกมองคักเขาห้องน้ำตาสีตาดิพายอ่อนพายลงมีตาสีปึงมันปึงมันตาสีเพราะว่าเขาขากินเมื่อนั้นมาในกินนั้นมันเด็ดเลยจ้อยมันเด็ดกะ
กัดเฮ็ดให้มันเฮ็ดการน่ะใส่เฮาในบ่เฮ็ดการน่ะที่ดิกในบ่กินข้าวกาบ่ลูกออกแปดละกินข้าวกาออกแปดกําไรอํามีอีหยังที่ห้องรับไรใส่เฮาค่ะเส้นเลือดเฮาค่ะเส้นตั้งกินเฮาค่ะใส่อันกินตั้งรับตั้งกินยังย่ําเฮาค่ะในหลอดเลือดอาหารเฮาค่ะซั่นแหละติจังเฮ็ดเป็นแกนซาติเฮ็ดให้เฮาค่ะเป็นลําไส้โหว่าจังซั่นแหละกันตัวละใครภายอ่อนภายลวงเลยมันหูตูนเรื่องลื่นมากกว่าจังเป็นเช่นนั้นแหละก็นั้นเพราะอาศักดิ์ตึกเล็กน้ำตาบลูกกินก็ไรย่อก็สั่งเชื่อว่าเปิ้นปันกินดอนักกวนอันที่ว่ามันต้องปุบต้องป้องห้าเห็นไหนก็เพราะว่าสั่งว่าเอาอันไหนเห็นมาเฮ็ดลองตั้งใครยอมให้ห่างหรือในก็พิษในค่ะน้อยพี่น้องเขาค่ะอันในย้อนฝากฟังไว้ปันก็อ่ำมีอีสั่งที่กวนกาก้นขายของรัดลองพ่อนหรือมันพ่อนจ่ามันนั้นเพราะพบทั่วมาจังอ่ำปลายใครยอมหับเถียงลูกก่อนในค่ะน้อยอันไหนหลวงเลยฟังไว้อันไหนอ่ำไรว่าข้างเผอหลัดนี้ลองปึงปึงแตกมันเนี่ยค่ะลองตั้งอันในเสียแหล่เฮ็ดเฮาก้นกาก้นขายเขาก็ว่าลองก้นปีในนำนะคะปัดปืนกุฏิเมืองหลวงฝ่าตูข้าก็ปีเหมือนกันก็คือข้าปีในจ่องข้ามีตั้งเปลี่ยนอย่างอ่ะข้าก็สัมมีตั้งเปลี่ยนอย่างแหละข้าก็อําเลือกกินอีสังตาได้ยอมค่ะอันเฮาข้าปีมาอยู่ในมันเป็นอยู่เลยลองตั้งเครื่องอิดห้องเขาคานั่นในมันเหตุการณ์เทิงมาอาสากรนํามา1หรือเลยกินปันตั้งกินอาหารหลักย่อยให้มันเต็มทนอย่าไปกินอันเป็นเพศอันเกิดเจี๊ยมากกว่าเป็นไตกับตุ้มยันหรือเลยตุ้ยว่าเฮากินอีหยังไรพองครบทบหมอยา1ปี1ปอกติเอสุดมันจําเจ้าในค่ะเนาะลองตั้งเจ้าในก็มันหลีนั่นค่ะนะเนาะอันใดกอบนั้นแลพี่น้องเขาอย่าไปวนมาเกาปีน่ะก็ใครยอมมาเนี่ยอัลโลเว้ยก้นปีก้นยอมมายอมน่ะก็มันจะว่าตีหางริมติโมเฮ็ดค่อยพักหนังเก่าไปหมอยหางให้ไปกินก็มีอันนี้จําหรือว่านั้นคนเฮาใครปีก็เหยาใครยอมก็เหยาใครเป็นฮุดเป็นเฮาใครลําใครซ่าใครขาวก็คือก็เหยาก็หลูฟังไว้ย่อก็ปลาดมาอันไหนมาปลาแทงลองกันซ้ํายายาให้ขาวอันซ้ํายายากรูตาไทโอนถึงจะไหนค่ะเนาะหลูฟังกันไว้เจ้าเหมือนกันโกจังเป็นแก่นสาเนื้อหนังค่ะนะพี่น้องเขาค่ะย่อก็มีนางคนทางหลีดังเมืองไทยเขาในก็สิทธิ์ๆซ้ําๆทําที่จับนั่นขนาดที่เราเลือดแหลงไว้ในป้อมมีเหก็ถึงที่ทําปอได้เสียงอาศักสายใจกว่าจำเจ้าในก็มีค่ะในก็หลุดเลยฟังกันไว้จอมค่ะเนาะปลาดเลิงปีเลิงยอมในเจ้าหน้าตีไทยเขาตียอบไรโครงการอันเฮ็ดใหญ่ยาลดยอมนำนักอันป้อมปากลเมืองห่มตุ้มเถียงลูกก่อนค่ะพี่น้องเขาเมื่อวันที่7เดือนธันวาคม72เหงปลายเศร้า6นั่นภายตั้งเจ้าหน้าตีไทยไรกว่ากดทัดด้วยโครงการ2อองตีในพื้นที่เอิงบางแม่นางเนี่ยค่ะเจเวงบางใหญ่เนี่ยค่ะเจดอนนนทบุรีอองตีที่1กดทัดทั่วพันสารเคมีอันมีกล้องอันเจออิดออกยาและเครื่องกำเกียมอันเจอตื้อในการอิดออกยาหลุดย้อมน้ำหนักเทียงหลายๆเมี้ยวค่ะสีอําก้าที่ยอบเลยป้าก้นด้วยถึงปืนตีแทง3ก็จือมักขินหน่อยมักขินหน่อยลิ้นเนี่ยค่ะอายุ25ปีหม่องอองตินวินอาศัก27ปีและใจสวยอ่องอายุ21ปีเป็นก้นเมืองห่มตุ่มตั้งหมดตั้งเซงค่ะอองตีที่2 3กดทัดหันยาอันอิดออกเหย้าและหางเฮียนตัดที่ส่งออกในค่ะออกเกี่ยวเลยลองในสืบมาเมื่อเดือนเฟบรี2เหงปลาย26นั่นมีหญิงสาวก็1อยู่ในเวียงหลวงเมืองกอกเลยกินยาลดย้อมอันบาชิในนั่นค่ะลูกเสียงตายกว่าว่ายนั่นปอแม่ปีน้องมานั่งจังกว่าทุกย้อนปลิกไทยให้กดซอกหาตีอันเฮ็ดออกลดยาลดย้อมน้ำหนักอันปลอมนั่นแต่ได้เพียวมวยแปดหนังหือต่างก็ตีอําไรซื้อมากินสิลู่ซุ่มใส่เสือแทงในนั่นค่ะฝ่ายร่างเจ้าหน้าตีไทยเขาก็ลาดว่าในยาลดอันย้อมน้ำหนักในสิบเมียวนั่นมีทาสันเซเบอร์ทรามินในค่ะอันเป็นเพลเป็นสารสารเคมีเกอร์อันยำเจอเป็นยาคึกต้อนตอนแต่ยดยาตั้งเป็นอันปีกล้วยต่อเหลียวถูกกึดยึดการเจอตื้อแลเสือเส้นไม้เป็นอันยายาว่าตุ้มเตอป้ายเจอตั้งอกอ๋อย้อนเฮ็ดให้อ่ำต้องไม่และอิ่มไว้เสมีพรตุ้มย้อนให้แห้งต่อหูเจอตั้งหลอดเลือดสังเกตเข้ากว่านำแห้งปุ่นตีป้อในซึงตีเฮ็ดให้หูเจอนั่นวายหูเจอนั่นอ่ำเฮ็ดการถึงอาศักสายเจอไรในนั่นค่ะในกอดตีนยอบไรตั้งนำตั้งหลายค่ะหนอพี่น้องเขาเขาก็นั่นในยามังเกือกไอ้ว่าอันนั้นเขาเป็นเชอรี่เขาเอามาขายเขากินเขาหั่งลิทนอันนั้นเขาเป็นเชอรี่เมืองใต้จังนั้นจังไหนเขานั่นทนในอันนี้ก็หลูไรฟังกันไว้จอมค่ะเนาะพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเขาค่ะลองตั้งอันไหนในค่ะเนาะยายาอีสังเสอว่าอ่ำมีพ่อนลีค่ะหรือเสว่าเขาค่ะหลูไรโมหักตัวหักจังเลยกินปันตั้งกินอาหารละแหลกย่อยเฮิงมันเต็มทนจนตาป้ายอยู่ลีตูเจ้าเก่านั่นก็ไรเย้าในค่ะปีๆยอมยอมก็ขยเย้ามันเหี่ยวหนอเกี่ยวกับไปลองในพ่ออยู่ลีกินวันอ่ำมีตั้งเป็นจับดูก็แค้นหนีเย่าในนั่นค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตัวจู้ถึงปอแม่ปีน้องเฮาเขากูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเสียงในนั่นค่ะถ่อมด้วยเพลงความ
วันฮู้ถูกเจอกันกวนค่ะเนาะปอแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะใจสายมาห้องไว้ปีออตดมนอุตุดนี่ค่ะสุดท้องค่ะ

เพ่งความเก่าๆจ้าใส่มาห้องไว้ค่ะอยู่เซนมีไปถ่อมอยู่ค่ะเจอตีอยู่ค่ะในเซนมีอินเทอร์เน็ตหรือแกเนาะยินจมค่ะตัวไหนค่ะไลฟ์ในปิ่นมาอะไรซึ่งหื้อไว้ก่อนเนี่ยห้องปุ่นเผาอ่ะปุ่นก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนภาษาตั้งในกำนำเขาก็ดีเจอพออยู่จอมไทยก็รอดไทยกำนำติหันอินฟลูเอนเซอร์เฮลเลงก็ทำมาเหตุการณ์ที่เก่งละอังกฤษปัดแปดอินกันเนาะเขาก็ได้รัดนะครับสวัสดีค่ะมันนี่เขาก็มาปะกันแทงเยี่ยวค่ะแทงวันหนึ่งเขาก็ได้มาประชาสัมพันธ์ปันพี่น้องเขาเลยฟังเลยกินกันค่ะให้ไหนนั่นนะก็ได้มีมาจะไหนก็ยังลีติลาดปลาลอไตแต่ว่ากับดำก็เขาก็รู้เลยพึ่งแข็งลัดไตก็ไตนั่นนะคะก็นำลูกหลานออกมาเนี่ยมาเลยหน้ามาเลยตันติ๊กนิกบดเอาเนี่ยค่ะอ่ะลาดกว่าเมื่อไกลไรลองไรอันเยี่ยวเยี่ยวก็กำได้ยังตึกยาเมากำค่ะยังตึกแพร่ลำกันอยู่ปัดปืนทั้งเมืองสิงห์ไทยไรตีนยอบกันอะไรอยู่คืออันนี้ก็รู้เลยฟังกันไว้ในนั่นค่ะเมื่อไกลลัดกันลองฝนๆล่มๆไหลลองไหลอันในนั่นค่ะฝากตอนถึงกันเยี่ยวค่ะนะเยี่ยวก็ลองปืนหูตั้งหันเจมส์ในค่ะเนาะเยี่ยวก็ลองอันยาย้อมยาปีมันก็ทำมายาปีค่ะลูกอันนี้ค่ะกล่อมหูค่ะเนาะเพราะขลัดอันนำติดถามแทงอันเพราะขลัดยาย้อมยาปีมายาก้นอันข้อหี้มเป็นหือในที่อ่ะไว้ให้ก่อนอําลาลาดอันไรอันนั้นนี่ค่ะนอติเฮ็ดจอมพี่น้องเขาย้อนมาตั้งบ่ตั้งเสียงได้ก็ข่าวเงา1ชั่วโมงในหามคึดตันเดียวค่ะนะพี่น้องเฮาเขาค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวก็นําก็ยังติดชมตั้งเมืองอินเดียในเฮาเฮียงในค่ะนอเป็นจั่นสีเหลืองไว้อยู่ในนั้นค่ะแม่ห้องสอนฟังกันด้วยฝนๆล่มๆเลยลินหยุดลินกลลินปังหน้าเกียงใหม่ก็เหมือนกันในนั้นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะให้รู้ล้อมด้วยถึงไปอยู่ลีกู300,000เปิงในนั่นค่ะพี่น้องเขากูก็กูก้นนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะไม่เจอเนี่ยค่ะเนาะเยอะก็ต้องถามมาเกี่ยวกับไปลองวัดใหม่พี่น้องเฮียงการมันก็ถามว่าวัดใหม่เปิ้นสิเปิดปันเฮ็ดมื้อเหล่าแต่เหลียวนั่นก็ต้องอยู่ในคักตอนดีเจ้าหน้าที่เปิ้นทางเฮียนไว้อยู่นะคะทางเฮียนเงินน้อยในถองในคลองเขาให้โตตันนั่นค่ะเพราะว่าเปิ้นเปิดฮับเฮ็ดมาเนี่ยก็เขาคักเอาเทเลยทางเฮียนสิขึงปองให้สั่งกว่าจุบอันเก่าๆเมื่อปีกายเปิ้นมาย่ำอ่ำไปเย่าโตตึกเลยไว้ควางเหตุการณ์ก็ไว้สิของก็ย่ำไปมีค่ะเนาะไว้ปั๊บคำเมืองมังก็ยังไปมีจำจะไหนยังตึกเป็นคักตอนเป็นอันกว่าอยู่ลาดวาตีให้มีลองไงเงียบมากก็ยังว่ายังตึกหยับตอนตาพี่น้องแห่งการยันเมืองอยู่เยอะก็ยังพ้องแต่เหลียวฟังกันไว้จ้าซื้ออันเป็นในนาเฮ็ดวัดเฮ็ดไหวจำจะไหนอันเป็นวัดในนาเฮ็ดวัดเฮ็ดไหวค่ะเนาะหลวงเลยฟังกันไว้ย้อนบอว่าเปิ้นออกกุดเจ็ดกุดทัดเลยตี้ยอกว่าตั้งนำตั้งหลายเกี่ยวก็ไปลองในนาเฮ็ดวัดเฮ็ดไหวในในค่ะเนาะพี่น้องเขาก็หนังหือปฏิอัมหุบทบยานั่นในก็ขยันฝากฟังไว้ปันปอมเมปีน้องๆเขาขเมื่อหนังจุ่มในนาป้อยจ้าอันเฮ็ดปันไว้กับตัวเฮียงการยันเมืองอันมีตีเจดอนชนบุรีเมืองไทยในย้อนเปิดว่าอ่ำถูกแมนจ้อมหมายมีปักเปิงแลญาเจ้าหน้าตีเขากดทัดตียอบกว่าก้นหกก่อในค่ะอ้อเจ้าหน้าตีผ่ายจัดหาการงานเจดอนชนบุรีลาตีผู้สื่อข่าวตีบันบึงนั่นว่ามีเจ้ามันหลายก็ผุยลุ่มสีเหตุการณ์ในนาหากินขึงปองปันไว้แห่งการเจมเจ้าในแลกว่ากดทัดด้วยเมื่อวันที่7เดือน7 2เฮงปลายเศร้า6ปนมานั่นองตีนั่นเป็นเฮือนตึก2จั่นหลังหนึ่งในปอกคล้องกิ่วในค่ะผุยลุ่มไว้มีปลายลิกมานลิกไทยปืนเผาเหตุปันไว้เหตุการณ์ตั้งนาก็มีเจ้ามันสีก็กำพองนางตีนาคอมพิวเตอร์สีเหตุการณ์ลุ่ม

ลำพองไทยวิดีโอไลฟ์ลองเฮ็ดไวเซปืนเผาเนิดสื่อตรงวงกวนเหนือออนไลน์นั่นค่ะเนาะมีปลาดังกวนมาเปิดเฮ็ดวัดไว้หมายพังตีจันทับเหนือซ้ำมีแทงก้นแปดก็มาหรือเศร้าไหวเสื้อเขาลาดว่ามานอนไปกันอันในนาตึกหาปันก้นเหตุการณ์ลุ่มเจ้านั่นมีไหวกับตัวแห่งการยานเมืองกล้วยค่ะอัมมีสุนเลยเหตุการณ์ในนาหาการและเหตุการณ์จะเรียนในลุ่มในใจค่ะเนาะกับนั้นเลยเสื้อเขาสีก็ญาติยอบปาดังการลำหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใจตื้อในการลุ่มแทงหลายหลายเส้นค่ะออกนั่นสิไปอ่ำก้าตียอบเลยป้าดังกลในจุ่มเขาแทงสองก็อันฮอก้าเสกว่าสมปันแห่งการ14ก็กว่าเฮ็ดไหวแห่งการตีลุ่มเจตวันเก็บกาก้าในค่ะหนึ่งก็เลย5-600วัตต์จำจะได้เจ้าหน้าที่ลาดว่าเอาในกว่าหน้าก็ตีสืบกดทัดตียอบแห่งการยันเมืองอันเหตุการณ์อ่ำถูกแม่นจอมหนังปักเปิงไม้มีกว่าเคยๆใหญ่ๆอยู่ในนั่นค่ะจอมหนังปักเปิงไม้มีแห่งการเมืองไทยปืนเผาไหวแห่งการยันเมืองเขาตีอ่ำมีสุนเหตุการณ์แหล่ขายโคของเฮ็ดนายหน้าตัวเต้นล้านเฮ็ดทางแก๊ดคนโหแก๊ดกัดเนียบตีนกับเนียบมือเฮ็ดหมอหมีบหมอนวดนวดแผนไทยกินจางฮอก้าการรับส่งแขกเป็นไก่เกี่ยวข้องรองปักเปิงหมายมีการโต้พาการฝีมือก้นไปย่ำเจ็มเจ้อในนั่นมันผิดปักเปิงหมายมีก็หลุดเลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะหนังฮือป้อตีรอดพี่เลยเฮาขาก็อ่ำเลยเฮ็ดผิดยอก็เต็มมีลองลู่ซุ่มนำในนั่นค่ะฝากปันปอแม่ปีปีน้องๆเขาจึงหนังไหนคะอ๋อสืบทอมได้เพียงความวันหูถูกใจกัน1โหก่อนจองขึ้นมาอุบโอจอมกันเที่ยงกำหนึ่งในนั่นค่ะพี่น้องเขาเพียงความหัวในก็ได้เป็นเพียงความใจเหล่าฟ้าห้องไหวในค่ะพี่น้องเขาค่ะอันนี้เป็นเพียงความใจเหล่าฟ้าห้องไหวในค่ะเนาะสืบมายินถอมจอมกันในตอนการเฮาค่ะตีในขณะพี่น้องเขาค่ะสั่งเมื่อหั่นเจอเนี่ยค่ะสืบถอมค่ะ

อค่ะพี่น้องเขาค่ะสังเมื่อหันเจอเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นเพียงความนั่นเหล่าฝ้าห้องไว้เนี่ยค่ะมาฝากตัวนั้นถึงกันเนี่ยค่ะแล้วก็อย่าลืมค่ะสนใจสงเกียกเพียงความผู้ห้องความจะไปมอนก็เลยนี่ก็ปันเฮียงเจอเขานั่นค่ะเนาะตอนดาดีเฮ็ดออกมาเพียงความหนึ่งหูนั่นมันอ่ำง่ายนะคะอ่ำง่ายซึ่งหือละอ่ำใจว่าหลูเลยมีเงินนี่ก็เฮ็ดออกกล้วยไผแค่เฮ็ดก็ไล่มใจค่ะเนาะเรื่องตามตอนดาปีหมูขาวนวลถ่อมเพียงความกวนห้องความนั่นในดีถ่อมมาเสียงคอมันต้องจื้อต้องเพียนห้าต้องมันปีลีห้าเนาะย่อก็เสียงหล่ำมันจ่องแคมเนี่ยนำกว่ามันใครว่าหือจำเจ้าในคาริสงเกียกถ่อมจังไหนย่อก็ปันแห้งเจอกันนั่นค่ะเนาะอําเจอว่าเดี๋ยวเอาเมื่อไรก็หมักเขาใจเฮามีปัญชูเห็นไหนเด็กๆมันก็ปีมันก็มีถ่อมย่อว่าตอนเดาเจือคือเฮาคาบลีกไล่ปลายความเฮาคาถอยความเฮาคาที่ขึ้นอย่างนั้นเฮาก็รู้เลยจ่อยกันปวกป้องย่อก็จิจ่อยกันหลัดให้มันปีให้มันเพียนนี่นั่นอันนี้ก็เดี๋ยวว่าเป็นก้นหุ่นเหม่อดีห้องเพียงความเสียงคอเพียนลีค่ะเนาะพี่น้องเขาอําจะว่าสั่งไม่หันใจอําเลยว่าก็ว่าสั่งมือหันเจอก็ละจังได้อยู่นั่นค่ะเนาะแนวค่ะนี่ก็ดีว่าเป็นผู้เจ้าไปมอนถึงก่อน1ดีมีรองตั้งคัดเจอมื้อนั้นหลายๆก็ค่ะน้องฮกเขา5เผยเถียงละคนเก่าๆก็มาก็มีไว้อยู่เยายุกยองไว้อยู่เยาคนใหม่ๆก็มีมาเถียงจะเจออันที่พึกเยาก็เคยเฮ็ดออกมาเพียงความนั่นก็รู้เลยคัดเจอนั่นค่ะคัดเจอให้ป้อเลยลัดเลยห้องกว่าให้มันป้อเป็นพ่อหลีนั่นค่ะอ๋อค่ะนี่ก็เป็นเพียงเจอได้เพียงความหนึ่งสังเมื่อหันเจอป้อหันเจอก็สืบถอมแทงป้อมหันเจอก็อําเป็นทางเก็บไว้ในเจอ1เพียงความค่ะย่อก็เกี่ยวก็ไปลองหมายวัดลูกอ่อนเล็กจี้เฮียงเลยว่าเล็กจี้จี้อีหังเล็กจี้อีหังอําจะเล็กจี้เนาะหมายกับตัวอันขึ้นเต็งมันเงามันเป็นจี้นั่นในนั่นค่ะตั้งเมืองจึงไทยในเปิ้นติออกปันลูกอ่อนอันจะเจอเขาเห็นในอันจะเจออันดีอําไปไล่มีวัดไว้หมายกับตัวอีสังว่าจําเจอในค่ะมันจะว่าเป็นหมายกับตัว13กําตัวเป็นว่าตอนตัดเจอในการเฮียนการสอนลูกอ่อนในห้องเฮียนในนั่นค่ะอันดีก้นอํามีเงาหักศักดิ์ศรีว่าเป็นก้นตีเหลือเต้ๆในมาเขาเฮียนมีสุนไล่เฮียนการป้ายปัญญาตั้งเมืองจึงไทยจําเจอหนังไหนค่ะสังเจอว่าหรือไล่ใครอ้นนะคะเป็นคือไทยกว่าเนี่ยค่ะก้นอันยี่ใบหมายจีแน่ๆค่ะเนาะก็ติเลยเฮ็ดเฮาตัวเจ้าเก่าฮู้ว่าติเก่าดีอยู่ดีมาเป็นซึ่งหือพ่องมีไว้เกิดอยู่5ป้อแม่อยู่ไม่เมืองไทยหึงหน้านะมีวัดไว้อีสังพองจิมซึ่งหนังไหนค่ะอําเจ้าว่าเขาห้องเฮียนมีหมายเลขจียอดติเลยไว้ไทยกําเหลียวในมันอําไหลกูก็มันติเลยเป็นมังก็จะซื้ออันถูกเมียนจําหนังปึงอันเป็นปันวัดปันไว้นั่นกุ้ยในแค่ตัวพี่น้องเขาให้ป่องเจอกันกูก็กูก้นในค่ะเนาะมังก็ก็เนี่ยน่ะเก็บเงินเก็บตัวให้เมื่อเอาลูกอ่อนมาทั้งวันเฮาเมืองเฮาสิเอาก็เอามาคืนหนังหือปฏิไรหมายจี้นั่นนะคะมันก็เต็มไหลกันกูก็กูก้นหนังเก่าในนั้นค่ะนะเจ้าในก็รู้เลยป่องเจอปันจอมแต่ว่าคือก็เป็นปอเป็นแม่มันมีไว้วัดไว้แห่งการยันเมืองต่างอันในลูกอ่อนก็มันก็ไปไล่นั่นค่ะนะเนาะมันเป็นไม้อันที่เปิ้นออกปันในห้องเฮียนตอนดาเจอการเฮียนการสอนนั่นกุ้ยในนั่นค่ะในก็ย้อนฝากปันพี่น้องเขาเจิ้งหนังเลยค่ะผ่านยันเมื่อต้องเพียงกว่าปันพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาค่ะเนาะหมอกคงเจ้าในค่ะอ๋อย่อก็มือผูกมือฮื้อมือหนึ่งมือสองกวนวันจ่องมาทบกันเที่ยงข้าวย้ำ10 โมงถึง 11 โมงกลางในกลางค่ำจอมข้าวยิ่งหมูขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอ้อยก็อ้อยเสพี่น้องเขาดีในตั้งห้องปล่อยเซ็งกับสืบข่าวที่3อยู่เป็นอ้อยก็อ้อยเสียจำกันที่ในมันสวัสดีจงมากค่ะย้อนลือค่ะก้อยกาติอัดเสียงไว้ไลฟ์เฮาค่ะเปิดปันตั้งเพจสีเฮิร์นสีสอมค่ะเนาะเพจสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์มีอยู่7 เจ้าคือจำกันเข้าทอมและติดตามกันไล่ในนั้นค่ะผ่านยันเมื่อก่อนค่ะเมื่อสุงค่ะ

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยตำรวจแถลงผลการจับกุมนายเอกวิทย์เจ้าของเพจรินรินผู้ต้องหาเชื่อมโยงคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางตำรวจแถลงผลการจับกุมนายเอกวิทย์เจ้าของเพจรินรินผู้ต้องหาเชื่อมโยงคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดข้ามชาติ
4: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมแถลงว่าตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้จับกุมนายเอกวิทย์ยงนิชกุลเจ้าของเพจรินรินผู้ต้องหาเชื่อมโยงคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดข้ามชาติซึ่งสารภาพว่าทำหน้าที่นำเฮโรอีนบรรจุในถุงผ้าสัญลักษณ์ช้างไทยแล้วจัดหาคนรับหิ้วของจนส่งมอบให้กับนางสาวมีนาและหญิงสาวคนหนึ่งภายในซอยเสือใหญ่ถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครเพื่อลักลอบขนส่งไปยังประเทศออสเตรเลียโดยผลการจับกุมนายเอกวิทย์ทำให้ตำรวจทราบโครงสร้างขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติและยืนยันได้ว่าผู้ใช้บัญชีชื่อรถไม่ใช่ผู้บงการที่สั่งการอยู่เบื้องหลังแต่เป็นญาติของนายเอกวิทย์ที่เคยกระทำผิดมาแล้วจึงได้รวบรวมหลักฐานยื่นต่อศาลเพื่อขออนุมัติออกหมายจับในข้อหาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทั้งนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดปปส.และกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ร่วมกันสืบสวนขยายผลดำเนินคดีต่อไปเนื่องจากยังมีผู้ต้องหาที่ยังจับกุมไม่ได้ซึ่งอาจเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศส่วนเส้นทางการเงินของขบวนการนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปเช่นกันนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
3: ฝ่ายความมั่นคงเร่งเข้าเก็บกู้กระสุนรบไม่ทราบฝ่ายจากการสู้รบในเมียนมาตกในวัดฝั่งไทยขณะที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูจัดชุดลาดตระเวนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
5: เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่1411หน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่35ตำรวจตะเวนชายแดนที่346และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดตั้งด่านรักษาความปลอดภัยในพื้นที่บ้านแม่กลเกณฑ์หมู่ที่9เข้าตรวจสอบและเก็บกู้ลูกกระสุนปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรล้ำมาตกในฝั่งประเทศไทยบริเวณข้างกุฏิเจ้าอาวาสวัดห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแต่ไม่มีการระเบิดโดยตลอดทั้งวันฝ่ายทหารเมียนมาและกองกำลังกลุ่มต่อต้านยังคงสู้รบกันอย่างต่อเนื่องด้านกองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาโดยดำเนินการจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงและผู้นำชุมชนสนับสนุนกำลังพลร่วมจัดทำบังเกอร์ดูแลความปลอดภัยดิเรกปิ่นตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนทีมฟอร์มแรงที่ยังไม่แพ้และไม่เสียประตูพบเบลเยียมลุ้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายคืนนี้ทีมชาติสเปนมีคิวลงสนามพบกับทีมชาติเบลเยียมในเวลา 2:00 น. ความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มจากทัพกระทิงดุสเปนที่ยังคงเป็นทีมเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้ที่ยังไม่แพ้ให้กับทีมใดอีกทั้งยังรักษาสถิติไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวโดยเกมนี้ต้องรอเช็คความฟิตของนิโก้วิลเลียมและบิ๊กตอมมุนยอสขณะที่แกนหลักอย่างโรดรีเปดรีเปาคูบาซีรวมถึงมิเกลโอยาซาบาลดาวซัลโวของทีมที่ทำไปแล้ว4ประตูพร้อมลงสนามส่วนทัพปีศาจแดงแห่งยุโรปเบลเยียมจะหมดสิทธิ์ใช้งานอามาดูโอนาน่ากองกลางคนสำคัญที่ได้รับบาดเจ็บจากเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่เอาชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมขาดลอย4ประตูต่อ1จนต้องปิดฉากฟุตบอลโลกครั้งนี้ขณะที่เควินเดอบรอยน์เพลย์เมเกอร์ตัวเก๋าที่ได้พักเป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดมีแนวโน้มกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงอีกครั้งประสานงานร่วมกับยูริเตเลมันในแดนกลางเพื่อสนับสนุนแนวรุกอย่างเลอันโดทอสซาและชาลส์เดอเคเตลาเลอร์ในการไล่ล่าตะข่ายปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับเราพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา5 ทุ่มนะครับ5 ทุ่มหน่อยๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็5 ทุ่มหน่อยๆนิดๆนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5 ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายและรายการเราก็เป็นรายการสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันครับพบกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการแน่นอนเพลงที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยสากลเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่รายการเพลงประทับใจเราก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อนั้นเป็นสัญลักษณ์นะครับหลายคนจำทำนองเพลงนี้ได้นะครับวิหกเขินลมใช่ไหมนะครับถ้าเราร้องกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคงจะจำกันได้ดีเพลงนี้เป็นเพลงไทยนะครับมาใส่เนื้อหลายๆเนื้อเลยทีเดียวนะแล้วก็หนึ่งเนื้อที่คุณจำได้ดีก็คือวิหกเขินลมก็เลยนำมาเป็นต้นรายการนะครับเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของรายการขอบคุณการบรรเลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่เราจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราซึ่งก็นำมาเริ่มต้นกันเป็นประจำนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงชุดแรกครับที่จะเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงของเพลงประทับใจครับ

ยังอยู่ในช่วงที่ผมเปิดเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นการนำเพลงเก่ามาเรียบเรียงดนตรีและก็ขับร้องใหม่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทำนองและเนื้อเพลงรวมถึงวิธีการร้องก็ยังคงสไตล์นักร้องดั้งเดิมของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าปรับให้เป็นการมาฟังเพลงในคนรุ่นใหม่แล้วก็ทำดนตรีใหม่นะครับคนใหม่ๆจะได้ฟังได้ด้วยคนเก่าๆที่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆถึงแม้เพลงนี้จะไม่ใช่ต้นฉบับแต่ว่าก็ยังสามารถฟังได้นะครับก็เลือกกันมาฝากกันสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับบ้างหรือว่าจะเป็นเพลงที่นำมาขับร้องกันใหม่บ้างนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้เสียงเทียนนะครับก่อนหน้านั้นก็คือจุฬาตรีคูณนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังครับเริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะสำหรับไทยช่วยไทย plus ในช่วง1นะฮะเขาขึ้นในระบบว่าช่วงที่1ก็คือเดือนกรกฎาคมจริงๆมันจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือมิถุนายนและกรกฎาคมมิถุนายนผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกเดือนนึงก็เป็นกรกฎาคมแล้วเดี๋ยวพอช่วงที่2ก็จะเป็นสิงหาคมแล้วก็กันยายนแต่ว่าเดือนละ 1,000 บาทเหมือนเดิมนะครับสำหรับโครงการนี้ไทยช่วยไทย plus 60-40เริ่มกันมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแล้วนะครับคุณผู้ฟังมาถึงวันนี้เริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะครับถ้าใช้จริงๆแบบจ่ายแบบเต็มแม็กที่เขากำหนดเนี่ยก็คือวันละ200บาทนะครับทีนี้วิธีการสแกนเนี่ยจริงๆอ่ะวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลวางไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตอนนี้ก็ยังคงใช่อยู่อย่างนั้นก็คือคุณซื้ออะไรก็ตามในร้านเนี่ยก็พอซื้อปุ๊บจ่ายเงินคิดออกมาก็คือ60-40ก็คือเราเนี่ยจ่าย40บาทแล้วรัฐบาลจ่ายให้เรา60บาทใน1ยอด1บินที่เราชำระนะครับแต่ว่าคือคนก็อาจจะเฮ้ยรถเนี่ยสินค้าตัวนี้ที่เราซื้อเนี่ยเราต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วรัฐบาลต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งระบบมันคำนวณให้อยู่แล้วนะครับคิดง่ายๆเลยซื้อ100บาทก็เราจ่ายไปแค่40แล้วรัฐบาลก็ซื้อก็จ่ายให้60ซื้อ200บาทเราก็จ่าย80บาทอีก160บาทก็อีกไม่ใช่สิ120บาทนะฮะ120บาทรัฐบาลก็จ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าซื้อ300บาทล่ะยังไงเราจ่ายไป120รัฐบาลจ่ายไป180ใช่ไหมฮะมันก็ได้แต่เกินนั้นพอเกินนั้นแล้วมันไม่ได้แล้วนะครับแล้วอันนี้คือวัตถุประสงค์จริงๆนะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยหลายคนก็ใช้แบบนี้สมมติซื้อเท่าไหร่ก็ตามจะ200จะ400 500 300อะไรอย่างเงี้ยฮะคุณผู้ฟังก็บอกสแกนไปเลยแล้วก็สแกนมันตัดไปเลยตัดจากเนี่ยไป200เลย1บินในวันเดียวอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันจริงๆแล้วมันก็ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลให้ตั้งแต่แรกเขาจะให้เราใช้แบบใช้จ่ายในวันนึงเนี่ยในวงเงินเนี่ยไม่เกิน200บาทสำหรับที่รัฐบาลจ่ายให้ที่อยู่ในเป๋าตังค์ที่เขาเติมมาให้เราเนี่ยเขาจะกำหนดให้เราเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมนะผมรู้สึกว่าผมเสียดายอ่ะผมไม่ได้ใช้แบบยกเว้นมันอยากได้สิ่งนั้นจริงๆเงี้ยผมก็ซื้อไปแล้วซื้อในราคามากอ่ะเช่นซื้อทุเรียน350อย่างเงี้ยแล้วพอสแกนปุ๊บมันก็ตัดไป200เลยใช่ไหมเราก็จ่ายเอง150บาทอันนั้นมันก็ใช่แต่ว่าเหมือนทุกวันเนี่ยเวลาผมไปทำงานใช่ไหมฮะเวลาไปทานข้าวตรงโรงอาหารของสถานีเนี่ยซื้อข้าว1จาน50บาทมีกับข้าว3อย่างใช่ไหมครับเราก็ใช้สิทธิ์พอใช้สิทธิ์ปุ๊บเนี่ยยอดเงินเต็มมัน50บาทใช่ไหมครับเขาก็จะเทียบบัญญัติตรายางซึ่งตรงระบบเนี่ยเขาจะเทียบเองผมจำได้ว่าเมื่อไหร่ที่ซื้อ50บาทผ
ผมจะจ่ายแค่20บาทเท่านั้นแหละแล้วก็อีก30บาทก็ระบบจ่ายให้ไปก็คือรัฐบาลจ่ายให้ไปมีวันหนึ่งซื้อข้าว1จานแล้วก็เห็นแกงมันน่ากินน่าทานเนาะก็เลยซื้ออีก1ถุง50บาทก็เป็น100บาทพอดีอันนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยก็คือเขาจ่ายให้เรา60เราก็จ่าย40บาทเท่ากับว่าวันนั้น1จานสำหรับข้าวที่ทานตอนนั้น20บาทแกงที่เอาไว้ทานตอนเย็นอีก20บาทอันนี้ครบครันนะครับเพราะฉะนั้นใช้ประหยัดนะครับบางคนโอ้ใช้แบบประหยัดมากไว้หมดสิ้นเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะปีเดือนที่แล้วเนี่ยผมใช้อยู่ได้ประมาณช่วงสักวันที่20กว่าๆมั้ง21นะฮะ21มิถุนายนก็หมดละเราผมไม่ได้ซื้อของแบบใหญ่ๆไง ก็ซื้ออย่างที่ว่านั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่มาชวนคุณคุยในช่วงนี้ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: มาถึงช่วงนี้ได้เวลาชื่นชมนิยมไทยแล้วครับวันนี้ชื่นชมนิยมไทยคุณคณิษฐายิ้มดีจะนำเสนอตอนอะไรเราไปติดตามรับฟังกันเลยเพราะว่าชื่นชมนิยมไทยเนี่ยมีให้คุณได้ฟังเป็นประจำในรายการเพลงประทับใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นนะครับคือบางสิ่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันเริ่มต้นได้อย่างไรแล้วคุณคณิษฐาเนี่ยก็ไปค้นข้อมูลมาทำให้เราได้รู้มากขึ้นในช่วงของชื่นชมนิยมไทยซึ่งแต่ละวันก็จะสลับกันมาก็เป็นตอนต่างๆนะเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนำมาฝากกันในช่วงของชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองผดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ. 2500

ไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่ายหลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทกรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาศรีพระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

หมดเวลาแล้วครับกับเพลงประทับใจวันนี้หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็ความสุขความบันเทิงด้านเสียงเพลงที่หยิบมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง 5:00 น.ถึงเที่ยงคืนที่นี่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำนะฮะว่าจันทร์อังคารพุธพบกับผมที่ AM 819 kHz พฤหัสบดีและศุกร์ FM 92.5 MHz AM 891 kHz และ AM 819 kHz รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้หลับฝันดีตื่นมาพรุ่งนี้ด้วยความสดใสสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ขอยุติการส่งกระจายเสียงของทางสถานีไว้แต่เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ราจะสื่อสารภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
2: พบว่า
1: เนาะจง
2: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
3: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์北移总盟莫给豆沙，古那王子台。

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวง

0: ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อฮะ
0: หนูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตุกการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้หมางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจเลยเจ้าขอบคุณนั่นเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปางแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเร้าก่อ
6: เจ้าใจถอนเงียบป้าถอดสิทธิ์เส้นเด็กเก๋ขโมลอยยอใจขโมคอยอยู่เก๋เจ้าชี้สิทธิบัตรทองยอดสิทธิ์เส้นตัวก็รู้เก๋เด็กเจ้าใจขโมอวัวจียอหล่อนเด็กก็ตัวมอหล่อก็มอใจอยู่เต่าสายอีป้อนเงียบหล่อป้าก็ตัวนิ่งมออวัวสิทธิ์เส้นยอดวันเด็กเจ้าลุถอดจ้าใจขโมเงาหาวสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีสโกเป้ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองใส่ด่วนอีเปเป้ศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้ออยีจีเป้จีจี
7: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมองเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่รอชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

เงาจงอีจงนาจึกตินิงจังสวดเล่ามานดอกนัวกูมเบาหญ้าเสงห่างจงชาจอกอังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสงแจ้งใหม่ตวนจืออีจงนาจึกตินิงจังสวดเล่าวันเด้งนัวจะยุดถอยอีจงนาจึกตินิงจังสวดเล่ากูเมงกังลูใช้ห่างกังลูนงยอดสู่หูเพจเฟซบุ๊กมาถอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอ้อจองดาวจนไม่สวดเลยกูไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ้อเอนูนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหัตตาไม่สวดเลยยูลุงทูกูย่ออัวพงยืดเถาปีมองจู่จัวเถาเศร้ามาอ้วนได้นัวเจกูยดช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าหัตตานูนัวเจกูจัวเกาลูกชัวจัวไม่สวดเลยเต่าหนอเสืออ้อยอหัตตาเล่งถือมั่วสู่เฉ่งแจ้งกลางจือนัวหล่อแม่งดาวสู่ต้องมองสุนชาเม่วิโยฮัตตากูชื่อย้อนจวนดักสู่ต้องจัวหล่อเจยัวจือมัวเล่งตื้อลูกใจไม่เลยสู่ต้องเจกูกูช่างเต่าจัวไม่สวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนจือหนัวเจไปสวดเล่ามองก่องกี้หล่อใจอ้วกี้จวนจือมอง

나 깨라유 돈차에 야말로 제게 서양

多走到娘娘的路住去走抓路娃去走飞的木头的弄到了扎的娘子容下那么你呀、啊

0: ส่วนสนัวเจกุยมัวอีรังโลเปาคือหาโจเปล่าอย่างคือยวดตีท้ายจอกังหม้อเขาถั่วไข่หวัดใหญ่จะหลุดถังจั่วสวดเล่าเตาเปายอดได้เถ่าคือยู่ยวงกูหลอดสยอยวดจามชดโซรามายวดสู่เต้าซื้ออีดไหลดาวหลอดสยออีดไหลดาวกระดาษทิชชู่ลมบุญดอกยูลูกขอนซื้อห้าขอนยาวอ้วนได้คือยู่ยวงกูมาสะเลจือมองกีจั่วลัวหรือเล่งหรือตัวหลอดสยอได้เถ่าคืออยู่เต้าใจเขาทัวเหล่าไม่หือจู่เต้าซื้อจอนเต้าบุกขอนซื้อตีท้ายจอกเขาทัวมองกีจั่วลัวหรือเล่งหรือตัวอ๋อยอยู่จู่เต้าควงควงจั่วเตยวันเตยคืออยู่นอร้องนอหมอฮะต่อกลางคือกลางห้องน้ำต่างเหล่ามาอยู่จู่เต้าซื้อจอสมบูรสยอจอเจลแอลกอฮอล์ลุนจั่วเตยชัวชัวชาไปย่อยวดสูตเต้าร่างจะชอบมึงย่อเรย์ส่วนเดาเต้ตูต้นเองคือเนื้อเจ๋งตั้งต่อเต้าใจเขาทัวเปล่าย่อเถ่าคืออยู่เต้าใจเขาทัวเหล่ามาอยู่ยวดสูตเต้าย่อหูว่างหูเจ๋ชอบต่อมองจัวต่อเต้ใส่เลยจะจ่ออยู่จ่อเขาทัวมองกี่จัวลัวหรือเล่งหรือตูเนอร์ไอย่อเถ่าคืออยู่เต้าใจจ่อเขาทัวไข้หวัดใหญ่เหล่าเจยัวกู้กู้อีจีเพ่งอดเหล่านอมอมอจ่อปังฮังกงโกเฮงจะตั้งเลยหนัวซื้อหัดเจ๋งหม้อเต้าหาวจะสังนอร้าวนอหม้อหม้อจวนดอกอยู่เต้อีจีฮาอยู่เลยขนจือเพ่งลูลูแหงอมาโยฮาตายอดจอมีหน่วยยาวฮาจอกอปู้คือลูจีตั้งต่อเส้นตู้มาโยจู่เต้าตัวจอวัคซีนตีไทยเข้าถั่วไข้หวัดใหญ่อีลูชงอีรามาซาเลตีไทยเต้าจอกังหม้อเข้าถั่วไข้หวัดใหญ่หนัวเราซื้อยอดได้เถ่าคือเต้าใจจอเข้าทัวนัวเจสัตเลยจืมอดลูเนอร์เจกูจะรู้ทางขาดจัวไปอีจงหนาจืกตินังจังสวดเล่าเต้าเป้าเลยนัวเอจวนจืนัวเจสวดเล่าจากข้างชูกุมงกงกีรอใจอัวกีเต้า
1: This video is brought to you by Zhan Daxiong Life Agent from WNS

0: 大家碰到一路老老的路老不大嘛还有
1: 哦 That was so pretty
0: 加钱可以到吗

อีจองน่าจะกูดีนึงจังสวดเลยรู้สึกเหยื่อตั้งเลยเจกูว่าจองดาวจะไม่สวดเลยกูไม่ปังชังกังสุดต้องจัวฮารุมงดอกลูกเสียงเชิงใหม่ฮามีกูลุนทุกุญย่ออวพงยืดเถ่าปีลูกจัวจัวเถ่าเศร้ารู้สึกเหยื่อตั้งเลยเจกูยัวเศร้าสุดต้องจัวใช้ยาเลยหนัวหลอกซื้อไปเลยมังจากกังโลซึนจืดกลัวจัวเถ่ารู้สึกเหยื่อจืดเต็งจูเจ้าเต็งฮะเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งย้อจัวชวดชวนุเอนุนัวเจยัวเศร้าสู่ต้องจัวใจจาเลงหนัวหลอกซื้อท้อจัวกว่าไม่ชวดชวนเลงชวดตูจวนซื้อจู้กินนอกกลางย้อจงย้อจงสวดเล่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงแรงงานเปิดใช้ใบอนุญาตทำงานชั่วคราวอำนวยความสะดวกแรงงานต่างด้าวและนายจ้างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงแรงงานเปิดใช้ใบอนุญาตทำงานชั่วคราวอำนวยความสะดวกแรงงานต่างด้าวและนายจ้างเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของภาครัฐ
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานออกประกาศกำหนดให้มีใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิ์ในการทำงานระหว่างรอการออกใบอนุญาตทำงานฉบับจริงเพื่อช่วยลดผลกระทบจากขั้นตอนทางปกครองและอำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างด้าวและนายจ้างโดยประกาศดังกล่าวเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปโดยกำหนดให้ใช้แบบบต.62เป็นใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวซึ่งระบุข้อมูลสำคัญของแรงงานต่างด้าวนายจ้างสถานที่ทำงานและสิทธิการรักษาพยาบาลเพื่อใช้เป็นหลักฐานการทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดรอยต่อของกระบวนการอนุญาตทำงานทำให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุมัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องพร้อมช่วยให้นายจ้างดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของภาครัฐนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดมหกรรมผลไม้ไทยระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคมนี้เพื่อผลักดันตลาดผลไม้เชื่อมเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง
10: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมผลไม้ไทย Thailand The Land of Tropical Fruit ภายใต้แนวคิด Fresh From Farm มหัศจรรย์ผลไม้4ภาคซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคม2569ณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกร สู่ผู้บริโภคโดยตรงตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้มุ่งยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรด้านนายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่าภายในงานได้รวบรวมผลไม้ไทยและสินค้าเกษตรคุณภาพจากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกว่า50บูธพร้อมสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สินค้ามาตรฐาน Q และสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดจนกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลไม้เวิร์กช็อปสร้างอาชีพและการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างวันที่14-15กรกฎาคมเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่12-16กรกฎาคมนี้ณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าชาวนันมาลีรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนยิงประตูช่วงท้ายเกมเฉือนชนะเบลเยียม2-1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฝรั่งเศส
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสเปนพบเบลเยียมเกมนี้ทัพกระทิงดุออกนำไปก่อน1-0จากฟาเบียนหลุยในนาทีที่30จากนั้นเบลเยียมมาตามตีเสมอ1-1จากชาลส์เดเคเตลาเลอร์ในนาทีที่41เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้และต้องยืดเยื้อถึงช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ในนาทีที่90มิเกลเมริโน่กองกลางตัวสำรองของทัพกระทิงดุมายิงประตูชัยให้สเปนชนะ2-1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฝรั่งเศสต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: แห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่โชเฟอร์
1: เมื่อสุนค่ะ
3: บอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: อปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมงอยากเลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิดทางเลือกง่ายๆที่จะช่วยคุณได้เพียงใช้สิทธิ์บัตรทองปรึกษาเภสัชกรและรับยาช่วยเลิกบุหรี่ที่ร้านยา30บาทรักษาทุกที่หรือโทรสายด่วนสปสช1330เพื่อสอบถามรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมได้เลยเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี
1: ้ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

写画不来画画，阿姆萨阿沃李斯我都知的话做不来我阿沃李斯我把嘎咕我不呀斯坦尼为了有个在西洋汉ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โง่แน่ๆโฉบโมควานีจิโมติฮวาโดที่มูลโง่มะญาญีโมควานีสาโมที่ญีมาญีฮวาโดแน่ๆติฮวาที่มูลติฮวานาทีญีฮวานีนาญะซะโดจาวิทยุวาโดจามาโง่มะญายีระบบญาระบบ AMยี่ครึ่งความถี่โง่มันยังว่าที่ตัวลีเฮียชิตจะว่าจวนยาดูละอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สดคือว่าฟิสบุยเพ่งว่าเพื่อสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ที่เรียบบุญยาดูละ

Не сунется, но не сюда, Матвея, Таня.

Yeah.

Yeah, just like that, go for love.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงอย่างเป็นทางการเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วัน
1: ทางการอิหร่านให้คำมั่นที่ดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในดินแดนของอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนชนะเบลเยียม2-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฝรั่งเศสในคืนวันที่14กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่11กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายมหาราชทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายมหาราชประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายมหาราชเวลา9นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบจากกรุงเทพมหานครไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเวลา 11 นาฬิกาวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายมหาราชแล้วเดินทางกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงอย่างเป็นทางการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของทั้งสองประเทศร่วมกันตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อให้ทันเปิดตลาดในวันที่30กรกฎาคมนี
2: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐ